0: 26-29 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 19:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.38 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 21:41 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 น
1: 1นาทีกับกปท.การขับรถยามค่ำคืนหรือขณะฝนตกที่ต้องเปิดไฟส่องสว่างหน้ารถเพื่อช่วยในการมองเห็นแต่ผู้ขับขี่ต้องหลีกเลี่ยงการเปิดไฟสูงเพราะสายฝนจะสะท้อนแสงกลับมายังผู้ขับมากจนมองเส้นทางข้างหน้าได้ยากและไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินเพราะแสงไฟที่กระพริบทั้ง4ดวงจะไปแยงตาผู้ขับรถคันอื่นและทำให้สับสนว่าเป็นรถที่จอดเสียอยู่หรือเห็นเป็นไฟเลี้ยวได้ส่วนผู้ขับขี่เองก็จะไม่มีไฟเลี้ยวใช้หรือยุ่งยากต้องปิดไฟฉุกเฉินก่อนที่จะเปิดไฟเลี้ยวทำให้เสียสมาธิและจังหวะในการขับรถได้โดยเฉพาะการเปิดไฟฉุกเฉินขณะขับผ่าน4แยกซึ่งเป็นความเข้าใจผิดล้วนเป็นปัจจัยให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่1พระพิธีธรรมคือพระสงฆ์สี่รูปที่เจ้าภาพนิมนต์มาสวดในการบำเพ็ญกุศลให้ผู้ตายเรียกว่าสวดพระอภิธรรมส่วนราชประเพณีการพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นเมื่อสวรรคตส่งน้ำพระบรมศพและประดิษฐานพระโกศพระบรมศพเรียบร้อยแล้วในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายตั้งแต่แรกนิมนต์พระสงฆ์8รูปมาสวดพระอภิธรรมชุดละ4รูป2ชุดสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด100วันแล้วเก็บพระบรมศพไว้ครั้นถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพก่อนเชิญพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงพระพิธีธรรมทั้งสองชุดจะสวดพระอภิธรรมส่งเมื่อพระบรมศพถึงถนนกลางสนามหลวงพระพิธีธรรม4ชุดจำนวน16รูปที่ประจำแต่ละสร้างจะเริ่มสวดพระอภิธรรมรับและสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนจนถึงเก็บพระบรมอัฐิ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาวมุสลิมในประเทศไทยชาวไทยมุสลิมมีบรรพบุรุษที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์โดยส่วนมากมีเชื้อสายจากทางมาลายูอ้างอิงจากหลักฐานในสมัยราชอาณาจักรสุโขทัยที่แผ่อาณาเขตไปถึงมาลายูต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยามีชาวเปอร์เซียเข้ามาค้าขายและรับราชการจนในสมัยรัตนโกสินทร์ชาวไทยมุสลิมเชื้อสายต่างๆเริ่มเข้ามาตั้งรกรากมากขึ้นและได้ปรับวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของ

0: ไทยแต่ยังคงลักษณะสำคัญของศาสนาอิสลามไว้อย่างมั่นคง
1: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก
0: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจันลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Air Force Today ประจำวันศุกร์ที่25กันยายนพุทธศักราช2569ดิฉันนาวากาศโทหญิงยานุมาแสงชูโตค่ะ
1: กระผมพันจ่ากาโทบุรินทร์ปราบูทองครับเช่นเคยครับสามารถรับชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางช่องที่1ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพอากาศทั่วประเทศช่องที่2ทางสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวีของกองทัพอากาศช่องที่3ทาง IPTV ที่ www.rtaf.live และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของกองทัพอากาศผ่านทางเพจ Facebook RTAF News และ RTAF Channel ครับ
0: ค่ะต้อนรับวันเงินเดือนออกด้วยสายฝน
1: ใช่ครับไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงฝนเข้ามาหรือเปล่าเพราะว่าด้านนอกนี้ตกหนักมาก
0: ใช่แล้วนะคะตั้งแต่เมื่อช่วงกลางคืนแล้วนะคะน้องไม้บอกว่าไม่รู้ตกตอนไหน
1: ไม่รู้ตกตอนไหนตื่นมานี่คือแบบ
0: ชุ่มฉ่ำแล้ว
1: ใช่ครับเปียกไปทั่วไปหมดเลยนะคร
0: ับค่ะก็ใครที่เดินทางไปทำงานนะคะตื่นมาแล้วพบเจอกับสายฝนกระหน่ำแบบนี้ก็ต้องวางแผนการเดินทางให้ดีค่ะรวมไปถึงน้องๆ นักเรียนด้วยนะคะที่เข้าเรียนก็ช่วงนี้ใกล้สอบแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพด้วย
1: ใช่แล้วครับผมครับ
0: นะคะ
1: น้องๆก็เตรียมตัวสอบไปแล้วบางคนอาจจะเป็นวันสอบอยู่ด้วยนะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ต้องใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะคะใครที่อยู่บนท้องถนนนะคะใครที่มีรถก็ต้องนึกถึงคนที่ไม่มีรถด้วย
1: นะครับขับขี่ปลอดภัยครับมีน้ำใจกันบนเส้นทางครับแล้วก็เห็นใจพวกคนที่เดินบนฟุตบาทนะครับเด
0: ินทางเตย
1: หรือว่าคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์
0: อ
1: ย่างผมบางทีเราอาจจะขับรถใหญ่เนี่ยอาจจะลืมไปว่ามีแบบคนตัวเล็กๆอยู่บนท้องถนนด้วย
0: แล้วก็ที่สำคัญน้ำท่วมขังบนท้องถนนเนาะเวลาที่เราขับรถผ่านการเลี้ยวหรืออะไรก็ตามแต่หลายครั้งนะคะที่เตยโดนน้ำสาดเข้ามานะคะเปียกไปครึ่งตัวเลยทีเดียวแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาวิ่งผ่านไปแล้วว่า
1: ตามเส้นทางของเขา
0: ทำได้แค่สาธุเท่านั้น
1: นะครับก็ค่อยขับนะครับในขณะที่ฝนตกแบบนี้ครับผม
0: ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะเอาละค่ะมาเริ่มต้นข่าวแรกนะคะในส่วนของทางกองทัพอากาศกันก่อนดีกว่าค่ะท่านผู้บัญชาการฐานอากาศนะคะร่วมลงนามในข้อตกลงระหว่างกองทัพอากาศและบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ครับเมื่อวันพุธที่23กันยายนที่ผ่านมาพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการฐานอากาศพร้อมด้วยคุณสุรชัยหนูพรมรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงนะครับว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศกับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดโดยมีทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศรวมถึงผู้บริหารจากบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยร่วมเป็นเกียรติในพิธีนะครับก็จัดขึ้นที่ห้องรับรองบริพัตรกองบัญชาการกองทัพอากาศครับผม
0: ค่ะนะคะก็ซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยกองทัพอากาศก็มีการลงนามร่วมกันกับในหลายหน่วยงานนะคะก็เพื่อการที่จะพัฒนาแล้วก็ในเรื่องของความร่วมมือนะในหลายหน่วยงานทีเดียวนะคะต่อไปค่ะไปในส่วนของการมอบทุนส่งเสริมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับกำลังพลของกองทัพอากาศที่มีบุตรเป็นผู้มีความต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะ
1: โดย ขออภัยครับท่านผู้การเอกเสกสรรคันธาพร้อมด้วยคุณอภิสดาคันธานายกสมาคมคู่สมรสทหารอากาศได้มีการมอบทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับกำลังพลกองทัพอากาศที่มีบุตรผู้มีความต้องการดูแลพิเศษนะครับเพื่อสนับสนุนครอบครัวและช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพลกองทัพอากาศที่มีบุตรอยู่ในกลุ่มออทิสติกนะครับหรือว่ามีความต้องการดูแลพิเศษก็จัดขึ้นที่ห้องรับรองจักรพงศ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับ
0: ค่ะสำหรับการมอบทุนในครั้งนี้นะคะมีจำนวนทั้งสิ้น56ทุนด้วยกันค่ะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยแบ่งเบาภาระแล้วก็เสริมสร้างคุณภาพชีวิตตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลของกองทัพอากาศนะคะแล้วก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทัพอากาศในการดูแลแล้วก็ให้ความสำคัญกับกำลังพลและครอบครัวในทุกระดับค่ะเพื่อให้กำลังพลนั้นมีความเชื่อมั่นว่ากองทัพอากาศพร้อมที่จะยืนหยัดเคียงข้างดูแลแล้วก็สนับสนุนกำลังพลและครอบครัวอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ
1: ใช่ครับก็เราก็ดูแลครับเสมือนเราเรียกกันอยู่แล้วว่าเป็นครอบครัวของกองทัพอากาศ
0: ใช่ค่ะก็คือถ้าครอบครัวถูกดูแลดีหลังบ้านดีนะคะหน้าบ้านก็คือคนที่ออกมาทำงานอย่างเรานี่แหละนะคะก็จะทำงานได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง
1: ใช่แล้วครับผมมาต่อกันที่การเตรียมตัวนะครับเพื่อที่จะรับมือกับอุทกภัยนะครับโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนการบินนะครับก็ได้มีการฝึกซ้อมทักษะการกู้ภัยทางน้ำนะครับเพื่อที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยรวมไปถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ
0: ค่ะพลอากาศตรีดิษฐพลชูวงค่ะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนการบินก็มีคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนการบินนั้นยกระดับความพร้อมนะคะแล้วก็เข้าร่วมการฝึกซ้อมทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเข้มงวดเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วก็รวมไปถึงน้ำท่วมฉับพลันที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ
1: ครับซึ่งการฝึกซ้อมในครั้งนี้นะครับก็มุ่งเน้นที่จะเพิ่มพูนทักษะความเชี่ยวชาญให้กับกำลังพลทั้งการขับเคลื่อนเรือรวมไปถึงยานพาหนะทางน้ำและการค้นหาและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุออกจากพื้นที่เสี่ยงตลอดจนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการลำเลียงสิ่งของอุปโภคบริโภคการเข้าช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างภายในอาคารบ้านเรือนนะครับการฝึกซ้อมพวกนี้ก็เพื่อที่จะทำให้กำลังพลมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายอุปกรณ์การประสานงานที่รวดเร็วและตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากภัยพิบัติทางน้ำนะครับที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนก็จะมีการเตรียมความพร้อมในทางด้านกำลังพลและยุทธปกรณ์ให้มีความพร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การเข้าถึงพื้นที่และการช่วยเหลือนะครับได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหากเกิดเหตุครับ
0: ค่ะก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะคะในทุกพื้นที่
1: ใช่แล้วครับ
0: ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศดีกว่าค่ะเพราะว่าในบางพื้นที่เนี่ยเผชิญกับสถานการณ์อยู
1: ่
0: บางพื้นที่สถานการณ์น้ำยังมาไม่ถึงก
1: ็
0: เตรียมตัวนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือกันได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ที่สำคัญค่ะเป็นการประสานสอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ด้วยนะ
1: ค
0: ะไปกันที่กองบิน21กันบ้างค่ะได้มีการลงพื้นที่นะคะตรวจระดับน้ำในแม่น้ำมูลสำรวจพื้นที่เสี่ยงค่ะเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยค่ะ
1: ครับโดยท่านนาวากาศเอกภักบุญยเวทผู้บังคับการกองบิน21นะครับในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน21ก็ได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน21นะครับลงพื้นที่ตรวจสอบระดับน้ำในแม่น้ำมูลพร้อมกับสำรวจเส้นทางน้ำนะครับและพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยนะครับในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับ
0: ก็จากสถานการณ์ฝนตกหนักนะคะแล้วก็มีปริมาณน้ำฝนสะสมในหลายพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก็ส่งผลให้มวลน้ำนั้นไหลลงสู่แม่น้ำสายสำคัญสำคัญนะคะโดยเฉพาะแม่น้ำชีแล้วก็แม่น้ำมูลค่ะที่ไหลลงมาบรรจบกันนะคะในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีก่อนที่จะระบายลงสู่แม่น้ำโขงก็ได้มีการดำเนินการติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะรวมไปถึงการเฝ้าระวังพื้นที่ที่อาจเกิดความเสี่ยงได้นะคะแล้วก็ที่จะได้รับผลกระทบด้วยค่ะทั้งนี้เนี่ยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน21ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลนะคะยุทธโภคกรแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่างๆนะคะได้อย่างรวดเร็วนะคะให้สามารถที่จะเข้าไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนได้นะคะทันท่วงทีนั่นเองค่ะ
1: ก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับในหลายๆพื้นที่นะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยตามกองบินนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหากเกิดอุทกภัยครับ
0: ค่ะใช่แล้วนะคะเอาละค่ะมาถึงในเรื่องของวันธงชาติกันบ้างนะคะในวันที่28กันยายนนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะช่วงเวลาประมาณ 9:00 นถึง 10:00 นก็จะมีการปิดเส้นทางการจราจรนะคะเพื่อการซักซ้อมพิธีแต่ก็ต้องเดี๋ยวต้องดูฟ้าฝนนิดนึงนะคะว่าถ้าฝนจะสามารถซ้อมได้เนี่ยก็อาจจะต้องปิดการจราจรในพื้นที่ต้องถ้าเป็นในบก.ก็คือหน้าเสาธง
1: ใช่ครับช่องทางบก.ท.อ.1 นะครับบริเวณทางเข้าตรงเสาธงนะครับในช่วงเวลา 9:00 นถึง 10:00 นนะครับของวันนี้นะครับและในวันจันทร์ที่28กันยายนนะครับก็จะปิดช่องทางนะเพื่อประกอบพิธีนะครับในช่วงเวลา 7:30 นถึง 8:15 นโดยประมาณครับ
0: ค่ะก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะคะของข้าราชการแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวด้วยนะคะก็แจ้งย้ำเตือนกันอีกสักครั้งนึงในวันนี้นะคะช่วงเช้าประมาณ 9:00 นถึง 10:00 นค่ะก็จะมีการปิดช่องทางบริเวณช่องทางบกท.1 หรือว่าตรงเสาธงนะคะในการซักซ้อมพิธีวันธงชาติไทยค่ะ
1: ครับ
0: ก็สำหรับวันพระราชทานธงชาติไทยนะคะก็เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงชาตินะคะพุทธศักราช2560ค่ะโดยมีสาระสำคัญก็คือการ ขอไป 2,460 ค่ะโดยมีสาระสำคัญก็คือการประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะซึ่งได้มีการประกาศไว้นะวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ค่ะ
1: ครับสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับและสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงเสนอให้วันที่28กันยายนของทุกปีนะครับเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยก็ประกาศไว้เมื่อวันที่20กันยายน2559นะครับโดยกำหนดให้เริ่มในวันที่28กันยายนพ.ศ. 2560เนี่ยเป็นปีแรกนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีธงชาติไทยแต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการครับ
0: ค่ะซึ่ง รวมทั้งกำหนดให้มีการเชิญธงและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าวด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะ
1: ครับซึ่งในสมัยอยุธยานะครับก็ย้อนกลับไปในสมัยนั้นนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยเริ่มมีการติดต่อค้าขายและผูกไมตรีกับชาวต่างชาตินะครับในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็มีชาวต่างชาติเข้ามาติดต่อกับสยามนะครับเมื่อเรือของต่างชาติเนี่ยชักธงขึ้นนะครับฝ่ายไทยเนี่ยจึงต้องมีสัญลักษณ์ประจำเรือเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในยุคนั้นนะครับสยามของเราเนี่ยใช้ธงสีแดงนะครับติดไว้บนเรือเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนชาติไทยครับผม
0: ค่ะแล้วก็สำหรับสมัยรัชกาลที่1นะคะเป็นธงกงจักรค่ะเมื่อเข้าสู่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ค่ะได้มีการนำกงจักรซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์จักรีมาไว้ตรงกลางธงพื้นสีแดงเพื่อแสดงความแตกต่างระหว่างเรือหลวงกับเรือทั่วไปนะคะ
1: ครับผมและในรัชกาลที่2นะครับก็มีสยามเนี่ยมีช้างเผือกอันเป็นสิริมงคลนะครับจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำรูปช้างเผือกมาไว้เป็นสัญลักษณ์บนธงนะครับช้างเผือกนั้นถือว่าเป็นสัตว์สำคัญคู่บ้านคู่เมืองนะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งพระมหากษัตริย์ถือธงของสยามในเวลานั้นก็สะท้อนให้เห็นความเป็นชาติความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์ครับ
0: ค่ะสมัยรัชกาลที่3ค่ะเป็นธงช้างเผือกนะคะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายบนธงอีกครั้งหนึ่งโดยทรงพระราชดำริว่ากงจักรนั้นเป็นสัญลักษณ์อันเกี่ยวข้องกับราชวงศ์จึงไม่เหมาะที่จะนำมาร่วมกับสัญลักษณ์อื่นจึงมีการนำกงจักรออกเหลือเพียงช้างเผือกบนพื้นสีแดงค่ะ
1: ครับผมและในสมัยรัชกาลที่5นะครับเป็นธงช้างทรงเครื่องนะครับก็ธงช้างเผือกได้รับการปรับเปลี่ยนให้มีความสง่างามมากยิ่งขึ้นแต่มีการแต่งองค์ทรงเครื่องของช้างนะครับให้สมพระเกียรติและเหมาะสมกับความเป็นชาติและในยุคสมัยนั้นนะครับสยามเนี่ยต้องเผชิญกับสถานการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์จากแรงกดดันของชาติมหาอำนาจนะครับแม้ว่าประเทศไทยเนี่ยจะต้องสูญเสียดินแดนบางส่วนแต่สิ่งสำคัญที่บรรพบุรุษของเรารักษาไว้ก็คือเอกราชและความเป็นชาติไทยเพื่อส่งต่อผืนแผ่นดินนี้ให้กับลูกหลานไทยนะครับได้อยู่มาจนถึงปัจจุบันครับ
0: ค่ะมาถึงรัชกาลที่6นะคะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญค่ะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการเปลี่ยนรูปแบบของธงนะคะจากสัญลักษณ์รูปช้างมาเป็นธงแถบสีค่ะเพื่อให้มีความสะดวกแล้วก็มีความกลมกลืนมากยิ่งขึ้นในระยะแรกนะคะใช้สีแดงและขาวต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เพิ่มสีขาบหรือว่าสีน้ำเงินไว้ตรงกลางผืนธงจึงเกิดเป็นธง3สีที่เรารู้จักกันนะคะแล้วก็ภาคภูมิใจมาถึงทุกวันนี้ก็คือแดงขาวน้ำเงินขาวแดงหรือว่าธงไตรรงค์นั่นเองค่ะ
1: ครับผมก็จุดกำเนิดของเราตั้งแต่ปี2460นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่โลกกำลังเผชิญกับสงครามโลกครั้งที่1นะครับสยามเนี่ยได้เข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรและเมื่อสงครามสิ้นสุดลงนะครับธงไตรรงค์ของไทยเนี่ยก็ได้โบกสะบัดร่วมกับธงของนานาประเทศเป็นภาพแห่งความภาคภูมิใจครับแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยยืนอยู่ท่ามกลางประชาคมโลกในฐานะประเทศเอกราชนะครับต่อมาวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460เนี่ยก็ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติธงนะครับกำเนิดธงไตรรงค์นะครับให้เป็นธงชาติไทยและในวันที่28กันยายนของทุกปีนะครับจึงถือว่าเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยครับ
0: ค่ะก็ติดตามนะคะในวันที่28วันจันทร์หน้านะคะก็สำหรับพิธีเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยค่ะ
1: ครับ
0: ในช่วงนี้นะคะเราฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันค่ะ

วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยกองทัพอากาศจัดกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ให้เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติไทยและเป็นจุดเริ่มต้นของธงชาติไทยในรูปแบบที่ใช้สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันธงไตรรงค์ประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติคือความเป็นชาติไทยความสามัคคีของคนในชาติสีขาวหมายถึงศาสนาคือความบริสุทธิ์ความดีงามสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์คือสถาบันอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยสำหรับกองทัพอากาศไทยผืนธงไตรรงค์ยังคงบกสะบัดเคียงคู่กับทุกภารกิจทั้งเหนือผืนแผ่นดินและบนน่านฟ้าเป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศและเป็นเครื่องเตือนใจให้กำลังพลทุกนายยึดมั่นในหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติสร้างเสริมความภาคภูมิใจในความเป็นชาติก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติและในทุกครั้งที่เสียงเพลงชาติดังขึ้นเราทุกคนต่างหยุดยืนและร่วมขับร้องด้วยความพร้อมเพรียงเพราะเสียงเพลงชาติไม่ได้เป็นเพียงบทเพลงแต่เป็นเสียงที่สะท้อนถึงความเป็นชาติและความรู้สึกของคนไทยที่ได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษและร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

าใจ HIV ป้องกันได้รักษาได้อยู่ร่วมกันได้ HIV คือเชื้อไวรัสที่ทำลายภูมิคุ้มกันของร่างกายหากไม่รักษาอาจพัฒนาเป็นโรคเอสHIV ป้องกันได้ด้วยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกันและตรวจเลือดหาเชื้อ HIV เมื่อมีพฤติกรรมเสี่ยงนอกจากนี้ยังมียาป้องกันก่อนและหลังการสัมผัสเชื้อ HIV คนไทยทุกคนสามารถตรวจ HIV ฟรีปีละ2ครั้งที่โรงพยาบาลของรัฐและคลินิกนิรนามทุกแห่งหากรู้ผลเร็วการรักษาและรับยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องจะมีโอกาสอยู่ได้อย่างคนปกติรู้หรือไม่เราสามารถอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ HIV ได้เช่นทำงานรับประทานอาหารหรือเรียนด้วยกันไม่เสี่ยงติดเชื้อ HIV ไม่ใช่จุดจบของชีวิตแต่คือจุดเริ่มต้นของความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันได้อย่างไม่ตีตราด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอชกองทัพอากาศ

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Air Force Today ค่ะ
1: ครับมาติดตามรับชมครับสภาพอากาศกันครับจากการพยากรณ์อากาศทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็มีการเปิดเผยว่าวันที่24ถึงวันที่27นะครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครก็
0: ตกอยู่
1: นะครับ
0: ก็ตกอยู่นะคะตอนนี้เนื่องมาจากว่ายอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาค่ะจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนซึ่งในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนั้นก็มีกำลังแรงขึ้นค่ะ
1: ครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับและฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องนะครับก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาที่อยู่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับ
0: ค่ะช่วงนี้นะคะ ก็คงจะเตรียมความพร้อมกันนะคะ ทั้งในเรื่องของกระเป๋าฉุกเฉินนะคะรวมไปถึงหยูกยาต่างๆเด็กเล็กผู้สูงอายุนะคะแล้วก็การอะไรที่เรานำยกขึ้นที่สูงได้เสริมแนวกั้นน้ำอะไรอย่างนี้ได้ก็ค่อยๆเตรียมค่อยๆทำไปนะคะแล้วก็สำหรับในส่วนของแอปพลิเคชันมีมาฝากกันนิดนึงนะคะก่อนที่จะหมดเวลาในวันนี้ค่ะก็สามารถที่จะเช็คสภาพอากาศได้นะคะเช่นRain Viewer นะคะเป็นเรดาร์เช็คฝนแล้วก็ติดตามกลุ่มฝน
1: ใช่ครับผมแล้วก็แอปTMD นะครับของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเป็นการเช็คสภาพอากาศการเตือนภัยแล้วก็ติดตามลมพายุครับ
0: ค่ะNOAA Weather Radar นะคะก็เป็นเรดาร์ติดตามสภาพอากาศเช่นเดียวกัน
1: ครับและแอป Windy ครับดูแผนที่อากาศแล้วก็เปรียบเทียบสภาพอากาศแบบจำลองครับ
0: ค่ะหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันของกรมทรัพยากรน้ำนะคะ DWR แล้วก็เลข4แล้วก็คำว่าไทยค่ะ
1: ครับและแอปนะครับ Zoom Earth นะครับเป็นการติดตามสภาพอากาศผ่านดาวเทียมนะครับก็พวกนี้ก็เป็น6แอปพลิเคชันนะครับที่โหลดมาติดไว้ไม่จำเป็นว่าต้องแค่แอปเดียวอาจจะดูหลายๆแอปเนี่ยมาประกอบ
0: กันนะคะก็เพื่อที่จะได้มีการประเมินสถานการณ์ไปพร้อมๆกัน
1: ใช่แล้ว
0: นะคะต้องบอกว่าประสบการณ์ในเรื่องของฝนเรื่องของน้ำท่วมเราก็มีกันพอสมควรแล้วนะคะเราก็หวังว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะหมดเวลาของรายการแล้วนะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะประเสริฐสั่งตรวจ4วิทยาลัยสวมสิทธิ์กยศย้ำพบผิดดำเนินการเด็ดขาดนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเปิดโปงวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ได้นำรายชื่อนักศึกษาไปกู้กยศในลักษณะแลกขายวุฒิการศึกษาเรื่องดังกล่าวได้มีการตรวจสอบเรื่องการลงชื่อซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในการใช้สิทธิ์ของกยศตั้งแต่วันที่26สิงหาคมซึ่งเป็นที่จังหวัดบึงกาฬและก่อนหน้านี้จะมีการกระทำในลักษณะดังกล่าวซึ่งอยู่ในจังหวัดขอนแก่นขณะนี้ได้ดำเนินการตามกฎหมายส่วนอีก4แห่งที่ปรากฏเป็นข่าวได้สั่งการให้ตรวจสอบซึ่งหากพบว่ามีการกระทำความผิดก็จะดำเนินการอย่างเฉียบขาดหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าเบื้องต้นขอดูข้อเท็จจริงก่อนเนื่องจากเป็นวิทยาลัยเอกชนทั้ง4แห่งและเป็นเจ้าของเดียวกัน3แห่งย้ำจะต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาดเพื่อไม่ให้มีผู้กระทำผิดอีกต่อไปกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เร่งระงับภาพยนตร์ซีรีส์และคลิปละเมิดลิขสิทธิ์แนะนำประชาชนไม่ดูไม่ดาวน์โหลดไม่สนับสนุนป้องกันความเสี่ยงจากภัยออนไลน์นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องป้องปรามและเร่งระงับการเผยแพร่ภาพยนตร์ซีรีส์และคลิปที่ละเมิดลิขสิทธิ์หลังพบการนำคอนเทนต์ไปเผยแพร่ต่อผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมแนบลิงก์เพื่อดึงผู้ชมไปยังช่องอื่นรวมถึงบางกรณีเรียกเก็บเงินเพื่อเข้าถึงเนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้ตรวจสอบและประสานแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระงับเนื้อหาทั้งนี้การนำงานลิขสิทธิ์ของผู้อื่นไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์และหากเป็นการกระทำเพื่อการค้ามีโทษจำคุก6เดือนถึง4ปีหรือปรับ100,000ถึง800,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
0: สนับสนุนข่าวโดย
3: โบนาซาจบปัญหาข่าวดังก๊อปแก๊ปเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
4: ไฮไฟท์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
5: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
6: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยริศได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยริศผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยริศมี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่081
0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
7: สวยมีคนเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะคะให้ออนดูแลคุณด้วยชาไทยแฮปปี้เทรนด์เทรนด์ใหม่ของคนรักสุขภาพค่ะ ซองเดียวออนอัดแน่นสารสกัดถึง32ชนิดมีคอลลาเจนไดแปปไทด์และคอลลาเจนไตรแปปไทด์บำรุงผิวให้เปล่งปลั่งแถมยังช่วยระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นด้วยกลุ่มพรีไบโอติกทั้งอินนูลินและไซเลียมฮัตบอกลาพุงป่องป่องแล้วตื่นมารับเช้าที่เบาสบายไปพร้อมกับออนนะคะเรื่องรสชาติหอมเข้มข้นแบบชาไทยแท้ๆกลมกล่อมโดนใจสาวสายหวานแน่นอนค่ะเพราะเราใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวการันตีด้วยเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากลครบถ้วนค่ะจะชาไทยหรือกาแฟแฮปปี้เทรนด์ก็แฮปปี้ทั้งราคาทั้งสุขภาพให้ทุกเช้าของคุณเป็นเช้าที่แฮปปี้นะคะชาไทยแฮ

0: สอบถาม0896900288 0896900282
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: เพื่อจะได้ไม่มีไขมันเกาะในผนังหลอดเลือดของเพิ่นนะถ้าไขมันเกาะที่มันผนังหลอดเลือดนี่ไขมันเยอะนี่เลือดก็เดินทางไปหาสมองไม่ได้สมองสั่งงานมาหาปลายประสาทไม่ได้ก็เป็นร้อยเป็นจังเป็นมึนเป็นซาเนาะตอนนี้เขากำลังเตือนแค่มึนชาเฉยๆเอาไปกินเลย1แถม1วันนี้ 1,590 บาทถือสายรอเด้อค่ะ1แถม1วันนี้1,590 บาทเด้อพี่น้องเด้อ1แถม1พี่น้องเอาไปเลยเอาไปกินมื้อเช้า1จอกมื้อแลง1จอกแต่ถ้ากินข้าวมีแซ่บเป็นวิ่นเป็นเวียนอยู่ในช่วงของระยะพักฟื้นพี่น้องกินเลยตอนเที่ยงก็กินเลยกินแทนข้าวได้เลยนะคะนี่คือเควิโกเควิโกมีหน้าที่พาเลอแน่ครับปั๊บซ่อมเว้าหลายมันก็เจ็บคอเนาะเฮ้อพี่น้องฮู้แต่ว่ามีภูคาวภูคาวที่มี 60% ปริมาณภูคาว 60% แล้วก็มีถั่งเช่ามีมังคุดมีเห็ดหลินจือมีทางด้านของกระชายดำผู้ละที่หอนท้องหอนไซแสบท้องแสบไซพี่น้องเอาไปกินเลยแล้วก็มือไม้อ่อนแรงนะคะเอาไปกินเควิโกซื้อ2แถม1ในราคา 2,250 บาท2แถม1 2250ได้รับวิทยุ1เครื่องนะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับผม
2: ค่ะพ่อหานบ่อพ่อหานวันนี้เหรอพ่อหานพ่อหาน
3: ครับ
4: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717

0: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717
2: อย่าลืมนะคะเบอร์สาวภูไทยเมืองนครเนาะ081-262-5717เนาะระบบภายในหลังไก่ของเฮาเฮามีหูวะผันเนี่ยหูแต่ว่าเขาแสดงอาการออกมาเป็นจังซีจังซีจังซีว่าฉันเนี่ยเนาะเฮาก็กินให้ถึงนะคะอาหารเสริมหรือว่าจะเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินี่เฮาต้องกินให้ถึงเนาะสมมุติว่าเฮากินอันเควิโกนี่1จอกมันก็ยัง2ชุด3ชุดแล้วก็ยังซื้ออยู่เราก็กินเพิ่มไปอีกถ้าเราป่วยนะเพิ่มไปอีกเนาะเพิ่มไปอีก2จอกก็ได้เด้อพี่น้องเด้อเอาไปกินเพื่อสุขภาพได้มีแม่นว่าเฮาเอายาตาไปกินเฮาเออเฮาเอาอันอาหารเสริมผลิตภัณฑ์เสริมใส่ตาไปกินแล้วกินวันละแคปซูลเสาหนึ่งแรงหนึ่งมันคือสะสืออยู่มันคือมีตองมีซูลพี่น้องฟันไปเลยนะคะ2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลตื่นเสามาเนาะมันจะรู้ถึงความแตกต่างสมมุติว่าขี้ตาเฮานี่ขี้ตามันไหลแชะแชะมันชื้นมันแชะน้ำตาลไหลนี่ถ้าเช้า2แรง2อาการมันก็จะแห้งไปเร็วไวเนาะเร็วไวแต่ถ้าเรากินวันละ1เช้า1แรงมันก็จะค่อยๆคับค่อยๆปรับค่อยๆซ่อมแต่ถ้าพวกเราที่ใจห้อนก็ปรับร่างกายเราได้แล้วปุ๊บเราก็กินเช้า2แรง2มันไม่เป็นเพอบอกกับไตมันละเป็นเผอเนาะเพราะว่าตัวนี้สำคัญกับร่างกายเฮาเบิดเลยมีส่วนที่จะทำงานเกี่ยวกับเรื่องราวของภายในร่างกายของเฮาเบิดเลยแต่ตาก็คือส่วนของตาเนาะในตาก็คือส่วนของตาในตานี้จะเป็นพวกที่ไปดูแลสายตาก็จะเป็นดอกดาวเรืองนะคะดอกดาวเรืองอันนี้ก็ดูแลป้องกันจอประสาทตาเสื่อมปกป้องดวงตาจากแสงสีฟ้าลดการอักเสบแล้วก็ระคายเคืองบิวเบอรี่เดย์บิวเบอรี่ก็ช่วยในการมองเห็นกินไปกินไปผิวพรรณของเราก็จะอ่อนเยาว์แล้วก็ปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตได้ดีขึ้นบิวเบอรี่ได้ก็คล้ายๆกับวิตามินซีนั่นแหละเนาะคือเฮากินอันวิตามินซีเยอะๆนี่กินวิตามินซีเยอะๆนี่ผิวมันจะขาวบ่ต้องไปหายาทายาขาวขอให้กินเข้าไปข้างในเนาะโกจิเบอร์รี่ก็บำรุงสายตาป้องกันจอประสาทตาเสื่อมนะคะโกจิเบอร์รี่แล้วก็ซอยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันบำรุงตับไตโกจิเบอร์รี่เนาะแต่ว่าเว้าหลายมันกระเจ็บคอเนาะแล้วก็อะเซโรล่าเชอร์รี่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันนี่แหละค่ะเติมวิตามินซีใส่เป็นวัดเป็นไอเฮาก็จะห่างไกลผิวพรรณก็จะยืดหยุ่นเนาะกระชับลดริ้วรอยเมล็ดองุ่นเด๋เมล็ดองุ่นนี่ก็ช่วยต้านอนุมูลอิสระมีวิตามินซีสูงถึง20เท่าสูงกว่าวิตามินอีอีก50เท่าเมล็ดองุ่นอย่าไปคายเม็ดทิมด้วยอย่าไปคายเม็ดทิมเมล็ดองุ่นนี้มีประโยชน์ก็คือช่วยปกป้องเซลล์ต่างๆลดความดันลดอาการบวมน้ำแคนเบอร์รี่ประโยชน์ของแคนเบอร์รี่ก็คือบรรเทาอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบลดความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังชะลอวัยแล้วก็บำรุงผิวพรรณราสเบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลอิสระให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ต้านโรคร้ายซอยกระตุ้นเซลล์ที่มันตายแล้วนะค่อยๆฟื้นฟูขึ้นมาแล้วก็ช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารเสริมสร้างสุขภาพหัวใจของเราด้วยนะคะราสเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่เดย์แพงๆเนาะบางลูกกับเปรี้ยวบางลูกกับหวานอมเปรี้ยวแต่ก็ต้องซื้อเพราะว่ามีวิตามินซีแร่ธาตุแล้วก็ดีต่อสุขภาพผิวพรรณ AHA ธรรมชาติช่วยควบคุมความมัน ส่วนเกินแล้วก็ช่วยให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นนี่คือสตรอเบอรี่โอ้ยบ่ยังได้หรอผิวนุ่มชุ่มชื้นยังได้แค่ดวงตาให้มันใสนี่นะได้ผิวพรรณดีเพราะว่าเป็นวิตามินซีเนาะสตรอเบอรี่วิตามินซีนะคะแล้วก็แร่ธาตุเยอะผงอาซาอีนี่ก็จะลดการอักเสบในร่างกายปกป้องเซลล์สารต้านอนุมูลอิสระที่ดีต่อสุขภาพเนาะแล้วก็ผงพุนล่ะผงพุนลดการอักเสบในร่างกายปกป้องเซลล์สารต้านอนุมูลอิสระที่ดีต่อสุขภาพผิวเนาะแล้วก็เพิ่มการดูดซึมสารอาหารต่างๆลูทีนช่วยให้สุขภาพสายตาของเราดีขึ้นแล้วก็ช่วยให้เซลล์เยื่อบุตาไม่เสื่อมสภาพลดอาการอ่อนล้าตาพร่ามัวนี่คือเขาเติมลูทีนเข้าไปด้วยถ้าเป็นเบต้าแคโรทีนล่ะอะไรที่มีลูทีนมีเบต้าแคโรทีนมีผลไม้ตระกูลเบอร์รี่แคนเบอร์รี่ลาสเบอร์รี่สกอตสตอเบอร์รี่อะเซโรลาเซอรี่โกจิเบอร์รี่บิวเบอร์รี่พวกนี้ล้วนแต่ดีต่อสุขภาพผิวพรรณดีต่อสุขภาพสายตาเนาะเบต้าแคโรทีนลดความเสี่ยงของโรคหัวของโรคต้อกระจกบำรุงสายตาเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันบำรุงสุขภาพหัวใจช่วยปกป้องผิวพรรณจากแสง UV ด้วยแล้วก็ลดอาการผิวไหม้แดดนี่คือเบต้าแคโรทีนเนาะซอยเฮอร์สุขภาพโดยรวมของเฮาดีได้เนาะซอยเฮอร์สุขภาพโดยรวมของเฮาดีหลายๆอย่างนะคะจังหวะถ้าคนเฮามีคอยกินอาหารเสริมปาร์เลอร์ใบหน้าใบตาเนาะแล้วก็อันสุขภาพก็จะเสื่อมลงได้พี่น้องเนาะเสื่อมไปแล้วสุดท้ายก็โรคนั้นโรคนี้ก็จะตามมาภูมิต้านทานมันน้อยอยู่แล้วอายุหลายไปนะภูมิต้านทานมันน้อยอยู่แล้วเนาะก็เลยต้องเสริมด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะมีว่าจะเป็นถ้าเม้นว่าปวดเส้นปวดเอ็นปวดกระดูกกระเดียวกระเสริมสร้างสุขภาพของเฮาด้วยแฮปปี้เทนเฮิร์บสมุนไพร3แผ่นดินแฮปปี้เทนเฮิร์บนะคะแฮปปี้เทนเฮิร์บอันนี้นะคะจะไปซอยทางด้านของกระดูกผุกระดูกพุ่นเนาะกระดูกพุ่นก็คือพวกเขาว่าเขาฟังสุมือสุมือได้ว่าเกิดจากผะเหลอเป็นผะเหลอมันจังเป็นอาการกระดูกผุกระดูกพุ่นว่าซะเนาะอันนี้ก็คือปัจจัยหลายๆอย่างหนึ่งเกิดจากฮอร์โมนเรามันลดลงฮอร์โมนมันลดลงมันก็เกิดอาการกระดูกผุกระดูกพุ่นเนาะแล้วก็จะมีอาการเกี่ยวกับอันเรื่องราวของอายุเยอะนะคะอายุเยอะก็เกิดอาการกระดูกผุกระดูกพุ่นได้เนาะอายุเยอะแล้วการกินการอยู่ด้วยซะการกินการอยู่ก็คือกันกินตามใจปากมันก็จะลำบากภายหลังโรคนั้นโรคนี้ก็จะตามมาอายุหลายไปผู้ค้าจังหวะภูมิต้านทานมันน้อยอนุมูลอิสระสารพิษมันหลายบางคนได้กินอาหารไม่เพียงพอได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนก็ทำให้กระดูกของเฮานะผุพุ่นได้ได้ถ้าเป็นว่าเฮากินอาหารไม่ครบ5หมู่เนาะก็จะเป็นการได้รับแคลเซียมได้รับวิตามินดีไม่เพียงพอทำให้ร่างกายไม่สามารถดูดซึมแล้วก็นำไปสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกได้เนาะหรือว่าฮอร์โมนล่ะผู้หญิงผู้ชายเนาะผู้ชายนี่ก็ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมันลดลงเนาะฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมันลดลงนะคะถ้าผู้หญิงนี่ฮอร์โมนเอสโตรเจนมันลดลงอย่างรวดเร็วถ้าผู้เลยที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนเยอะเนาะบางคนผู้หญิงนี่ก็จะเป็นมะเร็งเต้านมได้บางคนเนาะฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนหลายนั่นคือฮอร์โมนเอสโตรเจนเวลาเด็กน้อยวัยหนุ่มวัยสาวจะมีรอบเดือนสิวจะขึ้นเต็มหน้าเต็มตาสิวหนองเม็ดสำนึกกอยนี่สิวนะนั่นแหละค่ะอนาคตถ้าเราไม่ดูแลดีๆเนาะแต่เราก็อย่าไปเพิ่มพวกอันผลกระที่เขาเรียกพวก น้ำเต้าหู้นมเต้าหู้อะไรนี่อย่าไปกินถ้าไปกินมันยิ่งเพิ่มฮอร์โมนพวกนี้มันยิ่งเพิ่มขึ้นไปเนาะแล้วเราก็จะกลายเป็นมะเร็งเต้านมได้เนาะเอาฝากกันไว้ค่ะพี่น้องค่ะทางด้านของกระดูกผุกระดูกพุ่นพฤติกรรมเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งก็คือการดื่มแอลกอฮอล์การบูดบุหรี่นะคะการขาดการออกกำลังกายหรือว่าการกินยามาโดนมานานกระเอทกระดูกปูกระดูกพุ่นได้ได้กินยาเพลอโรคต่อมไหลท่อหรือว่าการใช้ยากลุ่มสเตียรอยที่ต่อกันเป็นเวลาโดนๆเนาะเอาดูแลสุขภาพของเฮาอันเลยที่จะห่างไกลจากเคมีเอามากินเดี๋ยวพี่น้องเด้อเอามากินนะคะสำหรับทางด้านของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเม้นเพิกกระตามที่มันดีต่อสุขภาพของเฮาตับไตไส้พุงปอดม้ามของเฮาเอาไปกินเลยอันเลยที่เกี่ยวกับเส้นกับเอ็นเอาไปกินเลยเนาะ3แผ่นดินตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นทางจีนผสมกันเนาะแผ่นดินจีนก็เอาสารสกัดจากธรรมชาติมาผสมกันเนาะแล้วก็มีทางด้านของแผ่นดินอินเดียแล้วก็ไทยเนาะอาทิก็คือสาหร่ายแดงขมิ้นภูคาวงาดำถังเช่าเปลือกมังคุดตีพลาตีพลาก็จะเป็นพวกสมอพิเภกสมอไทยมะขามปอมตัวนี้มีเลขอย.จดแจ้งไว้อย่างดีนะคะฝากกันไว้เด้อ590บาท1กระปุก2กระปุก1,000 บาท3กระปุก 1,290 บาท3กระปุก 1,290 บาทผู้ค้าแถมมิกไนท์ออยล์ครับพี่น้องนำกระปุก1มิกไนท์ออยล์นะคะมิกไนท์ออยล์บรรจุในรูปแบบซอฟต์เจลหรือว่าเขาเอิ้นว่าเป็นแคปซูลนิ่มแคปซูลนิ่มของมิกไนท์ออยล์ประกอบด้วยน้ำมันสกัดธรรมชาติ9ชนิดมีว่าจะเป็นน้ำมันเมล็ดงาม่อนน้ำมันงาน้ำมันลำข้าวน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันอะโวคาโดน้ำมันอีฟฟินิ่งพิมโรสน้ำมันกระเทียมน้ำมันซีบักทอนเนาะอื่นๆ9อย่างผสมเสนีนะคะอาการเกี่ยวกับอันกินยาไขมันมาดนมานานเยอะพี่น้องได้กินตัวนี้เสิร์ฟนำถ้าซื้อใดๆอย่าบอกถ้าซื้อกับกระปุกหนึ่งก็590บาทกระปุกหนึ่ง590บาทเด้อพี่น้องเด้อสำหรับทางด้านของมิกไนออยมิกไนออยปกตินี่890แต่ถ้าพี่น้องอยากจะเอาไปกินเสริมสร้างกระดูกกระเดี่ยวเสริมสร้างภูมิคุ้มกันดูแลหลอดเลือดหัวใจของเฮาแล้วก็สุขภาพทั่วไปก็คือช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตทำงานได้ดีผ่อนคลายแล้วก็รับง่ายก็ต้องซื้อไปกินเสริมนำเสริมคู่กันกับแฮปปี้เทนเฮิร์บ1ซอฟต์เจล1แคปซูลนะคะ1ซอฟต์เจล1แคปซูลรวมกันตอนก่อนนอนกินข้าวอิ่มจัก30นาทีแล้วก็เอาไปกินเดี๋ยวพี่น้องเด้อกินข้าวอิ่มจัก30นาทีแล้วเราก็กินเสร็จก็เดินสักหน่อยแล้วเราค่อยเข้าห้องนอนคือพวกเขาว่าหละกินข้าวอิ่มให้เดินกินข้าวอิ่มให้เดินเด้อเดินเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อเราดึงน้ำตาลไปใช้เป็นอันจะเอาน้ำตาลนี้มาใช้เลยถ้าเรากินแล้วเรานั่งเรานอนเราไม่เดินเราก็จะกลายเป็นน้ำตาลในเลือดสูงน้ำตาลในเลือดสูงเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็บอกไว้หลักการลดน้ำตาลในเลือดหลักการที่น้ำตาลเราจะไม่พุ่งเนาะอย่าเฝ้าหนังพักกินแล้วยังจัก10นาทีจังมาเศร้าเหมยเนาะบางคนโอ้ยกินข้าวหักกะอิ่มนั่งซะก่อนบ่ต้องนั่งกินข้าวอิ่มแล้วยังเบาๆยังไปจับนั่นก๊อกๆแก๊กๆมันจะเป็นการควบคุมน้ำตาลในเลือดจะช่วยให้เฮาย่อยอาหารได้ง่ายแล้วเฮาก็จะหลับดีขึ้นมันก็จะบ่เป็นคับเป็นแน่นเป็นอืดเป็นเฟ้อแล้วเนาะการเดินเบาๆนี่ช่วยกระตุ้นการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้เนาะลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อควบคุมน้ำตาลในเลือดก็คือการขยับล้างไก่ของเฮานี่ทำให้กล้ามเนื้อนี่ดึงน้ำตาลไปใช้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งอินซูลินที่ช่วยลดระดับน้ำตาลน่ะไม่ต้องไปพึ่งพาเด้อลองเบิ่งดูตื่นมากินข้าวบึงรู้กินแล้วก็เดินไปเดินมาซะก่อนเนาะว่าน้ำตาลเรามันจะพุ่งไหมถ้าเราไม่ฉีดอินซูลินใส่เนาะนี่คือหลักการเอามาฝากมาตอนพี่น้องสุขภาพดีอยู่ที่ตัวเราเนาะเป็นครับเป็นแน่นเป็นอืดเป็นเฟ้อเป็นเจ็บจุกหอนท้องหอนไส้ก็ให้กินเควีโกอาการเกี่ยวกับอันกระเพาะมีหย่อยอาการเกี่ยวกับเมื่อยไปมือไปเท้ามันมึนมันซาป่วยติดเตียงหรือว่าไปรับอัน ายามาแล้วมันเหมยอิดเหมยอ่อนเป็นวินเป็นเวียนเลือดมันหนืดนะตัวนี้มันเกี่ยวกับเลือดเนาะเอาไปกินเด้อพี่น้องเด้อสำหรับเควิโก1แถม1 1,590 บาทแต่ถ้าพี่น้องมีปัญหามียักย้ายเต็มตาอยู่เนาะลายซ้ำลำอยู่เนาะหรือว่าจะเป็นแบบว่าอันมีแสงยาวยาวลงมาเรื่องจอประสาทตาของเฮาเนาะหรือว่าต่อลมต่อเนื้อต่อกระจกเอาไปกินลองเบิ่งดูเนาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านสายตา1กระปุก590บาทเอาสายตา1เอาแฮปปี้เทนเฮิร์บ1เอาชาไทยน้ำแน่ระบบขับถ่ายก็คืออยากฟืดๆเครื่องๆก็เพราะว่าเฮากินข้าวมีเต็มมีเต็มท้องเต็มไส้กินข้าวมีเป็นเวลากินน้ำน้อยมันก็เลยอยากฟืดๆเครื่องๆว่าซั่นเด้เนาะเอาไปกินเด้อพี่น้องเด้อสำหรับทางด้านของแฮปปี้เทนเฮิร์บ1ชาไทย1แล้วก็KV Coffee 1รวมกัน1,290 บาท 1,290 บาทของแจกของแถมถือติดเหือนติดสานเมื่อนำอย่าได้เผลอเป็นของแจกของแถมเนาะ0812625717เบอร์สาวผู้ไทยเมืองนครนะคะ0812625717ค่ะโทรมาเบอร์นี้แหละโทรได้ตลอดเวลาเด้อถ้าอยากจะได้ผลิตภัณฑ์เนาะ0812625717ปวดหลังปวดแอวปวดกระดูกกระเดียวปวดตั้งแต่แอวล้าวลงไปฮอดอันปลายเท้าหรือว่าปวดเอ็นคอต้นคอปวดบ่าไหล่นะคะยกแขนขึ้นมีสูตรจักเถอกินลองเบิ่งดูแฮปปี้เทนเฮิร์บเนาะคอกาแฟกินกาแฟเป็นประจำกะกินเบิ่งกาแฟตัวนี้ได้ใส่ตาได้บำรุงสมองพร้อมได้ผิวพรรณที่ดีขึ้นได้กระดูกกระเดียวนำนะคะสำหรับทางด้านของกาแฟเควีคอฟฟี่เควีคอฟฟี่นะคะโทรหาผู้ค้า0812625717
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
0: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717

สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717

0: ยาสุไลดื่มทิมพงพันธ์พี่หนองเก่ายาสุระเผาเสือย่อหยองผู้อื่นดีหักกันแพงกันคือกันเด้อพี่หนองเด้อเป็นพี่เป็นน้องกันค่ะไปพุ้นกินป่ามาพี่กินน้ำเซฟๆสักแก้วหนึ่งกินน้ำสะอาดเย็นๆสักแก้วหนึ่งเนาะมากินน้ำเควีโกกับสาวผู้ไทยเมืองนครกระไดเด้อมาเที่ยวมาเยี่ยมมายามเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะชั่วโมงนี้นะคะอยู่น้ำกันอีกเนาะขอบคุณทุกเสียงทุกสายขอบคุณกำลังแรงใจพี่น้องทางจังหวัดเลยจังหวัดมหาสารคามจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์ร้อยเอ็ดยโสธรนะคะกาฬสินธุ์มุกดาหารเนาะเอาเป็นพี่เป็นน้องกันเด้อแต่ถ้าพี่น้องมีปัญหาสุขภาพพี่น้องมีปัญหาสุขภาพกะอย่าลืมโทรหาผู้ค้าสาวผู้ไทยเมืองนครถ้าเป็นปวดเกี่ยวกับเรื่องเล่าของลิซิดวงทวารหลายผู้หลายคนโทรมาขอบคุณสาวผู้ไทยเอ้ยดีแล้วล่ะใครแล้วใครแล้วว่าสันได้ดีขึ้นล่ะว่าสันเนาะอันนี้มันเป็นติ่งน้อยๆออกมาสะซื้อดอกนั่นฟ้าวดูแลฟ้าวแก้ไขเนาะกระปุกเดียวเราอะเนี่ยกระปุกเดียวอันเป็นติ่งน้อยๆแต่มันหดกับข้าวไปแล้วล่ะเนาะแต่ถ้าเรากินออกกินต่อไปจัก3กระปุกกินต่อไปอีกสัก3กระปุกเพิ่นก็จะเข้าสู่ตำแหน่งเดิมของเพิ่นเนาะทางด้านของเพชรสังฆาฏเพชรสังฆาฏเนาะเพชรสังฆาฏดูแลเรื่องราวของลำไส้ดูแลระบบลำไส้ของเฮานะคะเพชรสังฆาฏสวัสดีค่ะเอาบ่ปากบ่ตีโอไปละเนาะเพชรสังฆาฏดูแลระบบลำไส้ก็คือการที่เฮาทำให้อาการท้องผูกบ่อยๆเฮามีอาการท้องผูกบ่อยๆนานไปนานไปลดนั่งห้องน้ำนานเขาจะว่านั่งห้องน้ำไม่ให้เกิน5ถึง10นาทีเด้อพี่น้องเด้อการนั่งห้องน้ำนานนี่มันไม่ใช่เรื่องดีใดมันจะเอ็ดห้าเป็นลิสดวงอย่าเบ่งกระดักกระโดสวัสดีจ้า
1: ฮ
0: ั
1: ลโหลครับ
0: ค่ะ
1: ไปย่อยไปนั่นไปนั่นไป
0: อย่าได้ตัวเลิกค่ะเอาตัวเลิกค่ะเอาตัวเลิกนอจ้า
2: เอายาที่ไทยยากนะจ๊ะ
0: โอ้ท้องผูกกินชาไทยเด้อจ้าชาไทยค่ะ1กล่อง390 2กล่อง700
2: กล่องนึงก่อนจ้ะ
0: กล่องนึง390เนาะจ้าชื่อว่ายังไงเนาะ
2: ชื่อว่ายายแมว
0: ยายแมว
2: เจริญสุข
0: ยายแมวหรือยายแมง
2: ยายแมว
0: โอ้ยายแมวเจริญสุขเนาะ
2: บ้านเจริญสุข
0: โอ้บ้านเจริญสุขค่ะ
2: หมู่8
0: หมู่8ตำบล
2: นาดินดำ
0: นาดินดำอำเภอเมือง
2: อำเภอเมืองจังหวัด
0: เลยจ้า1กล่อง390บาทเนาะยายแมวขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าขอบคุณคุณยายแมวเด้อเนาะ1กล่อง390บาทสำหรับชาไทยยาทรมานเนาะนั่งห้องน้ำนี่นะคะหลายผู้หลายคนผัดเอาคัดบ่กินบ่คือบ่ออกมันก็อยู่พฤติกรรมการกินอาหารเฮากินข้าวน้อยกินน้ำน้อยคือเก้าหันละเนาะเฮากะกินข้าวเฮาเป็นเวลากินน้ำด้วยเนาะแล้วก็ดูแลเรื่องราวของน้ำน้ำนี่วันนึงนี่อย่าให้ไม่น้ำหนึ่งน้ำนี่ประมาณ8แก้วต่อวันเลยกว่านั้นก็ได้ยิ่งดีเนาะแต่ก่อนนอนนี่หลังจากจะเข้านอนจัก 2-3 ชั่วโมงเราก็กินน้ำครึ่งนึงพออมเอาลูกมาเข้าห้องน้ำก็กินสักหน่อยเพื่อไม่ให้เลือดหนืดเนาะอันนี้สำหรับผู้ที่เป็นต่อมลูกหมากโตเขาบอกว่าอาการที่เป็นต่อมลูกหมากโตนี่หลักการดูแลสุขภาพเดี๋ยวเอามาบอกสู่ฟังกันแล้วกันเนาะแต่อาการท้องผูกนี่อาการท้องผูกนี่ก็ให้กินน้ำเยอะหน่อยเนาะท้องผูกนะให้กินน้ำเยอะหน่อยนะคะแล้วระบบขับถ่ายของเรามันก็จะดีอย่าลืมว่าลำไส้นี่ยาว9เมตรตั้งแต่จะหลอกคอลงไปโล่งโค้งไปโค้งไปนะคะลำไส้คนเฮาเนาะถ้าเมนว่าวันหนึ่งไม่ขับถ่ายออกมาวันหนึ่งไม่ขับถ่ายออกมา2วันไม่ขับถ่ายออกมาเนาะมันก็จะเกิดอาการแบบว่ามันจะแข็งแข็งไปแข็งไปมันก็เกิดการอา ักเสบเกิดการอุดตันแล้วบัดนี้เนาะอุดตันอุดกั้นแล้วว่าวันหนึ่งเราปวดท้องรุนแรงปวดท้องรุนแรงท้องอืดแน่นไม่ถ่ายไม่ผายลมท้องผูกอย่างรุนแรงอันนี้ขับลมก็ไม่ขับอุจจาระก็อุจจาระออกมาไม่ได้เกิดอาการคลื่นไส้ได้บ่นี่เนาะเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนต่อเนื่องบางเถื่ออาจจะมีน้ำดีหรือว่าของเหลวปนกลิ่นคล้ายอุจจาระออกมานำเพราะเผลอมันอั้นนานมันอั้นนานพอมันอั้นไปอั้นไปหลดมันยังออกมันไม่ออกบ่นี่ไปนั่งเบ้งไปเบ้งมากหลดเกิดการเป็นฤทธิ์ดวงทวารสวัสดีจ้า
3: ครับพ
0: ี่
3: เจคอน
0: โซลเฮียไปทั้งเล่หลายมือแท้
3: เนี่ยฟังได้ยินคลื่น106ครั้งนี้ว่ะ
0: เมื่อวานบ่ได้ยินบ่วันได้ยินวันนี้ได้ยินใช่ไหม
3: ได้ยินอยู่แต่มาเลื่อนมาคลื่นอื่นน่ะเลื่อนคลื่นเก่ามันไม่ได้ยินหรอก
0: อ๋อคลื่นเก่ามันไม่ได้ยินเนาะ
3: อันนี้ฟังคลื่น106เนี่ยสุดท้ายอ่ะคลื่นสุดท้ายเนี่ย
0: อยู่106เนาะ
3: จ้ะฟัง106อ่ะ
0: จ้ะ106
3: ได้ยิน106กับคลื่น98
0: จ้าได้ยินอยู่เนาะ98เนาะ
3: อยู่ในสองคืนนี่
0: อ๋อสองคืนนี้ใช่ไหมคืนอื่นไม่ได้ยิน
3: ด้วยพี่เจคนสวย
0: อ่ะเพลงพะเหลอค่ะ
3: สามีถูกต้อง
0: โยอ่ะทำยังไงถึงจะได้สามีถูกต้องนี่อยากได้สามีที่ถูกต้องนี่ทำยังไงนี
3: ่ห้อยห้อยโค้งต้องการสามีถูกต้องที่ผ่านมามีแต่สามีไม่ถูกต้องจะเล่นเล่นแกเหงา
0: โอ้โอ
3: ้ต้องการต้องการร
0: ับ
3: ม
0: า
3: สาม
0: ี
3: ถ
0: ู
3: กต้อง
0: โอ้โอ้สามีถูกต้อง
3: โงง
0: โอ้เออจ้าจ้าจ้า
3: ไม่ไอ้
0: เ
3: นี่ยลูกพกปินจะบอกเพลงเพลงนี้ด้วย
0: ฮะ
3: ถ้าอยากทายสะดวกกินอันนี้เด้อ
0: กินอันเลิ
3: ศตอนเข้านอนอ่ะมาม่าสักคอนึงอ่ะ
0: โย่อย่าได้มันจีอืดมันจีอืดไปกินมาม่าจะไปหากินพอดีแต่พูดเฮาเขาไม่มีแรงบิง
3: ไทยสบายดีมาแล้วเลย
0: พูดเฮาพูดเฮาไม่มีแรงบิง
3: ทุกวันกินมาม่าเลยสบาย
0: กินมาม่า
3: โรบัสต้าสอง
0: นี
3: ้ทุกวันขายจวกเลยขายง่าย
0: เออจ้าม
3: าม่าเลยจะบอกเพลงเพลงทุกคร
0: ั้งบ่ได้มาม่าน่ะ
3: ตาไทยหมดจากสามหอก่อน
0: เออจ้า
3: ตาไทยเสร็จเรียบร้อยทีนี้ที่ไหนนี่นานๆกินครั้งอ่ะ
0: เออ
3: มาม่าไม่ใช่กินทุกวันนะ
0: ไม่เอากินตัวนี้แหละกินชาไทยดีกว่า
3: เสียไปได้ไงมด
0: มาม่ามันมีโซเดียมเยอะจ้าจ้าเอากล้วย
3: ให้มันล้างให้มดก่อน
0: เออเอาโอเค
3: ล้างหมดแล้วแล้วอยากกินมาม่าตอนเข้านอนก็กินได
0: ้ได้โซเดียมเยอะมันไม่ย่อยจ้าโอเคโอเค

0: หมักหมมเนาะพอหมักหมมปุ๊บเจ้าก็จะกลายเป็นไตได้เป็นโรคไตได้รู้ไหมว่าปริมาณโซเดียมในมาม่านะสูงถึง 1,100 ถึง 1,760 มิลลิกรัม1ซองนะคะซึ่งเกือบจะเต็มปริมาณโซเดียมที่ร่างกายควรได้รับปกติแล้วร่างกายนี่จะรับจากเขาจะให้รับโซเดียมแค่ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันเนาะ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะคะตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกได้เนาะแต่ถ้าเรากินมาม่าแล้วนอนมันไม่ได้ย่อยนั่นแหละเจ้าสิเป็นไตรสิทำมาเจ้าจะมาแนะนำแบบผิดๆเนาะสูตรปกติของมาม่าก็คือมีโซเดียมประมาณ 1,100 ถึง 1,760 มิลลิกรัมต่อซองขึ้นอยู่กับรสชาติแล้วก็ขนาดเนาะสูตรลดโซเดียมก็คือมีโซเดียมราว980ถึง1,030มิลลิกรัมต่อซองอันนี้ช่วยลดลงจากสูตรปกติสูตรปกติเพิ่นน่ะ 1,760 กินแล้วแซ่บๆๆๆๆเนาะโซเดียมส่วนใหญ่นี่โซเดียมส่วนใหญ่นี่กว่า 70 ถึง 80% อยู่ในผงปรุงรสแล้วก็น้ำซุปเนาะไม่ใช่น้ำอันแล้วก็น้ำซุปนะคะเอาฝากกันไว้เด้อพี่น้องเด้อดูแลสุขภาพของเฮาเนาะดูแลสุขภาพระบบลำไส้ถ้าลำไส้มันแปรปรวนเนาะถ้าลำไส้แปรปรวนนะคะก็จะกลายเป็นโรคนั้นโรคนี้ได้คือขว้าวลำไส้อุดตันเอาทำไมต้องเป็นภาวะลำไส้อุดตันลำไส้อุดตันนี่เป็นโรคฉุกเฉินทางการแพทย์ที่อันตรายถึงชีวิตได้สวัสดีจ้าวันนี้รับอะไรดีคะ
1: นี่จ้าสาวุฒิจ้า
0: ค่ะ
1: ขอเพลงจ้า
0: เอาเพลงเถอะค่ะ
1: รักเกอร์เพราะก้อนอิด
0: รักเกอร์เพราะก้อนอิดเนาะ
1: จ้า
0: จ้า
1: สวัสดีจ้า
0: โอเคขอบคุณนะคะอยู่ทางคูเมืองบุรีรัมย์เนาะอันนี้นะคะลำไส้อุดตันนี่อันนี้ทำให้อาหารหรือว่าแก๊สหรือว่าอุจจาระไม่สามารถเคลื่อนผ่านลำไส้ได้ตามปกติเนาะอาการเตือนของลำไส้อุดตันก็คือปวดท้องอย่างแห้งปวดบิดเกร็งเป็นพักๆบริเวณรอบสะดือหรือว่าทั่วท้องอ้าวพี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องสังเกตเด้อปวดท้องรุนแรงแล้วก็ปวดบิดคือกันกับเฮาเป็นบิดนั่นแหละปวดบิดเกร็งเป็นพักๆบริเวณรอบสะดือหรือว่าทั่วท้องท้องอืดแน่นท้องบวมโตแล้วก็ตึงแน่นอย่างเห็นได้ชัดเจนไม่ถ่ายอาการท้องผูกอย่างรุนแรงไม่สามารถขับลมหรือว่าอุจจาระได้เลยหรือว่าเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนต่อเนื่องอาจจะมีน้ำดีหรือว่าของเหลวปนกลิ่นไข่อุจจาระออกมานำเนาะสาเหตุที่พบบ่อยก็คือพังผืดในช่องท้องมักเกิดขึ้นจากที่พี่น้องเคยไปผ่าตัดมาผ่าตัดช่องท้องเมื่อก่อนบางคนเดเป็นเนื้องอกหรือว่ามะเร็งก้อนเนื้อที่โตขึ้นจนขวางทางเดินของลำไส้นะคะไส้เลื่อนอาการไส้เลื่อนก็เป็นได้แบบนี้อาการไส้เลื่อนก็คือลำไส้เคลื่อนไปติดอยู่ในรูผนังหน้าท้องอุจจาระอุดตันรุนแรงก้อนอุจจาระที่แข็งตัวหรือว่าจนติดค้างอุจจาระมันก็เลยอุดตันลำไส้อย่าปล่อยให้แข็งนานอย่าปล่อยให้ท้องผูกนานเพราะฉะนั้นค่ะอย่าปล่อยให้ท้องผูกนานนานเด้อแนวทางการรักษาลำไส้อุดตันนี่แรกๆเนี่ยเขาบอกว่าการรักษาประคับประคองก็คืองดน้ำแล้วก็อาหารใส่สายยางทางจมูกเพื่อดูดระบายของเหลวแล้วก็ให้น้ำเกลือหลังจากนั้นก็ไปทำการผ่าตัดฉุกเฉินเนาะถ้าลำไส้อุดตันโดยสมบูรณ์หรือว่ามีลำไส้ขาดเลือดนั่นอย่าให้แข็งอย่าให
2: ้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุ

9ปลดกระหม่อมแต่งตั้งนายฉัตรชัยบางชวดเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญจำนวน2ฉบับโดยมีพระบรมราชโองการโปรด9ปลดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่งเดิมและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ประกาศฉบับแรกความว่ามีพระบรมราชโองการโปรด9ปลดกระหม่อมให้นายฉัตรชัยบางชวดข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติความมั่นคงแห่งชาติและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569

0: านีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
1: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่พระบรมราชโองการโปรด

0: เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
1: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
0: ย์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์ใช้สำหรับอะไรนะ
1: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
0: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
1: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย
0: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์เลขทะเบียนที่ G44/68
1: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
0: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
2: ้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ

0: ดีครบคุ้มในถุงเดียวต้องปุ๋ยเคมีบวกอินทรีย์ตามะละกอสอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: ตัวเจ็บตาแสบตาขี้ตาโพะตาเหงื่อมันไหลเข้าตาพอเหงื่อไหลเข้าตาและลดกลายเป็นอันพอเหงื่อไหลเข้าตาและลดกลายเป็นอันนะอันขี้ตาโพตาเนาะขี้ตาก็เลยมาโพตาเฮาแล้วกะเจ็บตาแสบตาไปแหละเนาะสุดท้ายไปเอ็นเลอร์ขยี้ไปขยี้มาแล้วหลุดอุ้ยเป็นฮันเป็นนี้เป็นล่ามปามไปนะคะอันนี้ดูแลสายตาของเฮาไม่ให้ปวดไม่ให้แสบตาฟ้าฟางตาเป็นต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินเอาไปกินเดี๋ยวพี่น้องเดือ590บาท2กระปุก 1,000 3กระปุก 1,290 บาทจะจับเควิรูทีนคู่กันกับแฮปปี้เทนเฮิร์บโอ้ยปวดต้นคอตื่นมาปัดนอนดินปวดบ่คือปวดต้นคอคอตกหมอนบ่ที่แท้มันเป็นอาการพลิกแพงของคอเฮาเนาะสุดท้ายเจ็บคอแล้วก็จะมาปวดบ่าไหล่ปวดสะบักหลังแล้วมันก็จะมามึนชาถึงปลายนิ้วมันก็จะไม่มีแรงมันก็จะไม่มีความรู้สึกผะเหลอเนาะกินในเด้ออย่าฟังซะซื้อใดแฮปปี้เทนเฮิร์บดูแลสุขภาพของเฮา590บาทกับเควีรูทีนสายตา590บาทเนาะหรือว่าจะเป็นกาแฟกาแฟสายตากาแฟบำรุงสมองกาแฟอาบามิก้าเนาะกาแฟตัวนี้นะคะได้ทางด้านของดูแลสมองของเฮาพร้อมและกะกาแฟตัวนี้ก็จะไปดูแลกระดูกกระเดี่ยวนำเนาะไปดูแลกระดูกและข้อของเฮาพร้อมเลยกาแฟตัวนี้นะเนาะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ19อย่างมีว่าจะเป็นน้ำมันลำข้าวนี้ก็แทนคิมเทียมมีแอลคานิทีนนะคะช่วยเรื่องราวของแอลคานิทีนนี่ก็ช่วยทางด้านของการปวดเมื่อยแล้วก็เร่งฟื้นตัวกล้ามเนื้อของเฮากล้ามเนื้อฟื้นโตเหนื่อยล้านี่มันก็จะฟื้นคืนมาได้ไวกล้ามเนื้อคล้ายๆกับว่าเจ็บเนื้อเจ็บโตเจ็บกระดูกกระเดี่ยวนี่กล้ามเนื้อของเฮาก็จะค่อยๆดีขึ้นมาอันนี้ผสมอยู่ในกาแฟเควีคอฟฟี่เนาะผสมอยู่ในกาแฟเควีคอฟฟี่กาแฟอาบามิก้าจะมีความนุ่มนวลกลมกล่อมไม่เข้มข้นทำให้ดื่มได้เรื่อยๆมีสารต้านอนุมูลอิสระมีแคลเซียมคาร์บอเนตแมกนีเซียมคาร์บอเนตด้วยแล้วก็มีทางด้านของมะขามป้อมเมล็ดองุ่นซองบักใหญ่ซองบักใหญ่ซองนึงกินได้2เถือปุ๊ดซองนึงกินได้2เถือกินกาแฟคู่กันกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านสายตาด้วยก็ได้เนาะข้อกาแฟน่ะกินกาแฟเป็นประจำจะดีบ่ถ้าเฮาหันมาดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพบ่มีน้ำตาลบ่มีไขมันบ่มีคอเลสเตอรอลเนาะได้ประโยชน์เพราะมีเมล็ดองุ่นมีภูคาวมีคิวเทนมีลูทีนมีวิตามิน B6 มีเบต้าแคโรทีนถ้าถามว่าอันเป็นเพื่อจะขึ้นไม่แต่ลูทีนแท้เอาลูทีนหรือว่าเบต้าแคโรทีนนี่มันก็จะไปช่วยทางด้านของระบบสายตาของเฮาถ้าเราจะไปหาแหล่งเบต้าแคโรทีนสูงๆนะไปหาจากทางเลิกกินได้เป็น10หน่วยพุ่นบ่จะได้ปริมาณที่พอเหมาะพอควรเบต้าแคโรทีนตัวนี้ก็จะช่วยทางด้านของลดอาการเสื่อมของโรคต้อกระจกบำรุงสายตาเสริมระบบภูมิคุ้มกันบำรุงสุขภาพหัวใจปกป้องผิวจากรังสี UV เขาก็เลยว่าเบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีนผลไม้ที่มีเบต้าแคโรทีนสูงมีอยู่ใส่แน่พวกผลไม้ที่มีสีเหลืองน่ะฟักทองแครอทมันเทศหรือมันหวานมะม่วงสุกมะละกอสุกแคนตาลูปนี่มีเบต้าแคโรทีนสูงถ้าในพวกใบผักใบเขียวก็จะเป็นพวกคะน้ามอคคอลลี่ผักโขมผักเคลที่เขาปลูกแล้วเขาเอามาปั่นกินนะผักเคลเป็นสารอันผักพวกนี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระชนิดจะเปลี่ยนเป็นวิตามิน A เมื่อเข้าสู่ร่างกาย พวกนี้จะไปบำรุงสายตาแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเนาะแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันนี่คือแหล่งของเบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีนคือกินมะละกอซุกนี่ถ่ายดีด้วยดิมะละกอซุกอันฟักทองมักอื้อบานเฮานะแครอทบ่แพงได้โลละ23บาทเนาะได้ตั้ง 4-5 หน่วยผลแครอทเอามาปั่นกินน้ำโอ้ยได้ประโยชน์แท้มันเทศหรือว่ามันหวานหรือว่าจะเป็นแคนตาลูปเนาะเอาฝากกันไว้เด้อดูแลสุขภาพของเฮาแต่ถ้าไม่มีเวลาเอามาปั่นเองเราก็ซื้อสำเร็จดีกว่าเนาะซื้อสำเร็จหาอะไรก็ได้ที่มีสารสกัดของพวกนี้ผสมเยอะๆไม่ใช่ว่าเอาแต่ปลายมันมาผสมกินแล้วมันซะซื่ออยู่เนาะเควีรูทีนนะคะนี่คือสายตา2แคปซูลก่อนนอนถ้าเจ็บตาแสบตาน้ำตาไหลตลอดเวลากินลองเบิ่งดูอาการเบาหวานขึ้นตาอาการไปลอกตามาแล้วเอาไปกินเด้อจ้า0812625

0: คือลักเกอร์เพราะก้อนอิฐทางคูเมืองบุรีรัมย์เนาะอีกสายนึงทางบุรีรัมย์ก็บอกว่าคิดถึงแม่นะคะของพรศักดิ์ส่องแสงแม่ของใครว่าเสนเนาะแม่ของใครเอาเดี๋ยวจังฟังเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจังฟังเนาะขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามการแนะนำเสียงเพลงการโทรศัพท์มาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพร่างกายของเฮาเนาะสุขภาพดีอยู่ที่ตัวเฮาว่าจะกินหรือไม่กินจะดูแลหรือไม่ดูแลแต่บางคนจะบอกว่ามิได้เป็นเผอแต่มันก็มีแน่ได้พี่น้องเอ้ยเนาะตื่นมาเห็นหน้าจังหวะยังได้มันเสื่อมไปเรื่อยๆตามอายุอานามของเฮาเนาะตามอายุอานามของเฮามันจะเสื่อมไปเสื่อมไปคือกันครับอายุลายไปลายไปนี่กระดูกแล้วมาละเส้นแล้วเส้นเอ็นแล้วหายใจบ่ท้อท้องแล้วเนาะหายใจติดคัดคัดหายใจฟืดฟืดเครื่องเครื่องแล้ววาสันไดเนาะเอาไปกินเอาไปดูแลตั้งแต่หัวจะหลดเท้าก็ต้องเป็นทางด้านของเควีโกน้ำผลไม้ข้าวตองเควีโกเนาะตัวนี้จะไปดูแลอาการเกี่ยวกับอันลำซอกลำไส้กระไดหรือว่าตับไตไส้พุงปอดม้ามอาการหายใจหายใจบ่อิ่มแบบนี้อาการอ่อนแรงอาการมันมึนมันซ่าไขมันในเลือดสูงเนาะพี่น้องเนาะไขมันในเลือดสูงนะคะไขมันในเลือดสูงก็เลยใจเอเธอร์เฮานะมีอาการมึนชาเพราะว่าเฮากินอัดเข้าไปกินอัดเข้าไปพฤติกรรมการกินเกิดจากพฤติกรรมการกินกินอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวเป็นประจำเมื่อนี้ก็กินเมื่อวานก็กินเมื่อก่อนก็กินเนาะไขมันทรานส์น้ำตาลสูงหรือว่าแป้งขัดขาวกินเยอะเกินไปไม่ว่าจะเป็นของทอดฟาสต์ฟู้ดเบเกอรี่พี่น้องสังเกตที่เห็นชัดๆเด็กน้อยสมัยนี้เห็นบอกอ้วนใหญ่เพราะเผลอตามใจลูกค่ะลูกได้อันลูกโตแล้วเวลาเอาลูกไปโรงเรียนนี่ข้าวร้านสะดวกซื้อลูกจะกินอะไรเลือกกินเลยเด้อลูกเด้อว่าซั่นได้พ่อแม่พอมีเงินในสักหน่อยหรือว่าเอาเงินให้ลูกให้เต้าเสร็จปุ๊บบัดนี้อันลูกหลานก็เลือกซื้อกินตามใจปากโดยที่ไม่รู้ว่ามันจะเสื่อมต่อสุขภาพยังไงเนาะหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันการขาดการออกกำลังกายการสูบบุหรี่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำอันนี้ก็ใช่ได้ไขมันในเลือดมันสูงหรือว่าน้ำหนักเกินโรคอ้วนโดยเฉพาะไขมันสะสมรอบหน้าท้องก้มนี่ไม่ได้เห็นฮอดอันหัวปวดเท้าเพราะเผลออ้วนเนาะหรือว่าจะเป็นที่พันธุกรรมอายุประวัติคนในครอบครัวมีภาวะไขมันสูงหรือว่าอายุที่เพิ่มขึ้นที่ทำให้ร่างกายเผาผลาญมันลดลงบางคนน่ะกินแต่ผอมเพราะเผลอร่างกายเขาผ่าอาหารดีร่างกายเขาเผาผลาญดีเนาะบางคนกินเยอะก็อ้วนกินน้อยก็อ้วนร่างกายไม่ได้รับการเผาผลาญเนาะหรือว่าบางคนที่มีอาการไขมันในเลือดสูงก็คือโรคประจำตัวกินยานำเนาะเบาหวานโรคไตโรคตับโรคไทรอยด์ทำงานต่ำหรือว่าผลข้างเคียงจากยาบางชนิดพวกสเตียรอยด์แล้วก็ยาคุมกำเนิดอันนี้ก็ทำให้สาเหตุของไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะบัดนี้พ่อไปหาหมดหาหมอเดี๋ยวประสินี้ก็ได้กินยาลดไขมันได้ปะนี้เนาะกินยาลดไขมันกินนั่นไปมันก็ไม่ดีเท่าไหร่ได้ถ้าเราไม่ออกกำลังกายดีที่สุดก็คือออกกำลังกายแล้วก็ควบคุมอันอาหารควบคุมอาหารควบคุมกำลังกายอันร่างกายของเฮาเนาะเอาฝากกันไว้เด้อพี่น้องเด้อ0812625717รสชาติเด้แซ่บเควีโกเนาะแซ่บได้เควีโกเนาะอร่อยเปรี้ยวๆหวานๆเขาสกัดเย็นมันไม่ใช่น้ำหมักเด้อพอเราไปกินแล้วอ้าวคือเป็นส้มๆหวานๆแบบนี้เป็นโรงงานที่เขาสกัดเย็นเนาะเควีโกสารสกัดจากธรรมชาติ19อย่างผสมอยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นภูข้าว ผู้ข้าวนี่เวลาเราเอามากินดิบมันก็มีรสชาติเปรี้ยวๆอยู่แล้วเนาะมีรสชาติเปรี้ยวๆกินกับแจ่วกับจุ๊กกินกับลาบปูลาบปลาแต่กินไม่เกิน7ใบนะอย่าไปกินเยอะเนาะผู้ข้าวนี้เสริมภูมิคุ้มกันกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวแล้วก็ต้านไวรัสต้านเชื้อแบคทีเรียตัวนี้มีผู้ข้าวตั้งว่า 60% เนาะนี่แหละค่ะเอาไปดูแลสุขภาพของข้าวในเด้อพี่น้องเด้อแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ด้วยนะคะเมยอิดเมยอ่อนเมยซอยอ้อยแหลมกินบดแซบนอนเป็นวิ่งเป็นเวียนอยู่วะเนาะอันนี้มันเกี่ยวกับเลือดค่ะถ้าเลือดดีทุกอย่างดีเนาะตัวนี้กินไปกินไปก็จะขับไขมันออกจากร่างกายของเราเลือดลมก็จะเป็นสีหน้าเป็นเลือดฝาดวะเนาะหน้าใสหน้าแดงอ่องต้องเนาะค่ะว่าล่ะหน้าที่มีเลือดฝาดเนาะดูแลสุขภาพของเรานั่นแหละค่ะพี่น้องถ้าพอมีเงินแน่เอาไปกินเบิ่งดูเมยอิดเมยอ่อนเนาะหรือว่าตัวนี้จะไปขับไขมันขับสารพิษในตับขับสารพิษในเลือดแล้วก็ขับปัสสาวะขับนิ่วขับกรดยูริกออกจากหลังไก่ของเฮานะคะนี่คือทางด้านของอันหน้าที่ของเควิโกฮ้อนท้องฮ้อนไส้ฮ้อนตามตนตามตัวมันออกฮ้อนฮะนะมันออกร้อนนั่นแหละค่ะมันเลือดเฮามันมีพิษสะสมเยอะกระตนกระโตเรามันเลยออกฮ้อนกระตนกระโตดีแล้วล่ะครับออกมาครับออกมากินแล้วก็กินน้ำตามและเพื่อจะขับปัสสาวะออกมาขับปัสสาวะออกมาทางปัสสาวะทางเหงื่อทางอุจจาระเนาะอันนี้คือการขับสารพิษออกมาจากหลังไก่ของเฮาแต่ถ้าพี่น้องมีอาการแบบว่าต่อมลูกหมากนี่ต่อมลูกหมากนี่ถ้าสมมติว่าอาการเนี้ยวแสบๆคัดๆเนาะเนี้ยวแสบๆคัดๆนานไปนานไปมันก็จะกลายเป็นต่อมลูกหมากต่อมลูกหมากโตเนาะต่อมลูกหมากโตแต่ก็อยากจะให้พี่น้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันก็คืออย่าไปกั้นปัสสาวะเนาะควรขับปัสสาวะเมื่อรู้สึกว่าปวดในไปเยี่ยวเลยเนาะไม่ควรกั้นไว้นานเพราะจะทำให้กระเพาะปัสสาวะอ่อนแอนะคะมีว่าผู้หญิงผู้ชายได้เนาะจัดการการกินน้ำดื่มน้ำให้เพียงพอประมาณ2ลิตรต่อวันในช่วงกลางวันนะคะแต่ช่วงกลางคืนเนี่ยก็ควรที่จะลดปริมาณน้ำลงในช่วง2-3ชั่วโมงก่อนนอนนะคะเพื่อลดอาการตื่นมาปัสสาวะช่วงกลางดึกหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนาะกลางคืนก็อย่าไปกินคาเฟอีนเพราะว่าถ้าเราไปกินกาแฟกลางคืนปุ๊บนี่ก่อนนอนนี่มันจะทำให้เราปวดเยี่ยวมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะคือเหมือนเรากินกาแฟตอนกลางวันนี่เขาก็จะขับปัสสาวะออกมาขับเยี่ยวออกมาขับเยี่ยวออกมาแล้วกินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ก็จะขับเยี่ยวออกมาขับเยี่ยวออกมาเนาะเพราะว่าพวกนี้จะมีฤทธิ์ขับปัสสาวะแล้วก็ไปกระตุ้นให้ปวดปัสสาวะบ่อยขึ้นนะคะออกกำลังกายสม่ำเสมอเนาะออกกำลังกายสม่ำเสมอเด้อพี่น้องที่มีอาการเงี้ยวแสบๆคัดๆทนาเนาะออกกำลังกายสม่ำเสมอนี่จะไปช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตเสริมความแข็งแรงให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงการไม่ว่าจะเป็นการเดินเร็วการวิ่งอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์แต่ถ้าเราแก่แล้วเรานั่งอยู่เฉยๆแล้วก็หมุนแขนสะบัดแขนนั่งอยู่ก็กระดกเท้าปลายเท้าของเฮานี่ก็กระดกขึ้นกระดกลงสวัสดีจ้า
1: ค่ะแม่เป็นสาวผู้ไทยอยู่บ่ค่ะ
0: สาวผู้ไทยค่ะคุณแม่วันได้เลิกค่ะ
1: แม่อยากถามอันเดียวว่าถ้าไทยนะมาทับกับคุณแก่ยังคะ
0: ชาติไทยกับซอยระบบขับถ่ายจากชาติไทยช่วยระบบขับถ่ายแล้วก็ช่วยทางด้านของ อาการพะเลาะเกาะที่มีอันผิวพอกผิวพันพะเลาะหน้าชาติไทยนั่น
1: กินเดี๋ยวขับถ่ายอีบอด
0: เอาท้องผูกท้องเฟื้อท้องอืดท้องเฟื้อท้องป้องขึ้นมาค่ะเด็กกับกลิ่นชาไทยช่วยระบบขับถ่ายแล้วก็ได้ทางด้านของผิวพรรณได้กระดูกกระเดี้ยวกินไปกินไปลดน้ำตาลในเลือดด้วยชาไทย
1: บ่มีน้ำตาลบ่คะ
0: บ่มีแล้วเนาะบ่ใส่น้ำตาลเด้อสาวผู้ไทยบ่กินน้ำตาลจ้าบ่มีน้ำตาลกินไปมันจะลดน้ำตาลเด้แม่กินไปกินไปลดน้ำตาลในเลือดค่ะชาไทยจ้า
1: คือว่าแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงมีโรคประจำตัวเป็นลูกความดันเมื่อวานยังอยู่ไหน
0: เออแต่แม่ถ่ายยากใช่ไหม
1: จ้า
0: จักมือเหรอคะนี
1: ่ย ็นข้าวมือซิมือพ
0: ุ่นอ๋อแม่กินข้าวน้อยบ่รู้นำเลยกินข้าวน้อยป้ากินข้าวน้อยเยอะอยู่ใช่ไหมโอ้ยเอาตัวนี้ไปกินเด้อกินแล้วให้เตรียมตัวไว้เด้อกินแล้วนะให้เตรียมตัวไว้เตรียมตัวอะไรเตรียมเตี้ยขับถ่ายเตรียมตัวขับถ่าย
1: ปลาหนำบ
0: ่ฮะ
1: เห็นพ้นไหวปลาหนำบ่
0: โย่แม่เอ้ยเนาะแล้วแม่จะว่าขอบคุณหลายๆเด้อสาวผู้ไทยเด้อได้แม่
1: สามกล่อง
0: สิบห้าสามกล่องหนึ่งพันบาทสามกล่องนั้นแต่ว่าแม่กินถ้าสมมุติว่าแม่กินกล่องนึงแม่กินซองนึงแล้วยังซื้อๆอยู่วันที่2วันที่3ผมมันจะออกเด้อแม่เด้อกว่าเพิ่นจะขยับลำไส้ของแม่นะป๊าเขาสิไปตัดไส้พุ่นเนาะแม่เนาะโอ้ท้องปูกแท้แม่
1: ซื้อหาซอง
0: แม่นจ้ะ
1: 350
0: 390คุณแม่390ค่ะ
1: อ้าวเมื่อน่ะคือว่า350
0: 350เมื่อเลย390ตะเหิงเลย390จ้าคุณแม่อยู่สิเลยนี
1: ่รวมมา
0: โอ้390ค่ะแม่3กล่อง 1,000 ค่ะ3กล่อง 1,000 ตกกล่องละ333บาท2กล่อง700ก็ตก350จ้า2กล่อง700ตกกล่องละ350บาทถ้าเอากล่องนึง390จ้ะแม
1: ่ชิมหาซ่อง
0: แม่นจ้าแม่เอา2กล่องบ่2กล่องกับตุ๊กกล่องละ350
1: กล่องเลยบ่
0: กินเท่าละซองเลยแม่เท่าละซองโดยเฉพาะแม่อย่างหนาแบบนี้แม่กินทีละซองก่อนประมาณ3วันมันจะออกมาแต่บางคนกินปุ๊บก็ออกประมาณ4ชั่วโมง5ชั่วโมงก็จะออกมาแต่ถ้าเป็นว่าพระอรหันต์อยู่บ้านนี่80 90ก็ประมาณ8ชั่วโมงถึงออกมานะแม่ออกมากะคักได้แม่เอ้ยบ่ต้องมันบ่ได้บิดบ่ได้บิดบ่ได้ละกาวท้องเด้จ้าม
1: ันสิบ่ซอกแต่เป็นหนอนน้ำมัน
0: บ่มันสิซอกสิเซิกเพลิน
1: ห่วยท่านนี่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: แม่ถ้าแม่กินแล้วมันออกมาแค่2วัน2ครั้งเองวันละ2ครั้งแม่วันละ2ครั้งวันละ2ครั้งวันละ2ครั้งก็แค่2วันเองนอกนั้นก็เป็นวันละครั้งอย่าไปย่านอย่าเฝ้ายานบางคนก็ออกแค่ครั้งเดียวแบบสบายๆบางคนก็ได้2กล่องจริงกินก่อนนอนหรือว่าแม่ได้รับแล้วแม่ก็กินเลยก็ได้ได้รับแล้วอ่ะไปกินเลยจ้าเอาบ่แม่
1: แม่น้ำเย็นน้ำอุ่น
0: น้ำเย็นก็ได้น้ำอุ่นก็ได้จ้า
1: โอ้ยกินน้ำได้เนาะ
0: แม่ถนัดน้ำไหนเดี๋ยวฟังเพลงนี้กันนะ

0: นใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
2: อย่าลืมเบอร์สาวภูไทยเมืองนครนะคะ0812625717เวลาเบิร์ดนะคะพี่น้องขอบคุณทุกเสียงทุกสายเดี๋ยวคุณแม่ทิพย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: โอ้ยมาส่งทางมาส่งทางแม่ว่ายังไงคะแม่
3: มีแขกมาคุยสองผัวเมียเป็นมาไหนเขาเป็นลูกขึ้นไปแล้วเป็นเพื่อนนาฬิกาโทรศัพท์อยู่นั่น
2: โอ้จ่าจ่าจ่าจ่าจ่าจ่าเวลาหมดแม่ขอบคุณหลายๆนะคะแม่จ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเวลาหมดเวลาหมดค่ะเวลาหมดแล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายเด้อขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจนะคะขออนุญาตคืนเวลากับวิทยุในเครือกองทัพอากาศอุบลราชธานีอำนาจเจริญนครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษหรือว่าจะเป็นร้อยเอ็ดเนาะหรือว่าจะเป็นสกลนครนะคะจังเพาะกันไม่17นาฬิกาถึงเวลา19นาฬิกานะคะเมืองเลยยังอยู่น้ำกันต่อเนาะกับบุรีรัมย์นะคะขอคืนเวลาให้กับพี่น้องทางจังหวัดหนองคายด้วยนะคะคิดถึงคือเก่าเลยจ้า

0: มาพอกันอีกในชั่วโมงนี้นะคะขอบคุณพี่น้องทางเมืองเลยขอฟังเพลงรักบริสุทธิ์เอาขอบคุณหลายๆเด้อฟังสาระฟังทางด้านของสุขภาพไปพร้อมแล้วก็มาฟังเพลงนำกันให้ฟังอยู่ได้เพลงก็ได้แล้วไม่เมนว่าบ่เปิดเพลงเลยได้แต่ถ้าพี่น้องไม่ขอผู้ข้าก็จะว่าผู้เลิศที่เบื่อสาวผู้ไทยเว้าหลายให้ขอเพลงเด้อให้ขอเพลงและผู้ค้าก็จะเบรกแล้วก็เอาเพลงขึ้นแทนเนาะเว้าหลายมันก็บ่ได้เด้อมันเจ็บคอเด้อเว้าหลายมันเจ็บคอเนาะ081 262 5717ขอบคุณพี่น้องที่โทรมาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เนาะเพิ่นก็มีหัวจักเพิ่นก็อยากศึกษาแต่ว่าระบบขับถ่ายนะป้าเกาหมือสิบมือบ่ถ่ายออกมาไปอยู่ทางเลอบัดนี้เนาะของเสียนั่นมันย้อนเข้าสู่กระแสเลือดของเฮาได้ของเสียถ้าสมมุติว่าเราไม่ถ่ายออกมาแล้วสุดท้ายนี้มันก็จะแข็งบางคนเด้ครับถ่ายออกมาเป็นขี้กระต่ายมลดปอดแปดปัญหานี้ไม่ใช่มีเฉพาะในคนวัย80 90เอาวัยรุ่นหรือว่าวัยทำงานยิ่งเป็นวัยทำงานที่ว่ายิ่งเป็นก็เพราะว่าไม่มีเวลาเข้าห้องน้ำตื่นสายตื่นมากกวีก็วาดพุ่นนึ่งข้าวเป่าฟืนพุ่นนะทำกับข้าวกับปลาอาบน้ำแต่งตัวโดยเฉพาะผู้เลิศที่ลูกเต้ากำลังไปโรงเรียนนี่ก็ยิ่งแต่งตัวให้ลูกรีดพงรีดผ้าบางครอบครัวนี่สามีไม่ช่วยเลยได้ทำเองเนาะก็เลยเรื่องราวของระบบขับถ่ายก็เลยไม่ค่อยจะใส่ใจเท่าไหร่กับสุขภาพเจ้าของบาดนี้พอลูกโตขึ้นบัดนี้เริ่มเป็นโรคเป็นภัยได้บัดนี้เริ่มเป็นโรคเป็นภัยแล้วบัดนี้โรคนั้นโรคนี้ก็มามันก็เกิดจากการที่เราอั้นปัดอั้นอุจจาระอั้นปัสสาวะไว้นานเนาะเฮาก็เลยกลายเป็นแบบนี้ฮะนะเฮาก็เลยกลายเป็นโรคแบบนี้เนาะโรคพะเหลออ้าวของเสียมันค้างอยู่ในลำไส้ของเฮา4มื้อแค่มื้อเดียวเกิน9โมงเช้ามันย้อนเข้าสู่กระแสเลือดเฮาเลยล่ะเนาะมันย้อนเข้าสู่กระแสเลือดย้อนเข้าสู่หลังไก่ของเฮาแล้วมันสะสมมักมมไปมักมมมาเป็นโรคเป็นภัยได้บาดนี้เนาะเพราะฉะนั้นกินแซ่บนอนหลับขับถ่ายสะดวกนั่นคือที่ร่างกายของเฮาต้องการนั่นแหละคือสิ่งที่ร่างกายของเฮาต้องการกินแซ่บนอนหลับครับถ่ายสะดวกแต่มื้อเลิศที่กินบ่แซ่บนอนบ่หลับเนาะครับถ่ายก็มีปัญหาว้ายเนาะมันก็สิได้กินยาตลอดชีวิตได้บัดนี้เจ้าในโลกนั้นโลกนี้มาแต่การที่เรากินยาตลอดไปนี่มันก็จะเสียสุขภาพของเฮาก็คือจะได้อย่างเสียอย่างสมมุติว่าเฮากินอันยาเคลือบกระเพาะไปโดนๆไปนานๆนี่กินยาเคลือบกระเพาะไปนานๆมันก็ไม่ใช่ของดีเท่าไหร่ได้การกินยาเคลือบกระเพาะนานๆเนาะมันจะทําให้เราน่ะเป็นโรคอีกอย่างได้บาดนี่เนาะเพราะฉะนั้นแล้วกะดูแลเนาะดูแลอันสุขภาพของเฮาให้กินแซ่บนอนหลับขับถ่ายสะดวกนะคะกินแซ่บนอนหลับขับถ่ายสะดวก081 262 5717 081 262 5717ค่ะเอาไปกินเควิโกน้ำผลไม้ข้าวตองเควิโกเด้อพี่น้องเด้อน้ำผลไม้ข้าวตองเควิโกตัวนี้ไปครับไปปั๊บไปซ่อมไปฟื้นฟูเซลล์ของเฮาไปฟื้นฟูเซลล์ของเฮาเด้อพี่น้องเด้อสำหรับเควิโกเควิโกนะคะแล้วก็ไปกระตุ้นทางด้านของเซลล์ต่างๆปรับโครงสร้างของหลังไก่ของเฮาเนาะแล้วก็ทางด้านเลือดดูแลเลือดขับสารพิษในตับขับสารพิษในเลือดแล้วก็ขับนิ้วขับปัสสาวะขับกรดยูริกต่างๆออกจากหลังไก่นะคะอย่าไปกินอันกินไปแล้วนี่ผู้เลิศที่มีอาการเกี่ยวกับห้อนท้องห้อนไส้แสบท้องแสบไส้กินลงไปมันจะเย็นวาบวาบได้เนาะ1จอกก่อนแปรงฟันล้างหน้า1จอกก่อนนอนเนาะตัวนี้มันจะปรับเลือดลมของเฮาบางคนกินไปกินไปพัดเกิดอาการอันอ้าวมันคือเป็นความดันต่ำมันสวิงได้ กินแรกๆนี่มันจะสวิงร่างกายของเฮาเลือดลมของเฮามันจะสวิงเฮาก็กินแค่ก่อนนอนก็ได้กินแค่ก่อนนอนซะก่อนปรับเลือดปรับลมของเราให้มันได้ก่อนเนาะหรือว่าพวกเราที่กินแล้วมันดีทุกอย่างแล้วกินแค่จอกเดี๋ยวก่อนนอนตามด้วยน้ำสักน้อยล้างปากล้างท้องของเฮาเนาะเควีโกนะคะแต่ถ้าพี่น้องมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านของใส่ตรงใส่ตาก็ไปกินเควีรูทีนเควีรูทีนดูแลใส่ตาเนาะดูแลทางด้านของอาการเจ็บตาแสบตาเบาหวานขึ้นตาเอาไปกินค่ะตัวนี้เป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่มีบิวเบอรี่โอ้ยบลูดอกบิวเบอรี่แจ็คแมนยังบิวเบอรี่เป็นผลไม้ถ้าพี่น้องเข้าไปห้างสรรพสินค้าพี่น้องจะเห็นค่ะเอาใส่กล่องไว้กล่องอันเม็ดสีม่วงๆพี่น้องเข้าไปเลยแผนกผลไม้แผนกผลไม้นี่จะมีผลไม้ต่างประเทศเอามาขายแต่ดูราคาสิแพงไหมไว้เป็นร้อยสองร้อยผู้ใดใครจะกล้ากินกินสำหรับผู้ที่มีเงินและเขาดูแลสุขภาพเนาะบิวเบอรี่นะคะตัวนี้จะไปช่วยในการมองเห็นผู้ค้าก็จะไปซื้อตอนเขาลดราคา50บาทได้ประมาณ10หน่วยเขาลดราคาเลยได้ลดราคาแต่จะซื้อกินแบบเอามาใหม่ๆเนี่ยมันแพงกินไม่ได้มันแพงเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเรามากินพวกสำเร็จรูปแบบนี้ก็จะมีทั้งดอกดาวเรืองบิวเบอรี่โกจิเบอรี่อาเซโรล่าเชอรี่แคนเบอรี่ลัสเบอรี่สตอเบอรี่เนาะหัวจักยูสตอเบอรี่นี่เห็นเขาขายอยู่เนาะสตอเบอรี่นี่เห็นเขาขายอยู่แต่ถ้าไปกินสตอเบอรี่อัดแห้งสตอเบอรี่อันหวานเนี่ยเราก็กลัวเขาใส่อันน้ำตาลด้วยเนาะก็อย่าไปกินกินสดดีกว่าเนาะผงอาซาอิผงพูนลูทีนเบต้าแคโรทีนก็เอาใส่ไปเบต้าแคโรทีนก็คือพวกข่าวบอกสู่ฟังนั่นแหละเบต้าแคโรทีนมีอยู่ในผลไม้มีอยู่ในอาหารประเภทไหนบ้างถ้าเป็นพวกอันเบต้าแคโรทีนจากอันผลไม้ก็จะเป็นพวกแครอทฟักทองมันเทศพริกหวานสีแดงนะคะผลไม้ที่มีสีส้มสีเหลืองมะละกอสุกมะม่วงสุกแคนตาลูปแอปพริคอตนั่นเคยได้ยินบ่เคยได้ยินผักใบเขียวเข้มก็จะเป็นพวกคะน้าบรอกโคลีผักโขมผักเคลอันนี้คือมีสารเบต้าแคโรทีนสูงนะคะพวกนี้จะมีเบต้าแคโรทีนสูงแครอทก็เคยเห็นอยู่เนาะแครอทก็ได้เนาะอันโลละ22 23บาทเอามาแล้วก็มาปั่นหรือว่ามากินสดเลยแครอทเนาะฟักทองก็มีเคยกินอยู่ฟักทองก็ได้เนาะมันเทศใครอยู่โลละ25บาทนะคะนี่คือเบต้าแคโรทีนแหล่งที่มาของเบต้าแคโรทีนเนาะแหล่งที่มาของวิตามินซีเดกับพวกนี้แล้วพวกอันโกจิเบอร์รี่สตรอเบอรี่นี่แล้วเนาะดูแลแล้วก็มีเม็ดองุ่นด้วยนะคะเจ็บตาแสบตาตาอักเสบหรือว่าจะเป็นขี้ตาโพะตาน้ำตาซึมตลอดสังเกตเบิ่งพ่อแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่อยู่เฮือนอยู่สานที่น้ำตาเพิ่นซึมเพิ่นมีไปทั้งเลยไหนอ้าเพิ่นซึมนี่เพิ่นไห้บอกเพิ่นคิดถึงสมัยอดีตเพิ่นบ่หรือว่าเพิ่นคิดถึงว่าโอ้ยเสียดายเด้ถ้าหูเป็นนี้ยักตายเกิดไม่เด้สิบ่เฮ็ดอีกดอกเราก็ไม่รู้ว่าแกคิดอะไรที่แท้บ่อน้ำตาเขาเสื่อมเนาะเอาให้เพิ่นกินเบิ่งดูเนาะเพิ่นจะได้เห็นแจ้งเห็นใสผู้เฒ่าอยู่เฮือนอยู่ซ่านพระอรหันต์อยู่เฮือนอยู่ซ่านเฮาเพิ่นเป็นหมโพหมไส้ของเฮาหลายๆโดนโดนอยู่ไปโดนโดนเฮาจะได้รู้สึกว่าอบอุ่นมีพ่อมีแม่อยู่ด้วยเนาะเพิ่นกินมิลายดอกข้าวปั้นเดี่ยวเนาะหรือว่าข้าวเจ้าก็ถ้วยมักตุ่มนึงกับต้มจืดให้เบิ่นกินนะคะก็ให้มีอาหารครบ5หมู่ด้วยผู้เฒ่าอยู่บ้านเนาะเพิ่นจะได้แข็งแรงไม่ทรมานแต่เวลาเพิ่นจะกลับบ้านนี่เพิ่นไปเลยกินข้าวอิ่มนอนซื้อกับเมื่อเด้วัดเพิ่นเบิดอันอายุไขเนาะเอาดูแลให้เพิ่นอยู่นานๆที่สุดให้เพิ่นขับถ่ายดีเอาชาไทยไปชงให้เพิ่นกินเนาะกินกลางวันนี่แหละชาไทยก็ได้ให้เพิ่นกินเลยครึ่งซองหรือว่าช้อนนึงผสมกับอันน้ำอุ่นก็ได้กินเหมือนให้เพิ่นกินกาแฟนี่ล่ะ10โมง11โมงหรือว่า9โมงหลังจากกินข้าวเช้าก็ให้เพิ่นกินเลยแล้วระบบขับถ่ายเพิ่นจะดีเนาะระบบขับถ่ายเพิ่นจะดีกินนั่นไปนั่นไปได้อยู่บ่ชาไทยได้นานไปนานไปนี่ก็จะได้ทางส่วนของกระดูกผิวพรรณแล้วก็ได้สายตาแล้วก็ลด บาหวานลดน้ำตาลในเลือดแล้วก็ลดน้ำตาลในเลือดด้วยนะคะกินไปกินไปเพื่อที่อยากลดน้ำตาลในเลือดตัวนี้ก็จะได้อาการลดน้ำตาลในเลือดแล้วก็ช่วยเผาผลาญไขมันในร่างกายนำ390 บาทไม่แพง390 บาทไม่แพงสายของคุณยายที่อยู่อำนาจเจริญฮะจักซองก็เฮ้ย390 บาทซื้ออย่างอื่นซื้อได้เนาะแต่ซื้อสุขภาพนี่ซื้อเลยเควิโก1แถม1 1,590 บาทแถมกาแฟให้ห่อหนึ่งถ้าเป็นแฮปปี้เทนเฮิร์บ1กระปุก590 บาทถ้า3กระปุก1,290 บาทได้90แคปซูลแถมมิกไนท์ออยล์อีกเป็น120แคปซูลพูดเด้เนาะคอเข่ากระดูกเส้นเอ็นมิกไนท์ออยล์คู่กันกับแฮปปี้เทนเฮิร์บ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวผู้ชายโทร
0: 081-262-5717
1: ย้ำ081-262-5717
2: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวผู้ชายโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717

0: แม่นบ่ครับพี่ตู่เมืองเลยลักโจรหลงพุ่นได้เนาะอันนี้เพลงของพรศักดิ์ทรงแสงจากพี่น้องทางจังหวัดเลยแนะนำมาเนาะรักบริสุทธิ์ขอบคุณนะคะสิ่งเพลงม้วนๆส่งเธอกันฟังเนาะพวกเราจะฟังก่อนร้องก่อนล่ำกับซอยกันแนะนำเข้ามาละเนาะอันพี่น้องมีแนะนำมาผู้ค้ากับมีหูได้ว่าก่อนร้องก่อนล่ำตัวเลือกที่มันม้วนฮะนะเนาะเอาแนะนำเนเด้อเพราะว่าบางคนจะนึกถึงโอ้นึกถึงเพลงอันนั้นเด้นึกถึงล่ำก่อนนั้นได้อยากฟังเด้มาเลยค่ะ0812625717มีแม่นว่าตืดมาแค่2เทื่อละว่างได้ทาแน่โทรมาแล้วให้ทาสักก่อนโทษตืดมาเฮ้ยยาวๆเดี๋ยวผู้ค้าจะหับสายดอกเนาะขอบคุณเด้อคุณยายแมวคุณยายแมวนี่กับผู้นึงที่ท้องผูกเอาไปกินลองเบิ่งเนาะยายแมวเนาะสำหรับทางด้านของชาไทยกินไปกินไปนี่มันจะออกเป็นสีดำๆสีดำๆตัวนี้มันเกาะผนังลำไส้ของเฮาฮันนาอาว้าวในเลยสวัสดีจ้า
1: ผู้ดีเนาะ
0: ฮะ
1: ผู้ดีจังเนาะตูดตาตูดตาเนาะ
0: อ่ะตูดตูดตาแนวเหล
1: อผู้ดีจังตูดจักเสียจักเสียเนาะผู้ดีจัง
0: อาจาร
1: ย์เห็นได้อยู่ตอนแรกนะ
0: ฮะ
1: โทรไปตอนแรกเห็นได้อยู
0: ่กำลังเมาอยู่เนาะ
1: กล้าๆเนาะ
0: อ้าว
1: ตัวใส่อะไรเขาแกเอาเช่นอีโบตีปากโบตีว่าเอาได้เบาดีเบาส
0: ด
1: เบา
0: ใ
1: สเบาแจงเบาเงินแ
0: ม่อันพ่อแม่เนาะบ่พ่อแม่โมจะไปดำให้ดำหน้าหลุดปล่อยลูกไว้อยู่ใน

านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุใน

0: เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
1: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะกระทรวงมหาดไทยเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทดแทนยอดเบิกถอนทุจริต19ตุลาคมนี้นายวรศิษฐ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568โดยระบุว่าภายในวันที่9ตุลาคมนี้จะดำเนินการโอนย้ายผู้ที่ได้รับการบรรจุในรอบ 1-3 ให้แล้วเสร็จก่อนจะเรียกผู้สอบผ่านมารายงานตัวเพื่อบรรจุทดแทนในส่วนที่ถูกขัดถอนและขอใช้บร

ายกรัฐมนตรีเป็นประธานกำลังเร่งพิจารณามาตรการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดรัฐบาลเดินหน้าประกันภัยพิบัติให้ประชาชนคุ้มครองที่อยู่อาศัยราว30ล้านหลังพร้อมความคุ้มครองชีวิตจากน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหววงเงิน 1.55 หมื่นล้านบาท

ประชาชนวงเงินรวม 15,500 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงความคุ้มครองจากภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วครอบคลุมทั้งความเสียหาย

0: คม2570อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดยกาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
0: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
2: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
3: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มเรอะ
4: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
3: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
4: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
5: ขอเชิญทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการอาบน้ำด้วยสบู่ Clean Bees CBD บำรุงผิวด้วยสารสกัด CBD วิตามิน E วิตามิน C วิตามิน B3 B5 และน้ำผึ้งมานูก้าเนื้อสบู่แน่นกลิ่นหอมสดชื่นผิวสะอาดนุ่มลื่นไม่แห้งตึงลดอาการผิวแห้งและคันสบู่ Clean Bees CBD ราคาก้อนละ150บาทโปรโมชั่น2กล่อง290บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่081-756-0777
6: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซ่าโบนาซ่าอาหารเสริมโบนาซ่ามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามิน D3 และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซ่าโทรสั่งซื้อ0817560777
1: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
0: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
2: โบนาซ่าจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเพื่อ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ
8: ์นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
9: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขอบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
8: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: คิดว่าอนันต์ปัญญาวงศ์จะมองอีกครั้งปี69 34ปีผ่านไปแต่ออนจะไม่ปล่อยตัวเพราะอายุที่มากขึ้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีตัวช่วยที่รู้ใจข้อเข่ายังไหวแถมไซส์ก็เล็กลงตั้งแต่ได้แก้วนี้มาดูแลออนค่ะกาแฟแฮปปี้เทรนแก้วนี้ที่ออนเลือกไม่ใช่กาแฟอาราบิก้าที่หอมอร่อยนะคะแต่ใส่ใจคัดสรรสารสกัดมาถึง32ชนิดโดยเฉพาะคอลลาเจน2สายพันธุ์ผสมกับลูทีนและยังมีใยอาหารจากธรรมชาติและแก้วนี้ออนใช้หญ้าหวานและใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าว 0% คอเลสเตอรอลและน้ำตาลการันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากล GSPS HACCP และ ISO ค่ะออนอยากให้ทุกคนได้สดชื่นสดใสเหมือนได้มงไปด้วยกันค่ะแฮปปี้เหมือนมีมงทั้งราคาทั้งสุขภาพต้องเลือกกาแฟแฮปปี้เทรนด์คอฟฟี่

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444ทั้งหมดนี้โดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆและตอนนี้คุณสามารถค้นพบสูตรกาแฟ Home Coffee สูตรคอลลาเจนของเราได้จากที่บ้านมีเพียงหนุ่มสยามชัยเท่านั้นที่กล้าให้ความคุ้มค่าทั้ง3แบบน่าเสียดายหลังจากได้รับความนิยมมาสักพักมีคนเริ่มลอกเลียนแบบพวกเขาทำแพ็กเกจจิ้งคุณสมบัติเหมือนกันจากภายนอกแต่ส่วนผสมภายในแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงวันนี้กาแฟฮอมคอฟฟี่ยังคงคุณภาพผ่านการทดสอบและพิถีพิถันการผลิตส่วนประกอบเท่ากับกาแฟหลักพันแต่ลดกันถึง 60%
2: แค่เลือกโปร1เดือนลองทานแล้วคุณจะรู้ถึงความแตกต่างของการดื่มกาแฟทั่วไปโทรเลย043-009-888 043-009-888 089-422-4444 089-422-4444 นะครับทุกคน
1: กาแฟเพื่อสุขภาพของคนรักเข่ารักตัวเองต้องกาแฟฮอมคอฟฟี่เท่านั้นครับพ่อแม่พี่น้องดื่มทุกเช้าเข่าดีนอนหลับสบายขับถ่ายคล่องแคล่วมีคอลลาเจนบำรุงข้อเข่าโดยเฉพาะใช้ย่าหวานแท้ปลอดภัยไร้ไขมันทรานส์โปรแรงแซงทุกโค้งกล่องละ145บาทส่งฟรีโปรแถมจัดหนัก4กล่อง580ได้แถม2อย่าง9กล่อง 1,300 ได้กาแฟเพิ่มอีกกล่องแถมฟรีน้ำมันนวดและสบู่สมุนไพรโฮมคอฟฟี่กาแฟดีเพื่อผู้สูงวัยเข่าดีขับถ่ายง่ายหลับสบายจ่ายแค่ร้อยกว่าบาทโทรเลย043-009-888 043-009กด83ตัวโทรเลยจ้า
3: Home Coffee เลือกชุดที่เหมาะกับคุณชุดทดลอง1เดือน3กล่อง435บาทชุดเปิดใจห่วงใยสุขภาพ4กล่อง580บาทแถมน้ำมันนวด1ขวดสบู่1ก้อนชุดครอบครัว9กล่อง 1,300 บาทแถมกาแฟ1กล่องสบู่2ก้อนแถมน้ำมันนวด2ขวดรวม10กล่องเหมาะสำหรับทั้งบ้านชุดแบ่งปัน20กล่อง 2,500 บาทเหมาะสำหรับกินแบ่งปันหรือขายต่อแถมสบู่8ก้อนน้ำมันนวด8ขวดเฉลี่ย125บาทต่อกล่องชุดสร้างธุรกิจสร้างรายได้1ลัง 4,820 บาทรับของแถม1โหลฟรีเหมาะสำหรับซื้อไปขายต่อเลือกชุดที่เหมาะกับคุณสนใจสอบถามได้เลยโทร043-009-888 043-009กด83ตัวนะทุกคนฮอมคอฟฟี่คุ้มค่าทุกชุดเลือกได้ตามกำลัง
4: ดื่มกาแฟให้ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟฮอมคอฟฟี่เขียวคอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83 ตัวนะทุกคน

พ่อจ่าแม่ครับเขาบอกว่าวัยชรามิใช่การที่โรยราหากเป็นช่วงเวลาที่สุขใสจัดลำดับความสำคัญของจิตใจกายปลอดภัยใจสงบพบความจริงเงินทองมีพอดีไม่อัตคัดรู้ประหยัดรู้ปล่อยวางในทุกสิ่งความรักแท้คือประคองและแอบอิงเป็นไม้พิงเคียงคู่จวบชีวาวายจะรักกันมั่นคงไม่แปรผันร่วมฝ่าฟันวันเก่าจนถึงจุดหมายจับมือกันยิ้มสู้สุขสบายจนวันตายจากกันนิรันดรเบื่ออันนี้ก่อนบ่อนุ่มสยามไส้ตอนแรกก็ว่าสิแต่งก่อนมาใส่อีพ่ออีแม่คักๆละอ่านไปอ่านมามันคือบานพับกับวงกบส่งสิบ่เป็นก่อนปานใดโอ้ยแม่ว่ามันบังลูกบิดนี่แล้วว่าซั่นเออแม่ลูกบิดกับลูกบิดลางคนบอกว่าโอ้ยสยามใส่เอ้ยบ่อยากเว้าดอกเมื่อวานนี่ก็เข้าบ้านบ่ได้ว่าซั่นเป็นหยังคือเข้าบ่ได้ล่ะแม่แต่อันผัวแม่นี่ละพ่อใหญ่นั่นละเราเปลี่ยนประตูเป็นประตูแบบลูกบิดว่าซั่นเอาอีแม่ก็เข้าไปได้แล้วหมุนปั๊บเข้ามันเข้าบ่ได้แล้วมันเป็นประตูลูกบิดแม่ก็บ่กล้าจับเจ้าคือบ่เอาประตูเมียบิดประตูผัวบิดมาแน่ว่าซั่นคือเอาแต่ประตูลูกบิดแท้ว่าซั่นจนบักจ้อยมันเลิกเลี้ยงเจ้าค่อยได้พากันย่างเข้าบ้านเพราะว่าบ้านใส่ประตูลูกบิดโอ้ยน้องนี่ตัวเขาเรียกว่าแม่ซื้อลูกกินนี่เนาะไม่อย่างละสยามใส่แม่ซื้อลูกกินลูกอมลูกอมอ่ะแม่ซื้อลูกกินเด้อแม่ซื้อลูกกินไม่หยังเนาะขายหยังเนาะลูกอมพ่อจ๋าแม่ครับจริงๆแล้วแม่เคยถามเจ้าของบ่ว่าเกิดมาบนโลกใบนี้จนฮอดมื้อนี้เรื่องเล่าวันๆอันงดงามผ่านมาเข้าสู่วัยเกษียณโอกาสท้องครั้งที่2ที่เฮาจะเลี้ยงลำดับจัดสรรชีวิตของเจ้าของเนี่ยอีแม่เลี้ยงแบบไหนอันใดสำคัญอันใดจำเป็นอันใดเป็นเสาหลักของชีวิตอย่างแท้จริงบักลาคิดจังซี่แม่เอาข้อมูลมาเว้าสู่ฟังเขาบอกว่าคนเรานะครับจำสามอย่างไว้คันเฒ่าชะแลแก่ชะลามาเสาหลักอันแรกคือสุขภาพกายและก็สุขภาพใจอันนี้ถือว่าเป็นทุนสำรองสำคัญที่สุดการกินให้อิ่มนอนให้ดีมันเป็นกุญแจเฮ็ดให้อีพ่ออีแม่บ้านเฮามีสุขภาพดีแล้วก็สิมีเงินทองเพราะว่าลูกเต้าเขาสิอดมาให้เขาบ่ได้มาเฝ้าไม่แฮนานอันที่2ได้สยามไส้อันที่2ก็คือเรื่องเล่าของความพอดีครับแม่จ๋าคือเขาเรียกว่าอยู่ในที่ที่เหมาะสมอยู่ในช่วงที่นะครับพอดีอยู่ให้ได้อยู่ให้เย็นนะครับเนาะอยู่ให้เป็นเย็นให้พอนะครับเนาะเงินก็ให้มีอิสระเพราะว่าเฮาบ่ได้เป็นหนี้เป็นสินแล้วนั่นเองอันที่3คือเสาหลักล้อเลียงหัวใจคือความหักอีพ่อกับอีแม่อยู่นํากันมาหลายชาติหลายปีแล้วเอ้าจังได๋ก็เป็นผัวเมียมันนํากันย้อนเกียงไกลล่ะคันแม่นเกียงเนาะไม่ก็สิหนีแล้วตั้งแต่โดนละนะครับเนาะชวนกันยิ้มชวนกันหัวเราะมีความสุขกันไปแต่ละมื้อแต่ละวันแต่ละมื้อแต่ละเดือนล่ะแม่จ๋าอันนี้เขาเรียกว่าเสา3หลักสุขภาพกายสุขภาพใจและ การใส่ชีวิตอย่างพ่อเพียงพ่อดีและสุดท้ายคือความรักในครอบครัวความรักในลูกในหลานความรักในผัวในเมียนั่นเองสามเสาหลักทำให้วัยชรามีความสุขยั่งยืนว่าซั่นเด้อว่าแล้วก็อยากเปิดเพียงให้พ่อให้แม่ฟังซะก่อนนี่คืออังคณาคุณชัยลุงฟ้ากุลาชัยจ้ะแม่จ๋าเขาบอกว่าข้าเจ้าหักกันมาโดนแล้วหักกันมาตั้งแต่เมืองสกลบ่ท่านตั้งสารคามยังเป็นบ้านทาบอจนปานี้ไอ้ก็ยังหักเจ้าบ่มีเฒ่าบ่มีเฒ่าเปลี่ยนแปลงสาคำเพียงโอ้มาเอิ้นซื้อตดปันซื้อเลขเนาะบัดนี้มวนกับมวนครับคณะร้องร้องมวนเพียงมวนแต่คณะร้องร้องบ่เป็นท่านี่ก็โอ้ยพออยากหักใช่ไหม

อีหล่าเป็นยังห่างไอ้คือเป็นหมองหมองพ่อกับแม่นั่งผ้านั่งไปเผาทานแล้วนั่งก็เลยลงคุบเตาทานโอ้มันกัดไก่กันมันกับหมองใหม่แล้วเนาะทั้งหมองทั้งใหม่ได้ขันลมคุบเตาทานเนาะทางไอ้เป็นได้บัดนี้ก็เป็นสีหมองหมองตัวโอ้คิดหอดผู้เบานะครับบ่ายเอาแวงมาแย่งเห็นแต่เง่าจอมเพียงอยู่ในกงแก้วบ่มีเง่าไอ้แล้วมีแต่เง่าน้องแม่นผู้เดียวว่าซั่นโอ้จังแม่นคักลังเทียขัดหอดผ้าเข่าคุณเด้อยากได้ผัวน่ะนะครับเฮ็ดจังได๋ล่ะบัดนี้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ได้อีนางมากินข้าวซะลูกเป็นหยังบ่ขอบ่อยากเป็นตัวเอามันสิจ่อยมันสิเป็นโรคกระเพาะอาหารเด้ปัดว่าเอาไปเอามากันนั่งเหงาตัวผู้เบาปลัดเขาเคยมายามเนาะเขาเคยพาไปเบิ่งหนังเขาพาเคยไปเที่ยวเขาบ่มาไกลมาไกลสุดท้ายก็นั่งให้อีซีอีซีซ้ำแดงจิตตะกวนตัวนั่งก้มหน้าเศร้าข้างเกยเขาเอาไม้เคียดีอินชาวบ้านเว้าให้ได้ยินทุกบ่สิ้นย้อนคิดนำผู้เบาอ้ายคนเฮียนไกลเห็นยามใดก็คอยซึมเศร้าฟังเสียงแม่อ้อยกินข้าวมันเงามาหอดบ้านอ้ายพูดแล้วเนาะก็อยากรู้เนาะว่าเขาวันเคลียร์อีหยังเคลียร์ขี้ดินก็ได้ปรากฏอีนั่งนั่นก็เลยลุกไปไปกินข้าวกับแม่ไอ้ซานี่ก็จ่อเบิ่งหลายซาลาวันแล้วก็เลยย่างไปเบิ่งเห็น593เนาะ593เต็มๆแดงจึ้งครึ่งขึ้นห่วยเอาไปซื้อเลขเบิ่งก็น่าว่าสั่นบ่ซื้อหลายดอกร้อยคูณร้อยได้เงินมา 60,000 กว่าถือเลขหลังจากนั้นเปลี่ยนจากความรักเป็นโศกลาภเวลาทราบว่าเธอนั่งเศร้าเมื่อใดก็แล้วแต่เมื่อใดมันสิผิดกับผู้บ่าวอีกเนาะเมื่อใดมันสิมานั่งก้มหน้าเศร้าข้างเกยเขาเอาไม้เคียดินอีกเนาะว่าสั่นโอ้ยเป็นจังซั่นเด้คนเฮาก็ยากแต่น้ำโศกน้ำลาบเนาะแม่เนาะแม่ครับอันทูบมหาลาภของบักลาเตรียมออกรบแล้วเด้คันผู้ใดที่สั่งกาแฟฮ้อมคอฟฟี่นะครับผมอยากให้แม่สั่งช่วงนี้25 26 27 28เนี่ยคันสิซื้อวันที่1แต่คันสิซื้อวันที่16ก็สั่งประมาณวันที่10 8 9 10เนี่ยสิพอดีนะครับกว่าทูบสิไปฮอดกว่าสีแม่สีได้มัดอันจุดจุดแล้วก็ได้เลขมาแดงจึงครึ่งแล้วก็อีแม่กว่าอีแม่สิไปอันเขียนกระดาษน้อยยัดใส่ใต้หมอนไปฝันอีกฝันแล้วโอ้มาตรงกันคักแท้เท้าว่าสัน ฝันมาตรงกันคักแท้บ่แม่นละตีปัดว่าเด้โอ้ยนั่นล่ะครับแม่มันก็สิได้พิจารณากันต่อไปสิ่งที่บักลาเถียมให้คุณพ่อคุณแม่เรื่องคุณภาพกาแฟมื้อนี้บ่ต้องเว้าหลายหรอกเนาะเว้าเรื่องของเถียมซะว่ามันเป็นจังได๋เนี่ยเอาเรื่องน้ำมันนวดก่อนบ่แม่น้ำมันนวดทับทิมสยามนะครับอันนี้สามารถย่อยสลายเกล็ดผลึกสารสังเคราะห์หรือแม้แต่อหินปูนพวกไอ้มันเกอะมันกังพังผืดที่มันก่ออยู่น้ำนิ้วมืออย่าเฝ้าไปผ้าแม่นะครับเอาน้ำมันนวดทับทิมสยามเอาครีมนวดทับทิมสยามเนี่ยไปนวดไปถูคอยลูบคอยเนียงเหรียญป้ายมันสิคอยเปียย่อยย่อยออกบัดนี้อีพ่อคือกันพ่อครับนะครับเวลาล่างเทียร่างเข้าจุงง้วจุงควยนะครับมันสาดมันเห็นฝนเห็นแม่สาวมันโดดใส่ยังเสียหน้าจะคล้องดึงง้วดึงควยบ่อยู่บ่แม่นสิเล่นไปหาแต่หมอสวัสดีครับคุณหมอเป็นอะไรมาหรือลุงเชือกควยฮะ อะไรนะเชือกควยฮะครับหมอโอ้ยมาหาหมอไม่ต้องพูดภาษาภาคกลางไม่ต้องพูดภาษาวัยรุ่นดอกเอาความจริงมาเลยเป็นอะไรเชือกควยฮะหมอรู้แล้วเชือกควายอะไรอธิบายมาเชือกควายฮะบ่เด้เพราะฉะนั้นเราขันเสียควยฮะเสียควยบาดบ่ต้องไปหาหมอยากค่อยลูบค่อยถูไปมันสิค่อยดีขึ้นไปเรื่อยๆดอกสิไปหาหมออันเชือกควยฮะเชือกควยฮะอยู่หั่นไปต้องพูดไปรุ่นหลอกลุงบ่รู้เรื่องกันจักเทียเป็นแผลสดนะครับเพราะว่ามันมีหนุมานนางแท่นหนุมานประสานกายและก็มีเรื่องเล่าของพวกพี่น้องที่เป็นฝีมีคาลิงสบาลิงวานวานเอ็นยึดครับเคล็ดขัดยอกก็ดีหลายโกรธกระดูกอันนี้พวกบำรุงโลหิตเวลาเฮาลูบเฮาค้ำเลือดลงหม่องใดหม่องนึงมันก็สิเดินดีสินะวานมหาเมฆอันนี้คุณสมบัติขาเชื้อราครับแม่จ๋านะครับสังฆังสรณังคัจฉามินี่แหละครับแม่จ๋าอยู่หม่องใดก็แล้วแต่ขี้กาขี้เกียจท่าได้เลยเด้อ
และกะวานเอ็นเหลืองครับพวกเน็บพวกซ่าเกี้ยวกินตีนนั่งไหวพระไหวเจ้านะครับบุญเขาประดิษฐ์ดับดินบุญเขาพันษาบุญเขาสากนี่ไปไหวพระไหวเจ้านั่งโดนกับว่าได้เกี้ยวกินตีนเน็บซ่าเอาคีมหนวดหนวดได้กระช่ายดำครับปวดหลังปวดเอวปวดเมื่อยลวกเกาลูมาต่อยเน็บซ่าห่อสะพานคุ้ยโอ้ผู้เฒ่าโบราณเพิ่นตั้งซื้อนะครับเนาะอันนี้บำรุงคอบำรุงกระดูกเส้นเอ็นพริกไทยดีปีแก้ปวดเมื่อยโรคเก้าขิงแก้ฟกช้ำตาไข้ขับเหงื่อบรรเทาอาการปวดนะครับดมนิ้วไหววิ่งเวียนดีหลายและกระไพร่ครับแก้อาการอักเสบสมุนไพรทั้งเบิด14อย่างอยู่ในน้ำมันนวดทับทิมสยามคดีแม่ได้ไปนวดไปถูแล้วแม่สิได้สมุนไพรมูนี่ละแล้วเนื้อขี้มันเป็นเนื้อหน้าโน่แม่คำว่าเนื้อหน้าโน่นี่คือจังแม่เปรียบเทียบขันยามองทั่วไปเนี่ยเวลาเฮาโอบนี่กระปุกใหญ่บ่แพ้เด้นะครับลังคนไปหาใหญ่ท้องให้เรานวดให้อยู่ในบ้านบ้านเจ้าของอยู่นอกบ้านปั่นจักรยานไปนี่พ่อเว้าซื้อซะนะครับขากลับน้ำหนักเพิ่ม2กิโลฉีฟุ้นกว่ามันบ่ซึมเขาแต่ว่าเนื้อของน้ำมันนวดทับทิมสยามนี่มันสิเปื่อยย่อยย่อยย่อยเข้าไปนะครับหดกล้ามเนื้อเส้นเอ็นแกนกระดูกมันเลยเฮ็ดให้อีแม่คลายเส้นคลายเอ็นได้ดีเพราะฉะนั้นแล้วขวดหนึ่งนี่90บาทบ่ถือว่าแพงเพราะว่าลดจาก150บาทมาแล้วแต่ท่านถามว่าซื้อดีบ่สยามใช่ก็บ่อยากให้ซื้อปานใดแล้วลูกเอากาแฟมาแล้วก็แถมให้ตั้ง2ขวดเนาะสูตรเย็นท่าหมองอักเสบเด้อพ่อสูตรเย็นท่าหมองอักเสบสูตรท่อนถ้ามองที่มันตึงมันซ่านะครับขันบ่เข้าใจว่าหน้าโน่คืออย่างอีพ่อเปรียบเทียบคือจังอันซี่แม่พ่อคือจังปลาซิ่วหลอดด่างคือจังผิวหนังเฮาคือด่างนะปลาซิ่วมันก็สิหลอดย่อยย่อยซึมเข้าไปหลอดปัดหลอดปัดเข้าไปบ่ตกตะกอนข้างยุ่นน้ำผิวหนังนะเฮาเลยได้ประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผู้ใดมักก็ลองเบิ่งเด้อเอาไปดูแลเจ้าของคันสร้าง2ขวดเท่าใด180จาก300ลดเหลือ180ครับแม่นะครับปกติขวดละ150 2ขวด300แต่เหลือ180 2ขวดนะครับแล้วก็คันสร้างกาแฟ4กล่องก็เอาน้ำมันนวดไปเลยอันนี้ลูกให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความคิดฮอดคิดถึงให้ด้วยความจริงใจแล้วก็บ่มีเงื่อนไขที่จะต่อรองกับพ่อกับแม่ใดๆทั้งสิ้นท่านอยากได้เอาไปเลยบ่มีปัญหาเด้อแม่เด้อน้ำมันนวดทับทิมสยามเอ้านะครับผู้ลังคนบอกว่าอยากได้โกโก้มันเป็นได้ก็สยามใช่โกโก้กินแล้วมันสิโก้วะโอ้ยขันโก้ธรรมดาบ่ได้เด้อพ่อมันโก้ปันหันพุ่นเด้อโก้ปันหันเป็นยังคือวางสั้นเพราะว่าเนื้อหาของมันหนึ่งขันอีแม่กินพวกไอ้โกโก้ทั่วไปเอาไปอยากระบุซื้อแล้วเนาะมันก็สิมีน้ำตาลให้ความหวานมีครีมเทียมนะครับให้ความมันแต่ว่าขันอีแม่กินโกโก้บักลาหญ้าหวานคือกันครีมเทียมกับใส่ถั่วขาวคือกันควบคุมน้ำตาลได้ดีได้ประโยชน์แบบเดียวกันเลยแม่ว่าซื้อซะเป็นโกโก้คอลลาเจนเอามาเติมเส้นเติมเอ็นน้ำมันไขคอกระดูกอ่อนครับแม่จ๋าให้กับอีพ่ออีแม่ผู้ที่นะครับเนาะบ่กินกาแฟแล้วอยากกินโกโก้ก็เอาไปได้ขายทอดกันบ่ลูกขายทอดกันมีออยบ่มีครับแม่โกโก้ก็มีออยกาแฟฮอมคอฟฟี่ก็มีออยอีพ่ออีแม่กินได้พ่อตามากินกาแฟเอากาแฟแม่ย่ามากินโกโก้เอาโกโก้รอบนาบังลาซีเฮ็ดกล้องออกมาแล้วตอนนี้สั่งเฮ็ดกล้องแล้วตอนแรกเอามาลองตลาดเบิ่งก่อนว่าหลังจากขายไปสักระยะนึงการตอบรับเป็นยังไงผลตอบรับปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนเนาะที่บ่กินกาแฟแล้วเพิ่นมากินโกโก้บักลาก็เลยเอาโกโก้ให้แต่ว่าโกโก้นี่ข้อดีอย่างนึงได้แม่เด้อที่มันจะเป็นตัวหลักเลยนอกจากมันได้ประโยชน์ขอเขาคือมันสิได้ผิวพรรณคักตัวนี้ได้ผิวพรรณด้วยคุณสมบัติของโกโก้พอเลือดลมมันเดินดีปั๊บเรียบร้อยนะครับอีพ่อสังเกตรอดนึงคนเลือดลมเดินดีความดันกับคงที่คนเลือดลมเดินดีเบาหวานกับคงที่คนเลือดลมเดินดีผิวพรรณกับสีสอใสได้ประโยชน์ฮอกดวงตาพุ่นละครับแม่ดูแลดวงตาไปในตัวพร้อมโกโก้เชอร์ลิสครับแม่ให้กับพี่น้องกันไปเด้อตอนนี้แถมซะก่อนสั่งกาแฟ4กล่องแถม2ซองคันซื้อไปเลยขายคือกันกับกาแฟ10ซอง145บาท20ซอง290นั่นเองเอ้าอันนี้มื้อนี้เน้นบอกของแถมกับพ่อกับแม่แม่ครับพ่อครับเฮาสิมาสู่ช่วงตอบปัญหาก่อนดีบ่แล้วไปประมูลช่วงท้ายเนาะมื้อนี้เนาะจบเพียงนี้เด้อแม่เด้อจบเพียงนี้จะค่อยมาว่ากัน043009กด83ตัว
พี่น้องฟัง FC แฟนคลับสยามใช่เช็คไม้นะเด้อครับมื้อนี้บักลาเปลี่ยนไม้ใหม่เสียงมันคือเก่าวะแม่อีติ่มมันเป็นหยังเอามึงสิไปยากหยังนําเขามันสิเป็นเมียปลัดอำเภอแล้วตัวผมบ่เห็นปลัดมาได้2อาทิตย์แล้วเด้แม่เอาติวายบ่แม่นเขาอันไปลักเบิ่งกางเกงในมันแล้วขอกระทิ่มติโอ้ยเจ้าก็ได้เนาะภาษากางเกงในซื่อๆก็สิมาลักเบิ่งหยังเขาตากไว้น้ําห้าวไปเบิ่งก็ได้ตัวนี่ผมลักมา2ตรงผมลักมา2ตัวความลับเปิดเผยว่าได้เด้บ่ความหมายแม่กับบ่อยากเว้าแบบนั้นเนาะมันบ่สุภาพบ่แม่นเขาไปแอบกินแล้วก็มีมาแก้วขี้นี้ติมึงก็คือบ่ไปอ้อยน้องเนี่ยอ้อยจังได้ขนาดแม่เอิ้นไปกินเขาก็บ่กินเนาะคนทางผู้จอยผู้น้อยอยู่แล้วผมคือห่วงเขาแต่ฮะมึงฮักเขาติก็เห็นว่าน้องบ้านข้างกันขันคนอื่นเขาเจ้ามาฮักแล้วก็จริงใจผมก็สิทำใจดอกแม่ว้าเด็กแต่ก็อยากหูอยู่ว่ามันเป็นยังไง

0: ห็นด้วยอย่างยิ่งเห็นด้วยอย่างยิ่งอย่าไปเอาไหลเถาะคนบ้านไกลบ่สู่ต่างบ้านซ้ำฝากใครไว้น้ำกลางซ้ำฝากป่าไว้น้ำแมวบ่มีแนวสิคิดต่อ10หมู่หลวงกวงหมู่ร้อยสิลงเล่นแม่นบ่เห็นเพิ่นว่าจังซั่นนะครับเอาคนบ้านไกลกันละมั่งหัวใส่กันรถมันจะค่อยง่ายดีวะอันว่าเห็นขี้พื้นกันเบิดแล้วเนาะแม่นบ่แต่ส่วนมากเราบ่เคยถือกันนะบ้านไกลกันนี่ก็ได้เนาะแต่ว่าคันถือกันแล้วมันดีแท้ๆนะครับเนาะเห็นกันมาแต่เด็กน้อยพุ่นเนาะเห็นน้องมาตั้งแต่เด็กน้อยคือจังเพ่งเอียงก็อันยิ่งโตยิ่งสวยนั่นนะครับเนาะเดี๋ยวนี้ยังก็ไม่เจอกันนานนมโตขึ้นเยอะไม่เจอกันนานนมโตขึ้นเยอะไม่เจอกันนานนมโตขึ้นเยอะโอ้ยคักแน่อยู่ดอกนี่ก็ได้ผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นก็สิต่อใส่กันแต่กี่คนสมัยแต่กี่ฮังคักเนาะแม่บ่ใครเอาคนบ้านไก่เด้1คือมันเป็นปอบแน่2เป็นกระสือแน่จังซี่นะเฮาบ่ฮู้เด้แม่นบ่ครับผีเสื้อเขาเจ้าบ่คือกันแม้แต่สังวาสการกินการอยู่จังซี่นะสุดท้ายก็ต้องเลิกล่างห่างลากันไปเดี๋ยวนี้มันบ่ได้ฟังแล้วเด็กน้อยลางคนนี่ผ่านอันลูกไผ่มาไหว้ย่านี่โอ้ยผุ่นมาจากทางนั้นผุ่นน่ะทางเขาทางเชียงรายเชียงใหม่ก็มีลูกจากเขาจากดอยมาบัดนี้มาได้ผัวอีสานบ้านเฮาสวัสดีค่ะครูแม่ผุ่นละเนาะเว้าก็ได้อันลาอันนั่งตามสบายเด้อลูกเด้อไหว้ลงปั๊บตดเป็ดลดขอโทษค่ะครูแม่อยู่บ้านก็อย่างนี้แหละอยู่บ้านก็อย่างนี้แหละค่าเดียวก็หายอ่ะโตค่าเดียวหายเลยอ่ะหนูตื่นเต้ว่าสันโอ้เพิ่นตื่นเต้นเพิ่นไหวลงเตที่2อีก8ออกอีกบาคาก็สอบางคาก็สอว่าสันบางเทียก็2อ่ะนะไหวลงเตที่3เป็ดอีกมีหญ้าเลยว่าบักเทศมึงมาเอาเมียมันมึงเนี่ยอันไปเข้าซ่วมเข้าห้องน้ําซั่นนั่นล่ะเป็นจังซั่นแต่ว่าคันได้ลูกเคยไทยบัดนี้นี่พ่อใหญ่นิดนี่ได้บักหนึ่งนี่ล้านเนี่ยมันเป็นลูกเคยไทยพ่อกันใหม่ๆลูกเขยก็ออกรถใหม่เขาเอามาเจิมก็เลยมาต่างมาไหว้พ่อไหว้แม่พร้อมมาฮอดปั๊บพ่อเฒ่าผัดเอาเขาขึ้นเล่าพอดีก็เลยให้ลูกเขยนะครับพาไปแก้เขา อันบัดนี้พ่อขี่ไปลูกเขยก็บ่ฮู้ทิศทางบัดนี้ลูกเขยก็บ่ฮู้ขี่ทิศทางมาทิศมาว่าซั่นว่าถอยมาปั๊บเรียบร้อยเอ้าพ่อข้างหลังมีอะไรหรือเปล่าเอ้ยทิศไม่ลูกไม่ว่าสั่นพ่อมีอะไรไหมข้างหลังพอดีผมมองไม่ชัดว่าสั่นไม่ทิศไม่ว่าสั่นตามไฟท้ายแตกเพราะว่ารถชนไม่ลูกเขยไทยได้ยินแต่ว่าไม่เนาะเอ้ยรถไฟท้ายแตกเพราะว่ามันอันรถตามไม่บัดนี้ก็เลยว่าโอ้ยพ่อเอางี้พ่อขับเลยว่าสั่นผมฟังพ่อไม่รู้เรื่องนี่พ่อเขาบอกทางไม่รู้เรื่องว่าสันบัดนี้กันพญานิดก็เลยไปขับบัดนี้บักหนึ่งก็เลยเป็นคนเบิ่งอยู่ท้ายบักหนึ่งก็ได้ได้เข่าปั๊บเรียบร้อยถอยไปอีกหม่องนึงบัดนี้อันกวางไว้ถอยไปไอ้เทียดว่าสันว่าไงพ่อมีอะไรไม่ข้างหลังพ่อจะถอยไปแล้วนะว่าสันพ่อเดี๋ยวก่อนบอมีอะไรไม่ทิศบอพ่อบอว่าสันมีอะไรไหมบอกดีๆบอพ่อบอว่าสันเอาดีๆชัดเจนรถมันยิ่งเสียงดังอยู่มีอะไรไหมบอพ่อบอว่าสันไอ้ซานี่กันนึกว่าบอมีอย่างเนาะตามโอ้ยได้ใส่รถไถลากขึ้นรถตกน้ำโอ้ยป้ายแดงยังไม่เสียดายเนี่ยภาษามันสำคัญเนาะแม่เนาะเอาจังใดพี่น้องทางกาญจนบุรีทางอันยังก็ทางนครศรีธรรมราชพี่น้องทางไอ้สุพรรณบุรีนะครับแม่ฟังอดสาฟังไปนะลูกชายก็จะพูดช้าๆดีละภาษาอีสานก็ได้บุ้ยก็ได้ว่าซั่นจบสปอตโฆษณาชุดนี้บักลาซิมีช่วงหน้าที่ระบาดคันร้องเพลงกลับมาร้องได้เลยคันสิมาตอบปัญหากลับมาได้เลยคำถามมื้อนี้ถามว่าจังได๋สยามไส้เสียอีพ่ออีแม่เพิ่นเตรียมตัวจังหน่อยเนาะแม่เนาะเอาสิเดี๋ยวหาคำถามก่อนคำถามวันนี้จะถามคุณพ่อคุณแม่ว่าให้คุณพ่อคุณแม่บอกชื่อนักร้องที่ท่านชอบมาอู้มาไงแต่ว่ามื้อนี้ชื่อนักร้องที่ท่านชอบมานะครับมักผู้ใดไล่ได้บ่เอาทั้งตายแล้วหรือยังอยู่ก็ได้ง่ายๆเลยครับมื้อนี้ว่าแต่อีแม่เตรียมโทรให้ท่านเด้อ043 00988888จ้าเอา043009กด 8 3โตแม่จ้า
1: ก าแฟ Home Coffee ขนาด435บาทสามารถดื่มได้ถึง30วัน580บาทเป็นที่รู้จักในชื่อชุดยอดนิยมรับของแถมครอบคลุมทั้งชุดสบู่สมุนไพรประทินผิวและครีมนวดลดอาการปวดตึงผ่อนคลายจากภายนอกสู่ภายในหลังจากคุณดื่มกาแฟ Home Coffee เพียง1แก้วในทุกๆวันความหวานจากหญ้าหวานครีมเทียมที่ไร้ไขมันทรานส์และคอเลสเตอรอลทำให้หลอดเลือดแดงสะอาดหัวใจที่ไม่ต้องทำงานหนักจนเกินไปการควบคุมความดันโลหิตควบคุมน้ำตาลง่ายขึ้นลดการเพิ่มไขมันอุดตันหลอดเลือด
2: เลือดของคุณจะไหลสู่ปลายมือปลายเท้าได้ง่ายขึ้นอีกครั้งนอกจากกาแฟ Home Coffee จะทำให้ความสดชื่นของคุณกลับมายังลดอาการอ่อนล้าจากคอลลาเจนส่งตรงถึงข้อเข่าเส้นเอ็นน้ำมันไขข้อที่ผลิตได้น้อยลงในวัยอายุเพิ่มมากขึ้นทั้งหมดนี้โดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆและตอนนี้คุณสามารถค้นพบสูตรกาแฟ Home Coffee สูตรคอลลาเจนของเราได้จากที่บ้านมีเพียงหนุ่มสยามชัยเท่านั้นที่กล้าให้ความคุ้มค่าทั้ง3แบบน่าเสียดายหลังจากได้รับความนิยมมาสักพักมีคนเริ่มลอกเลียนแบบพวกเขาทำแพ็กเกจจิ้งคุณสมบัติเหมือนกันจากภายนอกแต่ส่วนผสมภายในแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงวันนี้กาแฟ Home Coffee ยังคงคุณภาพผ่านการทดสอบและพิถีพิถันการผลิตส่วนประกอบเท่ากับกาแฟหลักพันแต่ลดกันถึง 60%
3: แค่เลือกโปร1เดือนลองทานแล้วคุณจะรู้ถึงความแตกต่างของการดื่มกาแฟทั่วไปโทรเลย043-009-888 043-009-888 089-422-4444 089-422-4444
4: นะครับทุกคน
0: แม่จ๋าพ่อครับอันมื้อนี้จริงๆเราอยากบอกพ่อบอกแม่ว่ามื้อคืนนี่ผมนอนประมาณเกือบตีสองอันทางบริษัทข้าเจ้ามีนโยบายว่าให้บักลาเนี่ยไปจัดรายการอยู่ที่ออฟฟิศนี่จัดอยู่บ้านเด้อนี่จัดอยู่บ้านเจ้าของลังเทียใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียวก็มาจัดได้บัดนี้คือสิแต่งตัวโก้แท้เข้าออฟฟิศซื้อมือโอ้ยไปเลี้ยงมีกไปยังแล้วทั่วรั่วดีแล้วยังบ่ทันได้ดีได้แม่บ่ทันได้ดีปานใดได้มื้อเช้าไปนําต่ออีกครับแม่มาจัดรายการเพราะฉะนั้นแล้วมื้อนี้อาจจะส่งพะเยาจักหน่อยแต่ว่าดื่มกาแฟไปแล้วล่ะฮอมคอฟฟี่ไปแล้วล่ะ1แก้วเสียงจังหวะก็เลยค่อนข้างที่จะบ่หาวบ่ดีปานใดมื้อนี้แต่ก็ถือว่าโอ้ยบ่ต้องห่วงดอกเครื่องดีเซลมันออกตัวซ่าซื่อๆเผื่อแป๊บเดียวจวดเราแม่เอ้ยคักแน่แม่ผู้ลังคนบ่เข้าใจอันบักลาผมสิอธิบายให้คุณพ่อคุณแม่ฟังว่าเอามาก่อนเดี๋ยวจะค่อยอธิบายว่าสิอธิบายกติกานี่ละเอาไปน้ำกันสิละหวัดดีครับเอ้าหวัดดีครับฮัลโหล
5: แม่สยามชัยบ่ครับนี
0: ่พ่อแม่นครับพ่อสิมาลองเพลงหรือสิมาตอบปัญหาพ่อ
5: ก็ปัญหาลองเพลงบ่ได้ดอก
0: ว่าเป็นยังคือลองบ่ได้ล่ะฟังเบิ่งเสียงว่ามันโอ้ยใช่เมืองสิงห์ตอนเป็นบ่าวเว้ยฟังเสียงพ่อมั้ย
5: เอาไปใช่ใช
0: ่ลองลองเพลงชาติจบบ่อีพ่อลองจบบ่เอาผมบ่ได้ฟังดนแล้วได้เพลงชาติแน่พ่อฮะ
5: ครับคือสิพ่อจบอยู่ดอก
0: สิมาวางเพลงวางเพลงเดียงซีก2นั่งในคลองตีนตะลิงบ่ได้เด้อพ่อให้ลองเพลงชาติอ่ะอีพ่อจันแม่นบ่ได้อีพ่อเอาเดี๋ยวเอา
5: ประเทศไทยรวมเน
0: ื้
5: อ
0: เนี่ย
5: บอ
0: กเออลองดูเอาขันว่าลองได้ยี่ดีเอา
5: ประเทศไทยรวมเนื้อชาติไทยเป็นประชาลัดประเทศไทยเขาถอยควรรวมลงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยชวนไม่รักสมัครทีใครที่รักสงบแต่ต้องลบไปขาดเอกราชจะไม่ให้ใครคุ้มชีตลาดเลือดลูกยับสาปีลงประเทศประเทศไทยที่ไทยสยบ
0: คะแนนเต็ม10ในให้คะแนนเต็ม10ให้8เพราะว่าอีก2อันนี้จักแม่นอัน2คะแนนที่หักนี่อาศัยว่าจําเนื้อบ่ได้เรามั่วไปเพลซี่ซื่อๆบ่หรือว่าเว้าว่าซั่นซะเด้
5: บ่ว่าดอกสยามใต้ใช่มันกลับมาโพด
0: ว่าพ่อจันเอาซิจังได๋กะตามที่ลูกว่าล่ะอันอยากให้พ่อจันไปกินจักกองนึงนี่นะกาแฟเนี่ยให้ฟรีๆซื่อๆนี่บาทนึงเนี่ยนะสิเอาบ่สนอกว่าเออ
5: เอาครับเอา
0: พ่อจันมัก
5: สิสั่งอยู่มื้อนี
0: ่เอาสั่งอีก
5: สั่งอยู่สยาม
0: เอาสิบ่ได้หากล้องพอดีสิสั่นร่วมกับเล่นเกมพ่อ
5: เ สั่งซี
0: ครับผมครับครับแล้วก็สิเป็น5เนาะพ่อเนาะครับผม
5: ครับ
0: เอาได้พ่อจันเอาคำถามให้บอกชื่อนักร้องมา10คนที่พ่อรู้จักผู้ใดก็ได้
5: ได้บ่ได้บ่ได้บัดนี้ยังบ่ได้เด้อบัดน
0: ี้ไว้บ่ได้ก็ตัวไผตัวมันเราแต่เด้อพ่อกับส่วนพ่อเด้อแต่ว่าลูกนี่ต้องกติกาแข็งแรงเด้อเออเอา
5: โอ้ยก็แค่ได้จะได้10ไ
0: ว้เอาเพียงสั้นมาหักเอาเพียงสั้นมาหักเอาหักออกหาเอาหาพ่อซะเนาะเอาหาพ่อ1
5: เออหาอีกแล้ว
0: หา1เอ้าม ิดจัด
5: สอนเพชร
0: อู้สอนเพชรเออมักเพียงใดของสอนเพชรพ่อมักเพียงใดของเรา
5: โอ้วันลืมเลยเด้ออันนั้นเพียงอยู่หลายคน
0: เออสอนเพชร2
5: สองชายเมืองสิง
0: ห์ชายเมืองสิงห์โอ้เอาชายเมืองสิงห์3
5: สุรพล
0: ว่ามาหาแต่นักร้องที่ตายแล้วแต่นอกบ้านนี่เนาะ4
5: ผู้เฒ่าเป็นที่โทษผู้เฒ่าเนาะ
0: เออเข้าใจว่า
5: 4ว่ะ
0: ครับพ่อ
5: 4ชายัน
0: เอา5อันสุดท้ายแล้วพ่อมา
5: ล
0: ุ
5: งเพชรแหลมส
0: ิ
5: ง
0: ลุงเพชรแหลมสิงบุ้ยอันเพียงลุงเพชรนี่เอาขอคนเดียวไว้มักเพียงใดของลุงเพชรเพราะมักเพียงใดของลุงเพชร
5: จักมักอันนี้มักช่วยอยู่อันสยามเพื่อมาเอา
0: แต่แม่นบ่พ่อขันลูกจังซี่ละขันลูกซี่เอาแต่เพียงมูนี่ละมาเปิดขันวางสันลูกแล้วว่าพ่อมักแนวนี่เนาะพ่อเนาะ
5: ครับมักซี่นะพูดเอา
0: โอ้คันเป็นเฉลิมพลสิริพรนี่ยังบ่ปานใดที่ว่ามันยังบ่เก่าพอแต่
5: ส
0: ิ
5: ริพรก็ดีอยู่ครับ
0: โอ้บ่ได้ตีจังตีเข้มดอกว่าติครับ
5: มันหลายตัวหล่นด้วยจะสิเอาผู้ใดจ
0: ับ
5: ไป
0: เที่ยวเลยโอเคพ่อจันได้หากอง4กองซื้อแล้วก็อีกกองนึงลูกให
5: ้
0: น้ำมันนวดหรือสบู่ล่ะบ่ได้ของแถมพ่อครับ
5: ครับ
0: ครับผมเอ้า
5: ครับโชคดีครับ

0: ตีมาลีตีติดโอ้ยอีพ่อจันถือสามเด้งเด้งแรกคือได้กาแฟกองระบาดเด้งที่สองได้ฟังเพลงศิลปินที่เจ้าของมักผู้ลังก้นบอกว่าสาวจันกั้งโกกแน่สยามไส้ผู้ลังก้นกับสุรพจน์แน่สยามไส้อยู่หันโอ้ยกะสิมันก็เลยลังเทียจัดให้บ่ท่านก็ค่อยเปลี่ยนค่อยไปเนาะพ่อเนาะนะครับอยู่น้ำกันตั้งสองชั่วโมงดอกกันสิฟังสาวจังกั้งกวกใส่กับสุรพลกันสิประหยัดขึ้นแน่อยู่กันสิเป็นไม่อยากจะคิดสงสารเมื่อเห็นสาวจันนั่งซึมมีแฟนแล้วเขาก็ลืมเขายืมร่างกายสาวจันเฉยชมหมดสิ้นความสาวแล้วเขาก็ไปลอยลมสาวจันนั่งควรโศกตรมเขาเบื่อเขาชมหนีไปไม่ลาพอวอพอวอพอวอพอวอพอวอพอวอไปซะแล้วพอเอ้ยคักแดดอ่ะวันดีครับสยามไส้ครับอาลู
1: โอ
0: ้แม่สั่งกาแฟแมนบอคุยกับน้องเขาตีแม่แมนบอครับจ้า
1: โอ้ยยายจะเอาน้ำเนาะยายสั่งโกโก้แล้วเมื่อก่อนบานมือหนึ่งสั่งกาแฟสองกองจ้าขอน้ำมันนวดเพิ่นก็บ่หายหัวหน้าเพิ่นเอานั่นผู้คนขายก็ได
0: ้อ้าวมาขี้ไล่แท้จะแน่บอกว่าเปียงบอกว่าอันนี้แม่ฮักแม่เพียงสยามไซด์ได้เนี่ยสยามไซด์สิแม่สิเอาเขาไม่ไปฝากอยู่เอามาให้แม่รวดว่าซั่นเบาคือแต่ดอกบ่แม่นอันสิบ่ได้เอาแอกฟาดเอาคุณตีจะค่อยสิได้กินนั่นคันแถวอยู่นั่นอันคําเคลื่อนแก้วจะโซนั่นน่ะ
1: เด้อค่ะมันบ่ได้ช่วยปัญหา2มื้อกดบ่ทันจักม
0: ื้อเอ้ยคักหลายเนาะ
1: มันถามคนเด้อค่ะเด้อว่ายายทรงกับอันทรงจังโกโก้เอามาแต่เมื่อก่อนนี่ได้แล้ว4กอง
0: ครับ
1: เมื่อนี่ท่านมันแค่เพิ่นมาบอกจังกาแฟ2กองว่าสิลองเบิ่งซะก่อนเพิ่นว่าถ้าได้จังสิท่านมันดีเพิ่นสิย่างอีกหลายอยู่พั่นนี่เพิ่นเอามาลองก่อน
0: เขานี่มันครับคร
1: ับ ก็สิถ่ายทั้งโกโก้ทั้งกาแฟได้นี
0: ่อาตี้ปาดห่วยแม่คือบ่เอาไปขายมันแล้วซะล่ะแม่บัดค่ามันพอได้สร้างรายได้ให้กับเจ้าของตัวคือจังได๋
1: ได้บ่ล่ะน้ํามันงวดเพิ่นขอขวดนึง
0: นี่ได้ๆๆผู้ใดบ่ให้นี่ผมนอนอยู่ในมุงก็สิปลุกขึ้นมาตีเลยพนักงานน่ะมันบูจากพี่จากน้องแท้เป็นไดอืม
1: ร้อนด้วยค่ะ
0: ครับครับแม่เอาเดี๋ยวบอกว่าให้เพราะว่าเนื่องจากคุณแม่จอมสีเป็นลูกค้าประจำสั่งน้อยสั่งมากให้ไปเลยน้ำมันนวดขวดหนึ่งค่อยมาหักเงินกับสยามไซ
1: เด
0: ี๋
1: ยว
0: ได้
1: จ
0: ะ
1: แจ้งอ
0: ี
1: กอยู่กินเบิร์ดก่อนฟังกินด้วยนี่โกโก
0: ้ครับครับแม่คัน
1: ครับก
0: ิน
1: โกโก
0: ้อ๋อแซ่บบ่ล่ะแม่แซ่บบ่โกโก้แซ่บบ่
1: แ
0: ค่
1: ยานวดก็ด
0: ีดีนานเห็นว่าครับ
1: ย่างย่ออยากเข้ากันมาว่าอยากเห็นรูปแล้วเดี๋ยวเนาะคือเราคือบ่ไทยมาน้ำมันก็ต้องกาแฟ
0: โอ้แม่มันบ่ธรรมดาได้รูปลูกซ้ายแม่ครับ
1: ใช
0: ่ไปย่างเขาย่างเขาบ้านนี่เขาเอิ้นหน้าเดทพุ่นได้แม่ขอบคุณครับแม่จ้าเอาสั่งกาแฟอีกคักแถวอีแม่ผมแม่ห้วยแม่อีหลีเด้บ่แม่นคุยนะครับผมย่างเขาบ้านนี่ย่างเขาไปเลยบ้านของคุณนี่ผู้ใดเขาก็ฮู้ว่าผมนี่หน้าเดดคือว่าหลานผมมันซื้อบักเดดเขาก็เลยเอิ้นอ้าวหน้าบักเดดตัวนี่หน้าเดดโอ้ยหน้าบักเดดทากินคนได้ว่าสั่นกูรอหน้าเดดเออคักแม่จริงๆแล้วรูปเนี่ยไปทายอยู่แต่ว่าเพชรจังไหนล่ะไทยล่ะมันยังบ่ทันได้คักใจปานใดนะว่าเดี๋ยวให้เก็บเงินจังหน่อยอีแม่มาอุดหนุนผมหลายๆโลดเดี๋ยวคันผมได้ไปเกาหลีนี่วายผมบ่ขี่ที่รูปเด้ตอนนี้นี่นะครับเนาะไปเบิ่งบ่าวน้ําโขงนั่นก่อนน่ะไปเบิ่งนุ่มน้ําโขงนั่นก่อนน่ะแล้วเบิ่งเล่าก็แล้วผมดอกคนผู้เดียวกันเออลูกคนละพ่อละแม่จังไหนมาคือกันปันหัวกบแท้ว่าผู้ลังคนว่าเออไปส่งเงินกาแฟให้นุ่มสยามไส้เจ้านี่ตีนุ่มสยามไส้บ่ผมนุ่มน้ําโขงได้ว่าซั่นเอ้าหนุ่มน้ำโขงจะได้บ้างเสียงคือหนุ่มสยามไส้แท้ว่าสันเสียงคือกันซื้อๆนะครับแต่ว่าเล่ารอกับผมอยู่เพราะฉะนั้นแล้วสายต่างๆนี่ตอนนี้กำลังขยันครับจากไอ้หนุ่มหน้ามุ่นอยู่บ้านเทียนนี่ก็คักพ่อใหญ่อันนี้แต่ละมื้อแต่ละวันนี่บ่มีหยังหากินข้าวเฮียนคนส่งกาแฟพร้อมได้กินคอฟฟี่พร้อมสยามไส้พ่อต้มไก่กินต้มไก่พ่อซุปบักเขือกินซุปบักเขือกินอิ่มแล้วจะคอยเมียบ้านท้องคัดอ่องป้องกดเบิ่งขี้โผเจ้าของกับหน้าผากแข็งทอกันจะให้กลับบ้านว่าซั่นบ่าวน้ําโขงบักฮุ้งนั่นหลายกว่าอันยวนตลาด สดอันเทศบาลในอันมุกดาหารพี่น้องงัดขึ้นใส่ใต้ลวดให้โอ้ยแม่อย่าเอาไปร้ายบ่เป็นหยังดอกพอดีมื้ออันโอ้ยแม่ก็เกรงใจเนาะปลูกไว้ให้ลูกให้หลานเอาไปกินซะเนี่ยล่ะเอ้ยล่มมาแห้งหลายมื้อขึ้นนี่ว่าซั่นมันบักฮุงคนบักฮุงคนแม่เบิ่งดีๆนะเบิ่งดีๆจอบทะเบิงทะเบียนเล่าดีๆนะนุ่มนําของนี่ลางเที่ยเล่าตี1ตี2เล่าไปแม่ไปซี้ทางให้เล่านี่บ่แม่นเล่าไปงัดบักฮุงอีแม่ล่มไว้เด้เมื่อต่อมาไปส่งกาแฟอีกแม่บักฮุงคนอีกบ่มื้อนี่คนอีกลูกมื้อนี่เอางัดขึ้นรถอีกคือได้ของฝากนุ่มยางงามนี่ก็บอกว่าสยามไส้มาเด้อคันอยากกินอะโวคาโดอยากกินมะขามหวานทางเพชรบุรีก็คักไปส่งมองใดได้มองนั่นว่าซั่นอันบ่าวจอยก็บอกว่าคันอยากกินนั่นยังก็คันอยากกินหอมกระเทียมมาทั้งพี่เพิ่นว่าโอ้ยคักแน่เครือข่ายหลายครับเอ้ยการหลงอยากกิน

นะครับเนาะเออคักหลายเออไอซื้อมัมให้น้องแน่อืมโอ้ยหลาเอ้ยยายไอซื้อท่อแต่มัมไออยู่นี่กันอันพกอยู่นี่กันปวดหลังพ่อแห้งแล้วโอ้ยมันคนละแบบอืมอันนั้นบ่แม่นมัมดอกอันนั้นนอนเขาโพดผัดว่าอยู่ด้วยนั่นก็ได้มัมอยู่ช่อง3หมอนี่ถือว่าที่เด็ดสูสีกับเมืองพ่นแต่ว่าคันพี่น้องไปอันกินมัมช่อง3หมอเด้อแม่เด้อเลยไปหน่อยนึงมันสิเป็นห้วยไร่ตลาดของป้าอันนึงของป้ากันหลายครับนาไข่มดแดงก็มีนาผักหวานก็มีผักหวานนาเฮ็ดก็มีเฮ็ดนั่นน่ะอยู่ห้วยไร่เลยไปหน่อยเดียวทางเขาชัยภูมินั่นแหละนั่นบ่มีแต่พฤษีของป้าอยู่หั่นหลายอีหลีหมกเห็นกับช่วงนี้หมกเห็นราคาแพงแพงหมกอีเห็นแต่ก้อนนี่หมกละ20บาทผ่านไปบ่ถึงปีอย่างนี้อีแม่เราบอกว่าขายหมกละ50ละลูกว่าซั่นต่อจังได๋แม่ก็ลดให้บ่ได้ดอกหมาน้อยมันหายาก

เอาเด้อมาเอาเด้อผู้บ่าวทั้งใดมาถอดมัมทิมไว้เนี่ยว่ามันถอดทิมบ่ได้มัมจักแล้วจักแล้วมาถอดมัมทิมไว้อยู่ช่องสามหมอนี่คันบ่มาเอานั่งไข่คนอื่นเด้อว่าซั่นโอ้ยมาบ่เป็นตาไหนซะเนาะมาบ่คือเกือบฟ้องน้ำซะเนาะ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะรัฐบาลเดินหน้าประกันภัยพิบัติให้ประชาชนคุ้มครองที่อยู่อาศัยราว30ล้านหลังพร้อมความคุ้มครองชีวิตจากน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหววงเงิน 1.55 หมื่นล้านบาทเริ่มคุ้มครอง1ตุลาคม2569นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนวงเงินรวม 15,500 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงความคุ้มครองจากภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยกำหนดให้กรมธรรม์มีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมหารือผบ.ทอ.เดินหน้าโครงการสร้างพระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์ที่3บนยอดดอยอินทนนท์เฉลิมพระเกียรติหนุนท่องเที่ยวชุมชนนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมด้วยนายนรินทร์ประทวนชัยรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับพลอากาศเอกเสกสรรคันธา

0: ผู้บัญชาการทหารอากาศและคณะผู้บริหารกองทัพอากาศได้โอกาสเข้าพบหารือเพื่อขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างพระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์ที่3การหารือดังกล่าวเป็นการพิจารณาแนวทางดำเนินโครงการก่อสร้างพระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์ที่3บริเวณพื้นที่พระมหาธาตุณพระเมธนีดลนพพลภูมิสิริภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งกองทัพอากาศอยู่ระหว่างการดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และบำรุงบวรพระพุทธศาสนาตลอดจนช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น
1: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
3: ไฮไฟช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปตามธรรมชาติน
4: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงใส่เหลี่ยมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่0899683888
7: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817565
8: ลุกก็โอยนั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
9: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ
10: ์โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
11: ยังไงอะ
10: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยทั้ง

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

0: าพรรษาปีนี้นอกจากการทำบุญรักษาศีลและฝึกสติแล้วอย่าลืมดูแลคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่คนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานพนักงานในองค์กรหรือทำบุญสังฆทานที่วัดสุขภาพที่ดีคือของขวัญที่มีคุณค่าทุกวันกาแฟหอมคอฟฟี่หอมเข้มข้นอร่อยลงตัวดื่มง่ายทุกวันเหมาะสำหรับผู้ที่ใส่ใจสุขภาพช่วงเข้าพรรษานี้จัดโปรโมชั่นสุดคุ้ม3ชุดยอดนิยม4กล่องเพียง580บาทรับฟรีน้ำมันนวด1ขวดสบู่สมุนไพร1ก้อน10กล่องเพียง 1,300 บาทเฉลี่ยเพียงกล่องละ130บาทรับฟรีน้ำมันนวด2ขวดสบู่สมุนไพร2ก้อนและชุดแห่งการแบ่งปัน
1: 20กล่องเพียง 2,500 บาทเฉลี่ยเพียงกล่องละ125บาทรับฟรีน้ำมันนวด4ขวดสบู่สมุนไพร4ก้อนซื้อไว้ดื่มเองก็ได้แบ่งให้ครอบครัวก็อุ่นใจมอบให้ผู้ใหญ่ก็ประทับใจจัดไว้รับรองพนักงานหรือมอบเป็นสวัสดิการเล็กๆในองค์กรก็สร้างรอยยิ้มได้เข้าพรรษานี้ให้การดูแลสุขภาพเป็นอีกหนึ่งการส่งต่อความห่วงใยกาแฟหอมคอฟฟี่ดื่มดีมีสุขภาพโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงเข้าพรรษาโทร043 009 888 043 009กด83ตัวนะทุกคน
2: ม่วนอีหลีรายการนุ่มสยามใช่สนใจสั่งซื้อสินค้าโทรออเดอร์พี่น้อง089 422 4444 089 422 4444เด้อครับพี่น้อง
3: กาแฟสูตรคอลลาเจนดีต่อข้อเข่าสดชื่นกระปรี้กระเป๋าก้าวเดินมั่นใจไปกับหอมคอฟฟี่คอลลาเจนโทร043 009 888 043 009 83ตัวนะทุกคน
4: โยก2โยก2มาเด้อมาเด้อ

ยามมีสุขร่วมสุขไม่ทุกข์ใจยามมีภัยร่วมสู้ไม่ดูดายยามจะเคียงข้างพี่ชายไม่ห่างลาพี่ไม่ต้องกังวลหรือหม่นหมองน้องจะคอยประคองและรักษาทุกหรือสุขพร้อมเผชิญทุกเวลาสัญญาว่าจะรักมั่นนิรันดรคันได้ผู้ยิ่งมาแบบนี้ก็สิดีเด้เนาะเฮ้อขออันขอเพียงในจ้ามอบให้กับผู้บ่าวเด้อว่าสั่นอันเพียงอย่างน้องอันเพียงของน้องขอยืนเคียงข้างนี่ล่ะจ้าได้ครับเดี๋ยวไอ้สยามช่วยสิเปิดให้จากสายลาอาจากผู้สาวอันขาด้วนเอาว่าเป็นตาลีตวนแต่อีลาเป็นยังคือขาด้วนอ๋อมันก็เป็นเนาะถามยังก็ดอกกระเดียแท้อย่างนี้มันด้วนประเดกเตปาโคสวกถึงได้ภาษียากอีกละนั่นมันเป็นสั่นเด้ขอยืนเคียงข้างบ่ได้บัดนี้อันผู้บ่าวได้บ่เนี่ยผู้บ่าวเพิ่นก็ตอบมาคือกันเด้เพิ่นไปพ้อกันอยู่ไสบัวนะครับอันขอเพียงให้ผู้สาวผมเนี่ยครับอ้ายว่าสั่นให้สาวขาด้วนนลาเพิ่นขอเพียงให้ผมแล้วผมอยากตอบไปเพิ่นกอดน้องให้เนียนๆอุ้ยนอกจากผู้บ่าวแขนด้วนเด้อสิมอบให้ว่าสั่นกอดน้องให้เนียนๆว่าสั่นเนี่ยโอ้ยผู้บ่าวแขนด้วนขอเพียงแม้ผู้บ่าวตาบอดกับบ่ยอมแพ้คือกันได้นี่ก็ได้อยากอันขอเพียงแน่อันนุ่มสยามไส้ขอเพียงมองเธอสวยเธอสาวฉันจึงได้มองนะครับเปิดให้เด้อว่าสั่นโอ้ยผู้เบาหูหนวกได้เป็นไงผู้เบาหูหนวกกับพ่อย่อมเพียกันได้ผู้เบาหูหนวกกันขอเพียงมากยังไงอยากฟังซ้ำคำที่เธอบอกฉันคืนนั้นจำได้ไหมปัดว่านั่นล่ะมันเป็นอย่างสั้นฟังเบิ่งแล้วก็คักแม่อยู่ได้เนาะแม่เนาะชีวิตของคนเฮาแม่คิดว่าอีหยังมันสำคัญที่สุดเนาะร่างกายเฮาเนาะแม่นบ่ครับคันแขนด้วนไปใส่มาใส่กะลำบากนะครับคันขาด้วนไปใส่มาใส่กะยุ่งยากนั่นนะครับยิ่งตาบ่เห็นหุ้งนี่แล้วเลยเนี่ยผมเห็นอยู่อันสะพานร้อยบขส.ขอนแก่นเนี่ยเอ้ยนั่งเลี้ยงกันอยู่พากันนั่งขอท่านไอ้อันแขนด้วนว่างได้ไอ้แขนด้วนมึงเห็นสาวอันที่ย่างพานเฮาไปเมื่อกี้นี่บ่ว่าสั่นแขนด้วนว่ากูได้กอดแล้วเด้เนี่ยว่าสั่นเบาแขนด้วนว่าเบาขาด้วนว่างใดวะนี่เบาขาด้วนเฮ้ยบักขามึงมึงคุยเถอะเนาะเมื่อวานนี่มันยังไปย่างหลินเส้นท่านกับกูอยู่เด้ปวดได้เบาขาด้วนเพิ่นคุยใส่ทับมัวอันบัดนี้อันเบาหูหนวกกับเบาขึ้นได้บัดนี้อันหูหนวกโอ้กูมาอยากไล่สุนี่เถียงกันแต่เฮือว่าซั่นสู้อย่ามาคุยอย่ามาเถียงแซ่กันกูอยากไล่ว่าซั่นเบาหูหนวกว่าเบาตาบอดว่างใดเบาตาบอดคันสู้เถียงกันแล้วสู้กันตีกันคากันยากกันอีกอยู่น้ำกันแล้วบ่ฮักกันเว้าขึ้นแล้วก็หาแต่เลี้ยงเถียงกันนี่ๆๆไปอยู่ทั้งเงินกูบ่อยากเห็นเลือดว่าสั่นเบาตาบอดว่าท่านเห็นบ่ครับแม่เป็นสั่นกันไปได้นี่ก็ได้เอ้าครับพ่อจ๋าแม่จ๋านี่ท่านความนี่ท่านเฮียนเอามาเว้าให้พี่น้องฟังแล้วกับผู้ใดอยากได้กาแฟบักลาจริงๆแล้วอวัยวะทุกส่วนของร่างกายมีความสำคัญเบิดนั่นแหละครับแม่แต่เพียงแต่ว่าหม่องใดมันห่างอีแม่จะคอยชี้ให้ความสำคัญกับมันดีบ่ครับถ้าเกิดว่าเฮาดูแลมันไปตั้งแต่พี่ละคันผมสิเปรียบเทียบว่ากาแฟฮ้อมคอฟฟี่กับ DLC มันทำหน้าที่แตกต่างกันหม่องใดคันผมสิเปรียบเทียบให้แม่ให้พ่อฟังก็คือกาแฟฮ้อมคอฟฟี่ทำหน้าที่เหมือนกับผู้รับเหมาก่อสร้างครับแม่นะครับตั้งแต่ถมที่พี่ละนะครับมันสิเป็นหลุมเป็นบ่อหม่องใดถมให้ย่างดีแล้วก็ฉาบปูนก่ออิฐเฮ็ดหลังคาเฮ็ดบ้านเฮ็ดหน้าต่างเฮ็ดหยังก็เปรียบเทียบใส่กับร่างกายของเฮาหัวเข่ามันดังเนื่องจากมันสึกก็มีการถมด้วยคอลลาเจนนะครับเนาะเส้นเอ็นมันสึกร้อนกล้ามเนื้อมันนะครับบ่มีเหี้ยมีแห้งนั่นแหละครับพ่อจ๋านะครับเขาเรียกว่าปรับปรุงบ้านทั้งหลังด้วยผู้รับเหมาก่อสร้างครับแม่จ๋ากะสิดีตรงนี้บัดนี้ DLC ทําหน้าที่เป็นหยังบัดนี้ DLC เป็นสร้างซ่อมเนี่ยเป็นสร้างซ่อมคันหน้าต่างห่างมันก็ไปแก้ตรงหน้าต่างคันอันอีหยังก็อันคันไอ้วงกบประตูพังก็ไปแก้วงกบหลังคาสอดก็ไปแก้หลังคานี่ DLC แก้ปวดเมื่อยปวดมองใดแก้มองนั่นว่าสันเถาะด้วยสมุนไพร10ชนิดโฟกัสไปตรงจุดเลยบัดนี้ยาแก้ปวดทั่วไปที่แม่ซื้อกินมักกินหลายมันไงอันนี้ผมจะอธิบายแบบสั้นๆแล้วแม่จะเข้าใจเลยครับว่ายาแก้ปวดทำไมจะต้องหยุดกินแล้วเวลาเขาเจ็บเขาปวดเจ
ถึงต้องมากิน DLC แทนแม่เข้าใจบริบทของการทำงาน DLC แล้วเนาะครับเนาะคือสมุนไพรทั้ง10ชนิดเนี่ยมันทำหน้าที่คนละฝ่ายนะครับร่างกายเฮาปวดส่วนนึงก็เกิดจากเอ็นตึงกับมีเถาเอ็นอ่อนร่างกายเฮาปวดจากไอ้เขาเอิ้นว่าไอ้กดยูริกมันไปค้างอยู่ในคอในเส้นในเอ็นนะเสี่ยมันก็ต้องมีการขับการออกด้วยสมุนไพรแม่นบ่ครับแม่จ๋านั่นร่างกายของเฮามันมีฮอนวูบๆบ่วาบนะครับระบบการย่อยบ่ดีก็ต้องมีการดีท็อกออกด้วยกรวดน้ําเต้าให้เป็นยาเย็นสมุนไพรเย็นไปเสียอันนี้เขาเรียกว่าแก้แต่ละจุดแต่ละอย่างที่ลูกเต้าเคยเว้าแต่ละมือส่วนยาแก้ปวดทั่วไปยาเคมีนี่มันจะทําหน้าที่แบบนี้ได้ครับพอเฮากินลงไปปั๊บร่างกายกระเพาะดูดซึมปั๊บผ่านไปที่ตับนะครับเพื่อที่จะขจัดของเสียออกทำหน้าที่หนักเลยแล้วที่เหลือนี่เลี้ยงเข้าเส้นเลือดเส้นเลือดแป๊บปั๊บบ่ไปใส่เลยครับแม่เพราะว่ามันบ่ฮู้ว่ามันสิไปแก้ตรงใดยาแก้ปวดมันสิเลี้ยงขึ้นสมองอย่างเดียวเลยแล้วไปปิดสมองแม่ครับไปปิดสมองแบบพ่อคุณล้ำคำแหงอ่ะนะบ่ให้คนเอาระฆังมาสั่นนั่นนะน้ำท่วมบ้านก็บ่ต้องมาสั่นระฆังอยู่นี้ไฟไหม้บ้านก็บ่ต้องมาบอกผู้ใหญ่บ้านจังซี่นะกลายเป็นว่าสมองนี่มันสิทำหน้าที่ถือไปเลยบ่ให้ปวดนะครับกลายเป็นว่าเฮาก็เลยรู้สึกว่าบ่เจ็บแต่ความอักเสบความบวมความเค็งความตึงยังคงอยู่เซาสังเกตบ่พอเบิดฤทธิ์ยาบัดนี้นะครับมันเซาบอกผู้ใหญ่บ้านแล้วมันเซาปิดแล้วนะครับพอผู้ใหญ่บ้านฮู้ปั๊บปวดหนักกว่าเก่าเลยจั๊วดมาบักแห้งเลยนั่นแหละครับแม่แก้คนละแบบแก้ไขคนละแบบ3อย่างนี่ที่ลูกเอามาให้พ่อแม่กาแฟคอลลาเจนเน้นเป็นผู้รับเหมาสั่งบ้านสั่งซองให้ความสดชื่นกับพี่กับน้องส่วนยาแคปซูลสมุนไพร DLC อันนี้เป็นผู้สร้างสมแก้แต่ละจุดนะครับพัฒนาแก้ไขแต่ละหม่องแต่ละแก่ไปตามตำราสมุนไพรไทย10ชนิดนะครับแก้ไขตรงจุดให้พี่น้องได้แก้ปัญหาความปวดเมื่อยส่วนยาเคมียาแก้ปวดหยุดได้หยุดครับแม่อันตรายไหนตับจะต้องทำงานหนักไหนจะต้องเลี้ยงเหล้าของไปกดแค่เส้นประสาทให้เฮานะครับเนาะเหตุการณ์เหตุงานทั้งสู่ต่อไปบัดนี้ความอักเสบบ่ได้แก้ไขกล้ามเนื้อบ่ได้พัฒนาสุดท้ายกลายเป็นมึนเป็นซ่าลังคนหนักมากพ่อๆหยุดกินบ่ได้ครับแม่คันหยุดกินก็เฮ็ดงานบ่ได้จังซี่นะเฮามาปฏิวัติพัฒนาเจ้าของใหม่เนาะเอาแบบให้มันตรงจุดแก้ไขไปทีละอย่างทีละแนวจังซี่ละกับบักลาสยามไส้ก็ได้เนาะพ่อเนาะเอา043009กด83โตอีพ่ออีแม่อยู่หม่องใดเจียใดซอกเหลือบใดคันฟังรายการลูกเต้าอยู่ขอบพระคุณหลายๆเด้อครับเด้อขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่หลายๆที่ให้กำลังใจลูกเต้ามาทูบมหาลาภอย่าให้ขาดเด้อล่ะมันใกล้มือแล้วสยามไส้บ่ให้ขาดบ่ให้ขาดบ่ให้ขาดนะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ใดสนอกสนใจอยากได้ก็จะค่อยโทรหาลูกหาหลานติดไปนำอยู่แล้วล่ะแม่จ๋า043 009กด83โตสิให้ฟังเทศแลได้บ่นี่จบเทศแลจบเทศแลมานะครับเนาะเว้าจาหน้าไม้กันเด้อแพ่แม่เด้อผู้อยากล่ําก็มาล่ําผู้อยากร้องก็มาร้องนะครับเนาะเออแล้วก็ช่วงท้ายก็สิมีการประมูลกันคือเก่ามื้อนี้สิเอาคณะเทศเสียงท่องทํานองสารพันยะให้อีพ่ออีแม่ฟังม่วนๆกันจักก่อนซะก่อนครับแม่จ๋า3 2 1

เตียนโยมพ่อโยมแม่ทั้งหลายก็ได้ออกจากบ้านมาแล้วหักใจตั้งต่อพระธรรมนะมีความสุขเลิศล้ำนั่นคำสั่งผู้ติสาตัดลงเป็นตอนตอนเพื่อบรรทอนนั้นความกุมนะเพิ่นบอกว่ากิเลสสุมใจเจ้าสิบางเบาบ่ห่มห่อการฟังเทศน์นี่ละแม่

การทำบุญจังสินั่นคอยเกิดความสุขเจ้าสิให้ความทุกข์กันฟอกฝนนั่นใจแจ้งต่างมาดัดหรือแปลงในนิสัยของเจ้าหรือต่างขวดต่างเก่าให้ไล่ล่างดอกความสัวบุญนั้นมีอยู่ทั่วเหตุจู่ใส่ก็หากได้กันใจเจ้านั้นเสื้อถือแม่ส่วนเอ้ยคำว่าบุญบุญนี้เหตุกันได้อยู่สู่เมื่อบ่เลือกคำนั้นเหลือสายราษฎรนายดอกแกกินก็ทำได้ว่าจะทำลงแล้วเสียนแปลวดอก

ของเฮาว่านี่มืดเด้ามีบ่อนแจ้งฮ้อนกะเราดับมีเย็นปีนกับตายทั้งสองเป็นสายกันมาเจ้าดังดินกับฝ่าเดี๋ยวนี้ในเวลาบ่ท่านลวงสังขารบ่ท่านลวงดวงบ่ท่านบนไม้ไฟบ่ท่านลูกกลมดอกสุ่มเจ้าชีเท่าปิวความเตี้ยวกายอ่อนก็มีมากขึ้นคือว่าตัณหาความอยากได้ผู้ใดแล้วบ่ตั้งกันองค์พระพุทธเจ้าเพิ่นว่าตัณหานั้นมันคือดังตีนเกวียนคนนั้นเหมือนกับงัวสิแก่ไปดอกทั้งล่อหนักทั้งข้อทั้งก้นตนตัวปั่นตะกวงตัวใดฉลาดดูสลัดทิ่มแล้วแล่นหนีเจ้าของเสียคันหรือข้าให้ตายซะก็บ่ห่วงรู้จักบ่วงล่องคล้องบ่มาคล้องนั่นเจียวพันล่ะเพิ่นบอกว่าถ้าผู้ใดเป็นจังซั่นสิฮู้ฮ้อมกันนักเบาอันความเมาความหลงดอกเกิดตายเสียนเกฮังจงแสวงหาพ้นกับความเมาวันฉันว่าองค์สัมมาเพิ่นจิพ่อกันจริงแก้งบ่แต่งเติมให้เจ้าเจียดเพิ่งเอ้ยโยมพ่อโยมแม่เอ้ยตั้งแต่เจ้าเกิดมาจนกระทั่งสู่มื้อนี้แม่นผู้ใดสิถามหรือผู้ใดสิสอก็โยมเจ้าก็บ่ค่าแต่เมื่อตายนั้นหน้าบ่มีผู้สิมองเห็นดอกแม่ใหญ่เป็นกังเวียนกังคืนสว่างบ่เห็นดอกพ่อหน่อยอันนี้เหลือมีแต่พากันสร้างมาทำงานจนว่าจอยสำหรับเมื่อสิมีมอยบ่จักซ้ำดอกทอใหญ่เพิ่นบอกว่าตายไปแล้วเอาไปน้ำกะบ่ได้ดอกมามีงัวควายรวยเงินพันเงินแสนกะบ่เอา

บางกูนี่เสียดายแล้วก็ได้เป่าสิ่งเดียวไปน้ำก็บ่มีแต่ละชิ้นนั้นตายแล้วก็ปล่อยวางว่าอย่างดีเขาก็พากันให้มักโจกเสียมกับมีดเกี่ยวมีแต่แนวเบี้ยวเบี้ยวนั้นไฟไหม้จนว่าดำแถมเงินคำนั้นก็บอกพ่อลอยง้อยหัวล้วงยัดใส่ปากเพิ่งปิดตาพวกเจ้าดอกมือซ้ำก็มัดน้ำคำเขาว่าจะเบาให้เอาเงินไปจ้างทีหรืออีเมียพนาเก็บเงินไว้ให้มันดีมูสิมาหยาดแย่งเจ้าแพงไว้อย่าแบงไผ่มัดย้ำไปเก็บกลางพากันหาจนตาตีบัดความเบาบอกให้เอาไปจ้างทีเขาลดควดสอบคนนั้นหาพ่อสู่สตางค์โอ้ยสิจ้างทางจังไหนได้ขั้นผู้ใดหาเห็นเขาก็ว่าโศกใหญ่ว่าเล่าให้แก่ข่อยเสียวไว้ตะเฮ็ดมูลน้อยก็เกิดยังวุ่นญาติแย่งมรดกถึงกับติเตะโชกกันต่อยกันก็เคยพอมีอย่างนอกนี่ตายเป็นผีนี้เป็นเอื้อนขันบ่ทำความดีเขาก็พากันเว้าเพิ่นดอกโคตรคนก้นตะกุลนะแหนงสุดทำบุญไว้บ่เสียหายเจ้าได้เป่าดวงใส่เกลือกับบ่

ฟังอาจารย์เพิ่นเทศแล้วแม่เข้าใจบริบทเนื้อหาบ่เพิ่นบอกว่าคนเฮาหาสิเป็นสิตายเอากับเมืองสวรรค์เอาลงเมืองนรกไปนำเจ้าของบ่ได้จักอย่างนะครับแบมือออกเรียบร้อยนะครับกระเบียนห้างกับบักจอบที่อีแม่เคยกัดเขียวใส่พวดพวดตอนกินกาแฟสยามใส่เพิ่นก็เอาไปเผาน้ำเลยได้สำนันโอ้ยคำเบาแล้วว่าเป็นผีเจ้าทีบัดไปถามดีๆกับบ่มีโฉนดซ้ำน้อเจ้าน้อมาเลียใจเด้กิ่งไปมาดวงจิตเพ่งเสงตัวเองเป็นตานายปากว่าเบื่อเขาหลายบ่อยากเห็นบ่อยากพ่อแต่ใจน้อห่วงบ่หายเแผนการเขาหดไล่ว่าเขาหลอกว่าเขาลวงแท้ใจห่วงเห็นเขาเข็ดบ่เศร้ากะนอนกูม โอ้สยามไส้กะแหล่เป็นอยู่ที่ลูกหล่าโอ้ยแม่ผมก็เคยบวชอยู่น้อยเห็นว่ากะไดกะย้อนแหล่ก่อนนี่ละก่อนหลวงพ่อสิให้สิกกะไดโอ้ยจะแม่นคักแม่นแน่ก็สิสิกนี่บ่แม่นหยังเด้คิดน้ำลีลาว่าดีลีลาว่าดีนี่ฮักแพ่งกันหลายอยู่นำกันมาหลายซาหลายปีหวังว่าสิเอาเป็นสู่เป็นแฟนแต่ว่าตะกี้แต่ก่อนเนาะเว้าไม่คือไม่อันบักลาไปบวชลีลาว่าดีกะขายลาบขายก้อยตีหนึ่งตีสองนี่เพิ่นกับปาดสิ้นโต๊ะคงเอาไปส่งหลวงพี่ว่าเป็นมือไม้ละสันได้ระยะหลังลีลาวดีแล้วว่าสนใจเย่ดีไหมตั้งแต่ได้รับจดหมายจากสุวัจนกุมารเลวตาก็เลยตัดสินใจนำไปเบิ่งสืบทราบแล้วว่าลีลาวดีไปขายก้อยอยู่หน้าค่ายเสนี จังหวัดอุดรธานีนำบ่ล่ะเลวตานำแล้วเนาะพ่อบ่ล่ะพ่อโอ้ยน้องลีลาวดีเอ้าหลวงพี่สิกละเตียอย่าปากแห้งหัวกะหัดขี่มอเตอร์ไซค์ใหม่ยืมหลวงพ่อมาขั้นเพิ่นขี่ใส่บาทนั่นละโอ้ยน้องคิวกับบ่มีปานกูจีป้มเดือน5เนาะหลวงพี่น้องอย่าว่าหลวงพี่ก็ยังว่าสิกเป็นทิศแล้วลีลาวดีขอสร้อยจูจักหน่อยแน่เอาหลวงพี่มื้อนี้มันเป็นมื้อวันศีลเด้นี่มื้อนกับบุญข้าวสากหลวงพี่คือสิมาถ่ากินก้อยมื้อนี้คือบ่ถ่ากินมื้อบุญข้าวสากคนๆบ่แม่นวิญญาณแม่เด้นี่เปิดโตแม่เปิดโตนี่ผลงานเด้นี่ผลงานลูกชายเด้เนี่ยฟังมาดูมันเป็นตาดำคือมนเข็นบ่รับบทเป็นเลวัตตะร้องเพลงคู่กับลีลาวดี

0: อดก่อนเด้อไอ้เด้อ
1: เอาหลวงพ่อลีลาวันนี้เดี๋ยวเฝ้าคนลีลาวันนี้โอ้ยรอบวันนี้จะไปยังไงบ้านนี้
2: อันรถหลวงพ่อเนี่ยนะลีลาวันนี้อันรถหลวงพ่อเราสิบ่มีแนวใส่ขี่บินบาดมือนโอ้ยสิเบื่อเสียวันนี้ขักแนวพวกเป็นตายขี่มาซุ่มซีซุ่มหาต้นไหนเนาะรถหลวงพ่อเราไปขี่ไปบินบาดไม่ออกซื้อใส่กองกระถินปีกายนี่ตัวนี่โบ้ยจนแบตเสียมแล้วก็ยังขี่อยู่ธรรมดาแล้วหลวงปู่เฒ่าอยากบินทบาทสิยังคือจังพระนุ่มพาเนียนเน้นน้อยได้ลืมก็ต้องไปแบบนี้แล้วเนาะอ๋อคักแน่แม่จ๋าเวลาใกล้สิเบิดแล้วแม่จ๋า043009กด83ตัวล่องซื้อไปกินบ้างเนี่ยเด้อกาแฟลูกไส้นุ่มสยามใช่กระไรนะครับผู้บ่เคยกินกาแฟยังต้องล่องเลยครับแม่จ๋าผู้บ่เคยกินกาแฟยังต้องล่องเลยนึงคือคาเฟอีนมันตำใจมันจะบ่ซันเข้ากินได้แบบสบายใจกินได้แบบบ่ต้องกังวลใจเนาะแม่เนาะแล้วก็อันที่2เด้อแม่เด้อเหตุผลที่ต้องกินกาแฟบักลาคือกินเพื่อความปลอดภัยกับสุขภาพถ้าหากเปรียบเทียบกับกาแฟทั่วไปกาแฟตัวนี้มันบ่มีน้ําตาลกาแฟตัวนี้มันบ่มีครีมเทียมที่มีไขมันท่านอันนี้เขาเอิ้นว่ากาแฟที่ปลอดภัยส่วนได้ประโยชน์ปลอดภัยได้ประโยชน์ได้คอลลาเจนไปเสริมน้ํามันไขคอได้เรื่องเล่าของคอลลาเจนไปเสริมกระดูกอ่อนได้คอลลาเจนไปเสริมผิวพรรณของพ่อของแม่บ้านเฮากันนะครับสวัสดีครับนุ่มสยามไซครับฮัลโหลได้ยินบ่ครับมาคือส่งมิดแท้เนาะได้ยินบ่เนาะอันสัญญาณโทรศัพท์บ่ดีครับอีพ่ออีแม่โทรมาใหม่เด้อครับนี่วันซารถเราแต่สิเป็นอีพ่อหรือเป็นอีแม่ละอาศัยต่อมาเลยครับผม043009888อันนี้เป็นเบอร์ตรงที่สามารถโทรคุยกับลูกได้แม่ครับตั้งแต่มืออื่นเป็นต้นไปเนี่ยผมสิไปจัดรายการอยู่ที่ออฟฟิศบริษัทนั่นหมายถึงเขาสิได้มีโอกาสคุยกันง่ายขึ้นอยู่ดอกแล้วก็สิได้คุยกันดูขึ้นเพราะว่าคันจัดอยู่บ้านเบิดรายการก็ไปหาลีนอนสินะคันเขาออฟฟิศก็ว้ายเนาะนั่งรับสายซอยทีมงานอยู่หันแล้วฮัลโหล
3: ฮัลโหลค่ะ
2: จ้า
3: ส
2: ั่
3: งกาแฟนะคะสั่งกาแฟ
2: โอ้สั่งกาแฟเนาะเอ้ยเอาแบบไหนจ้าเอ้ย
3: เอา
2: 2
3: กล่องค่ะ
2: 2กล่อง290พอบ
3: ่พอค่ะเหมือนคนจังไม่ก็ได้ค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อคนสั่งนี่พอบ
3: ่คนสั่งนี่บ่พอปานใด
2: ค่ะคนดีเขาบ่มากินดอกกาแฟคอลลาเจนเขาไปกินกาแฟที่อินวันพุ่นประหยัดไปอีกละจ้าจ้าเดี๋ยวซีส่งให้คุณเพลินตาพิลาวันเนาะแมนบอครับ
3: แมนค่ะ
2: มือเป็นตาลบอยู่บอเศร้าเนาะสายตาของเจ้าเนาะเดี๋ยวเบื้องนั้นเบื้องนี้
3: เจ้าปันใด
2: หรอกค่ะคักหลายได้ครับเดี๋ยวส่งให้เด้อขอบคุณหลายๆเด้อครับผม
3: ค่ะ
2: เป็นไรล่ะกินไปแล้วเรายกแรกนะคือบอ
3: วิ่งกินไปหลายรอบแล้วเด้ค่ะ
2: อ๋อหลายยกแล้วทีครับเนี่ย
3: แมน
2: โอ้ยามปันผีบ้าได้กบบ่เนี่ยมาจากหม่องเก่าง
3: ามล่ะค่ะคุณแม่ก็ติดนุ่มสยามใจ
2: ผมแมนบอครับอันคุณลูกเป็นจังไดเป็นเลขาติเนี่ย
3: คุณลูกเป็นเลขา
2: เราให้บ่ล่ะให้กินน้ําบ
3: ่บ่ค่ะ
2: ให้กินใน
3: กินอย่างอื่น
2: ให้กินในแม่บัดกะอันค่าดองสิได้หลายๆตัวคือแม่นคุณลูกกับแม่นลูก3แล้วก็บ่จักนี่ก็ได้
3: มันก็ว่าข้อ3เนาะค่ะลูก2
2: อ๋อลูก2เนาะโอ้ยสัตว์ละเอาเดี๋ยวสิส่งไปให้เด้อครับได้ขอบคุณหลายๆจ้า
3: ค่ะ
2: นั่นแหละเขาเรียกว่าลูกอมลูกอมแม่ซื้อลูกกินกาแฟเด้กาแฟแม่ต้องไปซื้อว่ากาแฟแม่ละเพราะว่าหยังเพราะว่าลูกซื้อแม่จะค่อยได้กินแม่เอ้ยกินรสกาแฟลูกจังได๋ก็บ่ขาดทุนบ่ขาดทุนตั้งแต่เขาลดราคาจากกล่องละ350เหลือกล่องละ145บาทพวกเจ้าก็บ่ขาดทุนแล้วถามว่าเอ้ยบ่แม่นขึ้นราคาแล้วทำทามาลดซื้อๆติผมจะให้คำตอบแม่แบบฟังแล้วเครียดตอบเจ็บจะมับเลยกาแฟที่มันราคาแพงขึ้นเป็น300หรือ400เนี่ยบ่แม่นราคาที่มันเป็นราคาที่แพงเด้แม่แต่มันแพงน้ำหญ้าหวานนะครับมันแพงน้ำไขมันท่านโดยเขาตัดไขมันท่านออกแล้วเขาใส่ถั่วขาวบักเผาเทียนแล้วก็ได้สมุนไพรคอลลาเจนมันเลยแพงมันบ่คือที่อินวันพวกซองละ5บาท10บาทเด้วันดีครับฮัลโหล
4: สนามใช้บ่นี
2: ่สนามใช้จังได๋สนามใช้น่ะพ่อผมอันนี้สยามไซ
4: ว่าสยามใช้เสียงที่ไพ่หลวงไหมล่ะ
2: อันเด็กก็แม
4: ่ยาไพ่หลวงแม
2: ่โอ้แม่อยากได้ไพ่หลวงจีแม่
4: ไปเจ้าไหนไปเจ้าไหนพ่อเราเป็นซ่าแม่แต่ยิ่งจะโดนเลี้ยวแม่งว่าก็เปิดพ
2: ่
4: อ
2: โอ้ครับแม่โอ้มันจะไหนน้อไหนน้อบ่ไหนน้ออืมสิว่าซ้ำซื้อเลขตัวติละแม่มันคือเอาหลายอย่างแท้ลูกขายแต่กาแฟตัวแม่ช่วงเนี้ยครับแม่ขายแต่กาแฟคอลลาเจน
4: ไพ่หลวงอยู่ใส่หลังแม่
2: เดี๋ยวสิไปสืบไผ่แล้วสิโทษกลับไปบอกข้าวเด้อไผ่หลวงเด้อมันของดีเกได้เน
4: า
2: ะบ่แม่น
4: สิคิดเพิ่นว่าแก้ซาสันดิ
2: แก้ซาติแม่ของลูกมันเป็นยา DLC ตัวแม่ยาแก้ปวดเมื่อย DLC แก้เหมือนแก้ซาเกี่ยวกินติน
4: สืบไผ่แม่แน่บัดนี้อยู่โทรทัศน์ใส่บุ๋มแม่ก็เปิดหาอันช่อง89ก็บ่เห็นแม่ได้ยินเพิ่นเว้าตะโดนแล้วเด
2: ้อ๋อได้ตัวบ่ยากเด้เดี๋ยวสิเดี๋ยวจัดรายการแล้วสิไปสืบไผ่เราสิส่งข่าวเด้อแม่เด้อครับ
4: พ่อเบอร์นี่เด้อลูกหลาน
2: ครับครับครับแม่ครับอืมอีพ่อที่เราเป็นมื้นเป็นซ่า
4: โอ้เราเปลี่ยนลูกเป็นหอดศิลป์นะครับลิ้น
2: อืม
4: ต้องไปกินยาสีอยู่แต่ว่าได้ยินเพิ่นว่าไผ่หลวง
2: โอ้ก็เลยอยากสืบให้แล้ว
4: จะโดนเรียกแม่เปิดที่แรกแม่ได้ยินว่าไผ่หลวงซั่นเด
2: ้อันคันมันไผ่หลวงมันบ่มีกระดึกพวกไผ่หญ้าไผ่หยังข้างบ้านไปก้อนเปียงค่อยถือไผ่ละ15บาทนึงนั่นต้มให้กินร
4: ถกินอยู่ลูกอันเพิ่นว่ายาไผ่หลวงแม่ต้อง กระโดดเลยบ่มีสันเดีย ลูก
2: เดี๋ยวต้องไปค้นให้แม่แล้วล่ะให้มันได้เนาะแม่เนาะเอาให้มันเจ็บใจแม่ครับครับ
4: พ่อกล
2: ับ
4: เบอร์นี่นะลูกเด้อ
2: ครับมีแต่ไอ้แต่พีแม่แต่น้องแต่นุ่งทีมงานดีเจมันหลายพวกดอกผู้นึงกับอันใครอันนึงนะครับอาจจะสับสนหลงกันแน่แต่บ่เป็นหยังครับเดี๋ยวเอิ้นหาให้ก็ได้นะครับรู้จักกันเบิดละนะครับขายบ่คือกันนะครับเนาะคือจังพานี่ละครับพาวัดป้ากับพาบ้านนี่ละลังเทียนี่บินทบาทพ่อกันนี่ก็เอาเจ้าเป็นได้ละมันบ่มื้อเนี่ยอู้ยมันอยู่ไปพ่ออันแม่ออกมาจากกันเยอรมันนี่เขามาดักใส่บาทพอดีโอ้ยเตรียมบอกกอกเอามาขอจักหน่อยในเปียงนั่นแม่ว่าซั่นพี่ซ่ากับ MK นั่นแม่ว่าซั่น ขอบินทบาทในเปียงบ่ได้ฉันจักเทียนนั่นล่ะคือพาวัดป้ากับวัดบ้านพ่อกันนั่นล่ะได้อยู่เกื้อหนุนกันได้อยู่แต่ว่าของลูกเนี่ยแม่ลูกขายนี่เน้นความเจ็บปวดเด้อหลักๆได้กับมื้นซาคันปวดคักๆเอา DLC คันรู้สึกหัวเข่าค้อนแอวลั่นปวดหัวเข่าลูกย่อบ่สะดวกเป็นน้ำมันไขคอเบิดจังซี่กะจังค่อยเอานะครับเนาะกาแฟห้องคอฟฟี่ไป2อย่างมันทำหน้าที่คล้ายๆกันแต่บ่คือกันส่วนกาแฟทำหน้าที่เหมือนกับยากะละมั่งซอดนะครับเนาะหลังคาหัวคือจังอบต.มาถมถนนหนทางที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อนั่นแหละพ่อแบบนั้นแล้วมันยาไปเรื่อยเติมไปเรื่อยเพราะฉะนั้นอีแม่ต้องกินต่อเนื่องนะครับแต่ว่าคอลลาเจนมันบ่ได้แค่น้ำมันไขคอมันจะได้ประโยชน์ไปเรื่องเล่าของนะครับเนาะมันจะได้ประโยชน์ไปฮอดเรื่องเล่าของผิวพรรณนะครับอันนี้สำคัญส่วนยานี่เว้าเรื่องเดียวเลยคือไปแก้แต่ละจุดหลังคาซอดก็ไปแก้หลังคาซอดหน้าต่างห้างก็แก้หน้าต่างห้างปวดมองใดแก้มองนั่นสำหรับ DLC สวัสดีครับสวัสดีครับนุ่มสยามไส้ครับ
0: สวัสดีครับสยามไส้ครับเอ้าบ่ว่าโทรเขาจังได๋ก็โทรบ่ได้สิบ่บ่น DLC น่ะ
2: โอ้ยมันเหลือใจแล้วบ่ทันเนาะติเอาซั่นติพ่อห่วยมันเหลือเอาอยากบัดอยากได้ DLC ติพ่อ
0: เปิด
2: คันดักสั้นคันพ่อว่างสั้นลูกกระบอกกินคัดเอ้าว่าจังสั้นลูกกระบอกกินคัดเปิดมาเลยราคาเท่าไหร่พ่อ DLC 2กล้องจาก580บาทเหลือเพียง100บาทพ่อเอาเท่าไหร่พ่อให้เท่าไหร
0: ่200ครับ
2: โอ้ยมาเปิดราคายั่วยวนคนขะเจ้ามาเกิดมันตกรอบเพียงไหนพ่อสร้างหัวมันเนาะ
0: ฮะว่านี่โทษจังได๋ก็โทษบ่เข้าเนาะโทษจังได๋ก็โทษบ่ติด
2: มี
0: คนป
2: รับ บนโอ้เสียดายเนาะพ่อเนาะเมื่อวานนี่ครับ
0: แม่
2: เออเอา
0: สยามชัยหลายคันบ่ได้กันสิประมูลคู่มือล่ะ
2: วายเอามันจนได้กล้องละ50บาทพุ่นมันงามตัวอืม
0: ครับ
2: ขอบคุณครับพ่อครับขอบคุณครับพ่อครับอ่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าได้เวลาประมูลสินค้าแล้วกาแฟ4กล่องเริ่มต้นที่100บาทกาแฟ4กล่องเริ่มต้นที่100บาท DLC 2กล่องเริ่มต้นที่100บาทตอนนี้คุณพ่อเพิ่มมาให้ลูกชายเป็น200บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครที่อยากได้ DLC พ่อต้องซื้อที่ราคา300บาทแต่จะได้2กล่อง300บาทแต่จะได้2กล่องหรือ400บาทแล้วแต่คุณพ่อตัดสินใจนี่คือช่วงประมูลสินค้าอย่าให้สินค้าตัวนี้ตกไปอยู่คำตะกร้าเด็ดขาดเพราะว่าคุณแม่มณีวันแกจะบ่อยู่บ่เศร้าหลังจากกิน DLC แล้วหัวเข่าแกเศร้าปวดแกก็จะไปแต่ทุ่งไร่ทุ่งนาแกจะไปแต่วัดแต่วาสยามไส้แล้วว่าDLCตอนนี้อยู่200แล้วว่าไอ้แต่ว่ากาแฟเนี่ยเริ่มต้นที่ร้อยนึงอ้าวหวัดดีครับสยามไส้ครับผม
4: ครับประมูลเองย่าแล้วจ้า
2: พ่ออีคำตะกร้าอีพ่อคำตะกร้าเราให้มา200แม่ให้เท่าไหร่ครับ2กล่อง
4: แล้วก็แม่ให้295
2: แม่มันเอาไปมันเพิ่มทีละ100เอาเป็น300ไปลดเนาะแม่เนาะดีบ่อีก5บาทนึงดอก
4: จ
2: ้
4: า
2: จ้าโอ้มาหาคอคนเสนาโนกดแต่เนาะบัดนี้เนาะแม่
4: กาแฟพร้อมด้วยค่ะ
2: กาแฟนี่กาแฟกระสิประมุนเตี้ย
4: จ้าก
2: ับเอาอย่างเดียวก่อนเอาDLCก่อนเลาะให้คนอื่นได้น้ําแม่น้องคายจําได้อยู่อีแม่เสมียนเนาะแม
4: ่
2: โอ้โอ้แม่สำเนียงบ่แม่เสียมียนเนาะบ่ได้ลืมไปโอเคโอเคแม่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับยายสำเนียงมาที่300บาท DLC ปาดอยู่ไกลกันบ่ละเฮือนไอ้อันสกลนครกับน้องคายไกลกันอยู่บ่แม่นหยังดอกคันอยู่ใกล้กันยันไปดักตีกันน่ะนะผู้เฒ่าสิมาตีกันย่องสยามไส้บ่เป็นท่าดิโอ้ยเนาะหวัดดีครับสยามไส้ครับผมอะโลเอากดได้แล้วได้แล้วมาเลยครับเว้าเลยเว้าเลยไอ้เว้าเลย
4: 300บา
2: ท DLC โอ้ยพอเอ้ยอย่าเปิดวิทยุทอนมันสิถามนี่เสียโอกาสมาวางได้
4: ได ้ผมมุ่นแม่นนี่ล่ะ
2: เอากาแฟหรือว่าเสี่ยว DLC ครับแม่ว่าเลยครับแม่อยากได้หยัง
4: กาแฟ
2: ตอนแม่กับกาแฟหัวก็เปิดรายการแรกครับบ่ทันได้มีผู้ใดเอาเริ่มต้นที่ร้อยนึงสี่กล่องแม่ให้เท่าไหร่ขึ้นที่ละร้อย
4: เริ่มต้นตีแล้วเนี่ย
2: ตอนนี้เริ่มต้นแม่เป็นคนสตาร์ทแม่ให้เท่าไหร่ก็ได้ให้3ให้2ให้4เว้ากันไม่ลดก็ได้ยายตกรอบคืออีพ่ออายุสกลเถาะอื้อให้เท่าไหร
4: ่แต่ก็ต้องเน
2: ี่ย4เอา4กล่องแถมน้ํามันนวดกับสบู่พร้อมหมดแล้วเนาะค่าส่งบ่มีให้เท่าไหร
4: ่
2: ให้เท่าไหร่
4: ให้300
2: เอาละ300ครับแม่คันมีคนมา400ก็สร้างหัวเขาตอนเนาะแม่เนาะอภัยให้เรียบเนาะแม่เนาะครับแม่แต่แม่ให้300โอ้300นี่ก็ถือว่าราคาพอฟังอยู่ได้มัน
4: ขึ้น400ก็ได
2: ้เอา400เลยนะแม่เนาะกันไปเลยนะอีแม่คำหวานแม่นบ่น่ะแม่นแม่คำหวานบ่
4: แม่น
2: โอ้คนหนองบัวแดงนี่สู่ส้นดีปั่นง้วกระทิ้งทุ่งกุลาแท้วะโอเคโอเคอุ้ยสาวเดียวเลยวะจ้าแม่ข้าวหวานตอนนี้มาอยู่ที่400แล้วครับจากร้อยนึงพุ่งเลยแม่ข้าวหวานมาพุ่งครับแม่โอ้ยผมเลยว่าบริเวณกระทิ่งเถามาจากทงกุล่าที่มาแห้งแท้อีพ่ออยู่พระว่าฤทธิ์พ่อว่าฤทธิ์อย่าไปย่านคนว่าฤทธิ์บ่เคยย่านคนบอกรถซีกล้องอัน DLC 2กล้องเพิ่นให้มาแล้วตอนนี้300อยู่ทางอีเมสเมียนอยู่ทางพลวิสัยพ่อโทรมาเลยคอยให้ลูกไส้คอยเลย 2,000 กาแฟ2อันเดียวซี่2กล้องเนี่ยคอยให้ 2,000 ไปเลยมีผู้ใดกล้ายุ่งกับคอยว่าวันนี้โหลดพ่อ พ่อ2กล้องอย่าถึงขั้น 2,000 เถอะแต่กัน2กล้อง400นี่ก็โหดพอแห้งแล้วนะครับผมจะนับได้บัดนี้เด้อสรุปแล้วแม่สมียนสิได้ DLC จาก2กล่อง500บาทเหลืออยู่ที่นะครับ300บาทสรุปแล้วอีแม่อยู่ทั้งชัยภูมิจะได้กาแฟ4กล่อง400บาทบ่แถมน้ำมันนวดและสบู่สิมีผู้ใดบ่ผมนับเลยเด้อ1เอ้า2 3ผมมาจนได้เว้ยอู้หวัดดีครับนุ่มสยามไซครับ
5: สยามชัยประมูลจบประมูลใน DLC นะ
2: พ่อตอนนี้มัน300แล้วพ่อให้เท่าไหร่ครับ400หรือ5
5: 450
2: โอ้450พ่อขึ้นเที่ยละ100ขึ้นเที่ยละ100คันบ่500ก็400พ่อ
5: 500ก็ได้
2: อู้กำไร80บาทเหมือนตัวนี่แม่เออเอาห่วยอย่านวดได้อยู่แล้วแม่บ่ต้องห่วงอันใดเก่าแต่ยี่พ่อออกนาเนาะเจ้าของส่งสัญญาณอย่างเดียวงึดไหลพ่อก็อย่าให้แม่เรากดขี้พ่อคักหลายก็ให้เราออกนาเองแน่อันใดก็ได้
6: ป
2: ว
6: ดขาอยู่ให้แม่กินได้ละ
2: อีแม่ดอกไม้เนี่ยน่ะทกได้ปันยังเนาะครับเอาขอบคุณครับพ่อรอรับนับได้บัดนี้นับเด้อบัดนี้เด้อโอ้ DLC ได้เท่าไหร่ก็ DLC นี่500จาก580ก็สิตันเราต้นน้อยแม่เนาะกาแฟ4กล่อง400บาทอย่าขึ้นไป500ทอว่าผมว่ามันก็ซ้ำสิจบกันเลยนะเอาซ้ำนี่ละเอา1 2 3จบข่าวเบิดเวลาคนได้ DLC ไปคืออีแม่ดอกไม้อยู่หอว่างกลางน้ำสกุลเราตัวนี้อยู่ตำบลทำหัวแดงหนองบัวแดงบ๊ายนะครับแม่ยาทีมเด้อผัวผู้นี้ผ้าสวกผ้าหมานอยู่ดอกเด้อแม่เด้อแม่นฝรั่งเขามาให้ค่าดองไรปันแน่ยาทีมอีพ่อเราเด้อว่าสยามใช่คือบ่ปรึกษาพ่อก่อนแน่กันสิไปบอกแม่ว่าซั่นผัดสิว่าอีเด้นี่ก็ได้เนาะแม่ครับเวลาของรายการเบิดแล้วมื้ออื่นเดี๋ยวมาพ่อกันมื้อนี้ขออภัยเด้อครับคันมันบ่จวดบ่จาดปานใดย่อมละว่าผมบ่ใครมีความพร้อมปานใดปกติรายการผมนี่บ่คลอเคแลพ่อผมจะมีการเตรียมรายการอย่างดีนะครับแต่ละมื้อแม่สังเกตรถจะบ่ซ้ำความเก่าแต่มื้อนี้กว่าสิติดตั้งไม่ติดตั้งมิกติดตั้งระบบที่ไอ้จอคอมพิวเตอร์อย่างลงโปรแกรมเกือบมันเข้ารายการบ่ทันน่ะมื้อเนี่ยเฮาใหญ่ขึ้นใหญ่ตัวที่จัดรายการนี่ไปไว้ออฟฟิศแล้วก็เอาตัวที่อยู่บ้านนี่ใส่ขึ้นใหม่ซะเด้ก็เลยบ่เกือบบ่ทันก็เลยเฮ็ดให้รายการอาจจะบ่เข้มข้นแบบเต็มที่ปานใดนะนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ผ่านไปด้วยดีคันบ่ว่าไงว่าคันเป็นหมอลำปีหน้าเพิ่นก็สิจ้างหนังแล้วมื้อนี้บ่มาตรฐานปานใดแล้วเจอกันใหม่จ้ะแม่พรุ่งนี้จริงๆแล้วผมอยากบอกทุกท่านครับว่ารายการนี้เจตนาอยากให้ท่านมีความสุขรายการนี้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างอยากให้ท่านได้ความคุ้มค่าและก็สุดท้ายรายการนี้อยากจะอยู่ดูแลท่านตลอดไปท่านที่รู้สึกว่าตัวเองหัวเข่าคอนแอลลั่นอีมารถกดเกตลุกก็โอยนั่งก็โอยคันกี้โกยเอาดากขึ้นก่อนลองดูนะพ่อกินกาแฟของลูกมันไม่ได้แค่คอลลาเจนไปเสริมข้อเข่าเส้นเอ็นนะมันยังได้คนที่น้ำหนักเยอะประเภทว่าโบก3ล้อนิ่งกันน่ะเบรกโบก3ล้อแล้วนิ่งกันขนาดไป

0: ั่งกาแฟหนุ่มสยามชัยหอมคอฟฟี่มากินสิเถิดแล้วเจอกันใหม่สยามชัยไปก่อนเด้อแม่รายการของลูกสายแท้ๆอย่าลืมพันแปรดูแลกันเด้อใบหน้าสองท้องอยู่ทกสยังไม่ได้ไทยจนว่าอีแม่นั่งให้ย้อนลูกชายมาขายกาแฟคอลลาเจน
1: ตรงตัวมา
0: ขอบคุณครับ

0: ่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะสุปฏีเผยกระทรวงเศรษฐกิจเตรียมออกแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องหลังหมดไทยช่วยไทยพาสเฟด2ยันพาณิชย์ดูราคาสินค้าไม่ให้รับผลกระทบหลังเฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.25% นางสุปฏีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงการรับมือด้านการค้าและสินค้าในประเทศที่อาจได้รับผลกระทบหลังจากธนาคารกลางสหรัฐมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ครั้งแรกในรอบ3ปีว่าเรื่องราคาสินค้ากระทรวงพาณิชย์ดูแลอยู่ส่วนเรื่องอัตราดอกเบี้ยต้องสอบถามนายเอกนิติทัศน์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังส่วนหลังจากการต่ออายุไทยช่วยไทยไปอีก2เดือนจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นอีกหรือไม่นางสุปจียอมรับว่าขณะนี้กำลังพูดคุยกันอยู่พร้อมระบุว่าจะออกมาเป็นแพ็กเกจของกระทรวงเศรษฐกิจโดยจะต้องมองภาพรวมเพื่อรองรับตัวเลขไตรมาสสุดท้ายของปี2569ด้วยโสพลชูพลังเยาวชนรากฐานประชาธิปไตยปี70เล็งขยายกิจกรรมสู่ภูมิภาคนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยประจำปี2569ในรอบชิงชนะเลิศจำนวน15รางวัลจากที่มีผลงานทั่วประเทศส่งเข้าร่วม99ผลงานประธานรัฐสภากล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่ได้รับรางวัลซึ่งการประกวดดังกล่าวเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมและสะท้อนศักยภาพของโรงเรียนเยาวชนชุมชนและองค์กรอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666

0: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
1: ไฮไฟช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
2: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
3: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงทวันเปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะกล้วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
2: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
3: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
4: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
5: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่089-968-3888
6: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
0: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
1: ไฮไฟช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
7: ซูเปอร์จีหารือเศรษฐกิจอาเซียนรับมือความท้าทายชูความมั่นคงทางอาหารเดินหน้าเจรจาดีฟ้าหารือ14ผู้เจรจา
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
9: สูตรลับความอร่อยง่ายๆสำหรับแม่บ้านกับน้ำพริกเผาตราพันท้ายนรสิงห์ที่ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดีผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สะอาดอย่างพิถีพิถันหนักเครื่องด้วยพริกแห้งหอมแดงและกระเทียมไม่ว่าจะใช้ปรุงผัดต้มหรือทำเมนูไหนก็หอมอร่อยเข้มข้นมีให้เลือกลิ้มลองกันถึง4รสชาติกับสูตรน้ำพริกเผาเผ็ดน้อยสูตรเผ็ดกลางสูตรเผ็ดมากและสูตรพิเศษโดยเฉพาะกับน้ำพริกเผาสูตรต้มยำเลือกสรรได้ตามใจชอบแต่รับรองว่าทุกสูตรใครทำก็อร่อยใครกินก็ติดใจน้ำพริกเผาตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยคำไหนคำนั้นมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศทางพันท้ายขอเชิญชวนมาร่วมสนุกกับเกมประจำเดือนในเดือนกันยายน2569กับกิจกรรมที่มีชื่อว่าบิงโกจิ้มให้ใช่ได้รางวัลจงทายว่าจากภาพหมายเลข1ควรเป็นสินค้าที่ชื่อว่าอะไรให้บิงโกแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจากทางพันท้ายจำนวน15รางวัลสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15กันยายน2569ได้ทาง Facebook พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นทาง Instagram พันท้ายนรสิงห์ .official และทาง TikTok พันท้ายนรสิงห์ .official อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากทางพันท้ายนรสิงห์กันด้วยนะคะ
10: สวยไม่ควรเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะคะให้ออนดูแลคุณด้วยชาไทยแฮปปี้เทรนด์เทรนด์ใหม่ของคนรักสุขภาพค่ะซองเดียวออนอัดแน่นสารสกัดถึง32ชนิดมีคอลลาเจนไดแปปไทด์และคอลลาเจนไตรแปปไทด์บำรุงผิวให้เปล่งปลั่งแถมยังช่วยระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นด้วยกลุ่มพรีไบโอติกทั้งอินนูลินและไซเลียมฮัสบอกลาพุงป่องป่องแล้วตื่นมารับเช้าที่เบาสบายไปพร้อมกับออนนะคะเรื่องรสชาติหอมเข้มข้นแบบชาไทยแท้ กลมกล่อมโดนใจสาวสายหวานแน่นอนค่ะเพราะเราใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวการันตีด้วยเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากลครบถ้วนค่ะจะชาไทยหรือกาแฟแฮปปี้เทรนด์ก็แฮปปี้ทั้งราคาทั้งสุขภาพให้ทุกเช้าของคุณเป็นเช้าที่แฮปปี้นะคะชาไทยแฮปปี้เทรนด์

0: อบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

ขันสองสองผัวเมียทำหน้าซอยกันกระจุนแล้วพอจะเสร็จจำแล้วตาเว้นขายคำพ่อบักคำขึ้นพ่อเจ้าโรคกาว่าเนเด้อผัวว่าเมื่อก่อนสาตีคอยสิโรคคนเดียวเมยนางเมื่อบานพ่อจะแล้วเตรียมเมาถวยบวงอาปตาต้องต่องก็ทั้งอุ่มมาลูกน้ำเสียงฝ่าห้องตุ่มต่ำฝ่าย่างมาเงินเสียงคนมาเมื่อมัวเมาฝ่านำขนาดขึ้นเมื่อบานเขียบจะหน้าห้องออกแอกเหลียวออกแบกเบื้องน้ำสิเป็นคืนจังทะเลมองมาบานเห็นนุ่นตาลมือชุ่มกุ้มเห็นแต่ก่อไผ่บานลายสายใบหุ่มมาห่อน้ำฝ่าย่างจำเข้าป่าสอนล้นเสียงวอนวอนเลไลส่งเสียงแม่งวงเห็นเป็นพวงตันหนาหางนกยุ่งเหลืองหุยหุยเสียงคนคุยสิเข้าบ้านเห็นแล้วสิตาเมื่อกลุ่มลูกเต่าจุงหัวคุ้ยฝนตกห่ำเล็งไว้ไว้เขาไว้ไว้จ่าเสียงหื้อเสือกฝาดคุ้ยบักเล่พองตู่เด็กหน่อยว่าขี้หลังเสียงมาลึงตึงตังฝนไหลมาทันฝนตกองเปียกก่อนเต็มเปื้อนพอถึงเงินมือหนา

ตุกไว้แม่ลูกาอย่าสู้ให้มันหลุดพาประตูตีไล่ใส่ก่อนให้มันเน้นเมสิดังไฟถาเอาปลามาตุ่มปนขั้นพ่อใหญ่ผู้อยู่บ้านอะฮือของมาพ้องถามน้ำบ่ท่วมบ่อีลาให้ใหญ่กกตะแบงดินบ่แข็งบ่อีนางให้เข้มข้นนั้นเสียงทำกันเต็มบ้านกลับจากหน้ามืดพุ่มพือถึงยามนอนพากันขดชีคู่นอนแล้วกับบ่ติงอันจังสี่เพิ่นจังว่าเช้าหน้าถึงเวลาสมควรสิตาลาเด้อค่ะปีสิลาเด้อค่ะสิขอลาไปก่อนพวกพ่อเฒ่าแม่ลูกอ่อนหลานสิขอจากแล้วคุณป้าค่ะพ่องาจักน้อยนี้สิได้ย่างข้อมอมไปข้อมอมดังกระป๋อมง่อยใหม่หลานสิไล่เมื่อบ้านหนองไหล

0: จากนี้สิได้ลำตัวขอนสองสองผัวเมียทำหน้าซอยกันก็จนแล้วพอจะเสร็จดำแล้ว
1: ค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อตู่แม่โซนคุณลุงคุณป้าผู้บ่าวผู้แพรวมื้อนี้เปิด3ผลงานเพลงลวดให้ฟังเอามาหลายผลงานเพลงแท้เอากะหลายตัวมีหลายคนฟังทั้งวัยรุ่นวัยทำงานวัยคุณแม่แล้วก็รวมไปถึงวัยพ่อใหญ่แม่ใหญ่เฮาก็เลยมีการให้ฟังนี่ล่ะหลายเพลงหลายเจเนอเรชั่นสาวอุ้มนำมาฝากโทรหาหนูแน่หมายเรียกโทรศัพท์กับ0897136882จดทันหรือเปล่าที่รักเบบีหมายเลขโทรศัพท์0897136882ข่าวแรกของวันนี้เป็นเรื่องของการเร่งคลี่คดียิงหมอบอยเสียชีวิตกลางโต๊ะกินข้าวพบซุ่มยิงห่างออกไป30เมตรยิ่งคักยิ่งแน่ถ้าย่ายอยู่ใสอยู่พัทลุงเหตุการณ์ก็คือคนร้ายใช้วุธปืนซุ่มยิงนายจักริดหรือว่าหมอบอยสงวนนามสกุลอายุ40ปีเสียชีวิตขณะนั่งสังสรรค์กับเพื่อนบริเวณหลังบ้านพักแห่งหนึ่งตำบลพนังตุงอำเภอควนขนุนพัทลุงเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่24ที่ผ่านมาล่าสุดผู้กำกับสภ.ทะเลน้อยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่ตำรวจชุด EOD ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ทะเลน้อยและก็ชุดสืบสวนผู้ท่อนจังหวัดพัทลุงก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็เก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมอีกครั้งจากการตรวจสอบพบจุดที่คาดว่าคนร้ายใช้เป็นจุดซุ่มยิงอยู่บริเวณป่าห่างจากจุดที่นายจักริดนั่งประมาณเกือบ30เมตรหลังเกิดเหตุคนร้ายคาดว่าได้เดินเท้าลัดเลาะผ่านป่าริมรั้วไปทางด้านหลังบ้านซึ่งเส้นทางดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อกับถนนภายในหมู่บ้านและก็ออกสู่ถนนสายหลักได้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางดังกล่าวอย่างละเอียดเบื้องต้นเชื่อว่าคนร้ายอาจจะมีความชำนาญในพื้นที่หรืออาจมีขั้นหรืออาจมีกันสำรวจเส้นทางก่อนจะลงมือก่อเหตุอย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวอยู่ระหว่างการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานพันตำรวจเอกรังสีกราวาแนวทางการสืบสวนในขณะนี้ให้น้ำหนักไปที่ประเด็นความขัดแย้งส่วนตัวโดยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองจากนี้เจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบประวัติของผู้เสียชีวิตว่าเคยถูกแจ้งความดำเนินคดีในเรื่องใดบ้างรวมไปถึงตรวจสอบว่าผู้เสียชีวิตเคยแจ้งความบุคคลใดเอาไว้หรือไม่เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการคลี่คลายคดีจากการสอบสวนเบื้องต้นเพราะว่านายจักริดเป็นบุคคลที่รู้จักกว้างขวางในพื้นที่ส่วนอาวุธปืนที่คนร้ายใช้ก่อเหตุเบื้องต้นคาดว่าอาจจะเป็นอาวุธปืนขนาดจุด .22 แต่เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และก็ผลตรวจสอบอาวุธปืนอย่างละเอียดอีกครั้งคณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลว่านายจักริดเป็นผู้ที่มักให้ความช่วยเหลือชาวบ้านและก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมของหมู่บ้านทั้งการช่วยพัฒนาถนนช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนรวมไปถึงเมื่อมีงานสมรสชุมชนก็มักนำหมูแล้วก็เข้าสารไปช่วยเหลือทำให้เป็นที่รักแล้วก็รู้จักของชาวบ้านเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามชาวบ้านระบุว่าไม่ทราบว่านายจักริดมีปัญหาหรือความขัดแย้งกับบุคคลภายนอกหรือไม่เนื่องจากผู้เสียชีวิตเป็นคนรู้จักเป็นคนที่มีคนรู้จักมากมายและก็ส่วนใหญ่ที่ชาวบ้านพบเห็นคือการให้ความช่วยเหลือกิจกรรมส่วนรวมของชุมชนถูกยิงขณะที่รับประทานข้าวอยู่ที่โต๊ะอาหารใหญ่ข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดต่อไปเฮากับหันมาใส่ใจสายตาของเฮาข่าวกับฟังไปเรื่องโจกตลกกับสิผ้าพี่ผ้าน้องไปอารมณ์ดีอารมณ์แจ่มใสหัวทะเลทะแหลดไปลืมความทุกข์ลืมความโศกไปนี่แหละครับคุณแม่ขาสั่งซื้อแล้วบำรุงสายตาไปดูแลใส่ใจเจ้าของตั้งแต่ตอนนี้ก่อนที่มันจะฟ้าฟังก่อนที่จะตาบอดตาเมื่อตามัวเย้ผู้ใดสิเบิ่งห้าวผู้ใดสิหาเลี้ยงหาเกียบาดที่นี่กูกูกูกว่าเจ้าจือเจ้าจือสันโดโดเด็ดสั่งซื้อไปเลยเควีรูทีน 1กระปุกทานเช้า1เย็น1หลังอาหารมื้อละ2แคปซูล1กระปุกมี30แคปซูลราคา900ปาร์ตคือสิแพงแต่มื้อวานนี่กูยังขาย590อยู่กูยังได้ยิน590อยู่ผู้ลงคนว่า1กระปุก590ตอนแรกล่ำเพียด2กระปุก 1,000 3กระปุกทานให้มันต่อเนื่องไปเลย1,290 ก็จะมีของแถมเป็นผ้าถุงบ่น้ำมันนวดหรือจะเป็นแก้วกาแฟแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นของแถมก็จะเป็นสบู่พี่น้องพอมีห้าวโทรหาหนู

0: โกหกคันบ่มักแล้วคันมักคนอื่นอาจจะมีความสงสารอยู่สิตูนคันคอยไปแล้วมันสิอยู่จังใดแนวอยู่แนวกินผู้ใดสิพาไปเอายาเบาหวานความดันผู้ใดสิหุงข้าวทำกับข้าวกับปลาหรือว่าจับมีการจ่ายเงินธกส.จ่ายหนี้สหกรณ์ก็เลยตัวเล่าว่ามักเล่าว่ายังคงเหมือนเดิมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ่ได้หักแล้วอย่ามาโกหกอย่ามาตัวเล่าคันเขาบอกความจริงก็รับบ่ได้อีกล่ะยายอันนี้ก็ได้คันเขาบอกว่าพี่มีคนใหม่แล้วผมจะไปอยู่กับคนใหม่อย่างเช่นพ่อใหญ่สมศักดิ์อันนี้แล้วก็โทรไปบอกเมียเล่าเนาะเราโทรไปบอกเมียเล่าว่าเพื่อนมันเปิดธุรกิจผมจะไปอุดหนุนมันมันบอกว่ายังไงผมก็จะต้องไปอุดหนุนมันคนแรกผู้เมียว่าเอาก็ไปสิเพื่อนกันมันต้องช่วยกันนี่แหละก็ต้องอุดหนุนกันเขาทำธุรกิจอะไรร้านอาหารบ่หรือว่าจะเป็นเปิดอู่คาแคไม่มันเปิดร้านอาบอบนวดมันบอกว่าให้ผมไปเป็นลูกค้ามันคนแรกให้ได้เอามึงไปสิมึงไปเลยเอาให้ไปจริงเหรอมึงไปเลยแล้วมึงก็จะได้รับบริการร้านของเพื่อนกูด้วยเช่นเดียวกันพันมึงร้านเพื่อนมึงทำธุรกิจอะไรทำธุรกิจโรงศพไงมึงก็จะได้อุดหนุนเพื่อนกูเช่นกันร้านเกี่ยวกับโรงศพมึงได้อุดหนุนเพื่อนกูอย่างแน่นอนคันมึงไปอุดหนุนร้านอาบอบนวดเพื่อนมึงอันนี้ก็เป็นเรื่องโจ๊กฮาๆนำมาเราให้พี่น้องพ่อแม่สุภูสุขคนได้ฟังกันตัวใหม่ๆสวยเลี้ยมสิมากินแต่ยาเบาหวานความดันยาลดไขมันหรือว่าจะเป็นยาแก้เจ็บท้องยาลดกรดกระเพาะอาหารเป็นกดไหลย้อนอยู่พ่อปณีคันสมมติว่าเฮาเจ็บท้องอยู่บ่เซาอีแม่อีพ่อเฮาจะต้องมีการไปตรวจด้วยเด้อผู้ลงคนอาจจะละเลยเอาไปมาเป็นมะเร็งก็มีกินอีหยังลงไปมันแน่นแน่นเอ้ข่อยคือแน่นบ่เซาข่อยคือกินอีหยังก็บ่ได้เย้ออันนั้นไม่ใช่ธรรมดาเลยเด้ออีพ่ออีแม่เฮาต้องมีการไปหาหมอตรวจทันก็เอาอยู่ตรวจบ่ทันก็เลยสิเป็นมะละเมงคันสมมติว่าจากโรคนี้ไปรวดมันก็ไข้ไทเมียมันต้องมารักษากันต้องมาเสียเงินเสียท้องต้องมาเหนื่อยคนที่เขาไปเฝ้ายากลูกยากหลานยากค่าเทอมยากเป็นขี้ขาเมียยังจะต้องมีการไปเฝ้าพ่อเฝ้าแม่อยู่แห่งสิยากไปหนาเด้ออีพ่ออีแม่สั่งซื้อเควิโกไปฟื้นฟูสุขภาพร่างกายเจ้าของเด้อกินยา ก็กินต่อไปหาแนวอื่นมาบำรุงหัวใจตับไตหลอดเลือดแล้วก็ระบบเลือดให้มันไหลเวียนดีให้มันมีออกซิเจนแล้วก็อย่าพึ่งให้มันเสื่อมถ้ามันเสื่อมสภาพแล้วไตก็เสื่อมแล้วตับก็บ่สามารถที่จะขับน้ำตรงน้ำตันไตก็บ่สามารถกรองของเสียได้แล้วเย้อมันแห้งสิมีแต่แนวป่วยมันแห้งสิมีแต่แนวเจ็บแนวทรมานเสียแต่เงินนอนก็บ่หลับบาดที่นี่เอาทรมานหลายอย่างสั่งซื้อตัวเควิโก้นี่มันเป็นการรวมผลไม้ต้านไวรัสในขวดเดียวนี้ฟื้นฟูและก็เสริมพลังให้เพียน้องพ่อแม่เฮามันมีภูเขาสูงถึง 66% ภูเขาก็คืออะไรภูเขาก็คือข้าวตองอันเดียวกันเนาะพ่อแม่เฮารู้ดีอยู่แล้วล่ะทานแล้วจะไม่ผิดหวังสั่งซื้อเควิโก้โทรหาสาวอุ้ม
1: โทรหาสาวอุ้ม0897136888
0: จดทันหรือเปล่าเบบีที่รักเบบี0897136882

ลาก่อนก็คือจะไม่ได้เจอกันอีกเลยลาแล้วนะเซโยนาระอันนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นไปแล้วก็สิเป็นนี่ล่ะยายจะได้กลับมาเจอกันอีกหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่อะไรเฮ้อก็แล้วแต่บุพเพสันนิวาสแล้วแต่เดสตินีเดสตินีก็คืออะไรพรหมลิขิตเขาบอกว่าการที่เรามาเป็นผัวเป็นเมียกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญการที่เรามาเป็นลูกหรือพ่อหรือแม่กันมันจะต้องมีบุญผลาที่เคยร่วมสร้างกันมาวาสันเดียย้ายบุญเฮ้าหรือว่าจะเป็นสมัยก่อนตั้งแต่ชาติปางก่อนเป็นจังไดมันก็จะส่งผลให้เราชาตินี้มันเป็นความเชื่อเนาะเฮ้ากระทำดีในชาตินี้ต่อไปชาติหน้ามีจริงหรือไม่มีจริงอย่างหน่อยๆเฮ้าก็ได้สะสมบารมีทำดีเอาไว้แล้วล่ะชาตินี้เนาะยายเนาะส่วนผู้บางคนก็บ่อยากเกิดไหมหนูเนี่ยล่ะบ่อยากเกิดมันทรมานเจอกันก็รักกันก็ผูกพันกันฮะลังเถื่อกับเจ็บปวดด่าทอกันหน่อยก็ว่าทิ่มกันไปเอาผู้ไม่ทิ่มกันไปแล้วคนที่อยู่ก็เจ็บปวดเจ็บท้องกับเจ็บปวดปวดหัวกับเจ็บเกิดแก่เจ็บตายโว้ยจะแม่นมันคือพระพุทธเจ้าว่ายายว่าอยากเกิดแล้วฮะลังเถื่อก็ได้เนาะเกิดมาอดลำอดด้วยอุบัติทรมานบ่ถูกยากปากหมองบ่ได้พัดผักกับไข่เนี่ยต่อไปก็จะพาไปติดตามเหตุการณ์อันใดนี่ไม่เห็นมานานกว่า2สัปดาห์เข้าไปหาเนี่ยบ้านแทบช็อกอดีตข้าราชการเกษียณวัย81ปีนอนเสียชีวิตตรงหัวบันไดสลดสภาพศพเน่าเปื่อยส่งร่างชันสูตรหาสาเหตุอันนี้คนละเรื่องด้วยนี่คนละเรื่องกับที่ว่าเป็นเกษียณครูเกษียณแล้วก็ตายเป็น10ปีบ่มีผู้ใดไปเห็นอันนี้คนละอันเนาะอยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองอันนี้นะซึ่งที่เกิดเหตุบริเวณหัวบันไดภายในบ้านพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นเจ้าของบ้านชื่อนายดุษฎีสงวนนามสกุลอายุ81ปีอดีตข้าราชการเกษียณสภาพศพสวมเสื้อยืดสีดำกางเกงขาสั้นนอนหงายเกือบเดิบศพเน่าเปื่อยจนเห็นกระดูกบางส่วนใกล้กันก็พบร่ม1คันจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการรื้อค้นคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า2สัปดาห์แต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้อย่างชัดเจนจึงมีการนำร่างส่งสถาบันนิติเวชศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อชันสูตรหาสาเหตุการตายอย่างละเอียดสอบถามเพื่อนบ้านก็ทราบว่าไม่พบผู้ตายมานานกว่า2อาทิตย์แล้วจึงเดินทางมาตรวจสอบก่อนพบว่านอนเสียชีวิตอยู่บริเวณหัวกันไดบ้านทางนี้ผู้ตายอาศัยอยู่บ้านหลังดังกล่าวเพียงลำพังโดยมีญาติแวะเวียนมาหาเป็นครั้งคราวก็เลยบ่ทันได้รู้ว่าเป็นจังไดก็น่าจะมีปัญหาวูบเนี่ยแล้วเนาะผู้เฒ่าอยู่ผู้เดียวส่วนเรื่องของหลวงตาหมอนแล้วแพ่งหมอนอายุ80กว่านั่นแม้ที่มีคลิปส่งไปว่อนอินเทอร์เน็ตนั่นแม้ผู้ซื้อเขาเขาก็ไปตรวจสอบตอนนี้นี่เสียแล้วเนื่องจากว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาบ่พอใจสิมาเวียงวินจังไหนบ่แม่นวัยรุ่นบ่แม่นอันคนอยู่ในวัยท้องแม้จะไม่เวียงวินให้คนนั่นจะมาไม่พอใจคนนี้เจ้าของอยู่ในสมณเพศอันเป็นพระแล้วบาดที่นี่นี่เป็นเรื่องแค่เรื่องหมอนอันเดียวเป็นยังคือหวงแท้เป็นยังคือมีว่าอาจารย์ที่ไม่สำรวมแบบนั้นชาวบ้านเขาก็มาไล่เฮซิกเขาบ่เอาแล้วบาดที่นี่ตอนนี้ลูกหลานอยู่ทั้งกวงทั้งไก่ก็เลยมีการโพสต์ว่าผู้เฒ่า80กว่าปีก็คือเด็กน้อยนี่ล่ะการกระทำบางอย่างมันก็สิกลับไปเป็นเด็กน้อยคือโพสต์โพอันโมทการแท้ก็คือเครียดให้เพิ่นคักแท้ก็คือบ่อายไผให้กันผู้เฒ่ากลับกลายไปเป็นเด็กน้อยเพิ่นก็คือบ่ได้เฮ็ดอีหยังสร้างความเดือดร้อนอีหยังมากมายก็คือบ่อภัยให้กันแน่คือสิคักกระดักกระดอแท้ลูกหลานก็เว้าประมาณนี้ผู้ลงคนก็เริ่มเอ็นเอียงสิตนพระสิตนพ่อใหญ่อันนี้ได้บาดที่นี่พ่อตานี่ได้บาดที่นี่แต่ข่อยบ่สิตนแล้วข่อยสร้างข่อยสร้างคนอารวาส ยิ่งเป็นพระยิ่งต้องมีความสำรวมยิ่งยิ่งจะต้องมีสติสตังกว่าเฮาแล้วเนาะพ่อตาเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นำมาเล่าให้ฟังส่วนใครจะคิดเห็นแบบไหนอย่างไรก็พิจารณาตามเหตุตามปัจจัยก็แล้วกันเนาะยายเนาะต่อไปกระจิบผ้าพอผ้าเมเฮา
ไปสั่งซื้อชาไทยให้พี่เทนทายบอมันเป็นแน่นอื้อลืออื้อลืออยู่นี่บอคนคือกินหลายแท้ชาไทยให้พี่เทนหนึ่งห่อมี15ซองคันกินแล้วสิบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนมันทายดีทายลวงเบากระตุนกระโตโรคไข้ไข้เจ็บเฮาก็ไล่มันออกจากร่างกายของเราตัวเฮาสิมามักมัดดองเอาไว้ให้หยังบ่แม่นท้องเพราะที่สิมาดองเอาไว้ได้เงินราคาดีปานนั้นมันบ่เจ็บท้องพร้อมชาไทยแฮปปี้เทน3ห่อ 1,000 บาทถ้าห่อเดียวขายไหมส่งไหมก็ส่งคือเก่านั่นแหละ390โทรหาสาอุ้ม089 713 6882จดทันหรือเปล่า089 713 6882

0: ีประโยชน์อันใดแนวบ่มีประโยชน์ดูหนังฟังเพลงก็มีประโยชน์อยู่นะก็สบายสบายอะไรที่ไม่มีประโยชน์จักหลาแล้วแต่กันใส่ชีวิตเนาะใหญ่แต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของผักผักที่มีประโยชน์อุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุมากมายก็จะเป็นมะระขี้นกนี่ดีเถอะเด้อมะระขี้นกหรือว่าผักไซนี่เด้อมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดตำลึงช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็มีวิตามินเอสูงบำรุงสายตาตำลึงนี่เด้อผักตำนิ่นกินหม่องแก่ๆมันใบแก่ๆเครืออย่าว่าเครือล่ำมันล่ำแก่ๆนี่แม้อย่าไปกินยอดมั่นยอดก็กินยั่วแต่ว่าถ้าใครอยากจะถ่ายกินตำลึงใช่มันถ่ายดีคักผักบุ้งก็มีวิตามิน A แล้วก็เบต้าแคโรทีนสูงช่วยบำรุงสายตาผักขี้เล็กนี่ก็แห้งดีเด้อช่วยแก้ท้องผูกแล้วก็ช่วยให้นอนหลับสบายสบายส่วนใบกะเพรามีธาตุเหล็กสูงที่สุดเป็นดับต้นๆช่วยบำรุงเลือดแล้วก็ขับลมส่วนผักเคลอันนี้ก็เป็นสุดยอดของผักมันจะมีวิตามินสูงแล้วก็มีอันใดแน่ล่ะก็จะเป็นดีก็แล้วกันละผักเขียวนี่จำบ่ได้ว่ามันดีจังไดแต่ว่าไปหากินผักเขียวก็คือคล้ายๆกับผักคะน้านั่นแม้มันหักสิเป็นย่อๆๆๆหาหน้าพ่อตาส่วนผักคะน้ากะหล่ำพวกนี้จะมีสารพิษเยอะมากกรุณาล้างน้ำสะอาดสะอาดล้างหลายๆน้ำแล้วก็จะต้องมีแนวล้างผักแบบว่ามีเขาเอื้อนมาเป็นน้ำยาล้างผักหันแม่พ่อตาว่าไปซื้อๆนี่ล่ะตอนนี้กินรวบลาบรวบลาบแล้วจนอิ่มจนไปไถ่ท้องออกจังหวัดจักเทือแล้วบ่ล้างจักเทือมันเฝ้าเนี่ยมันกินมันหิวพร้อมพุ่นเลยแม่ก็นํามาฝากพอฝากแม่เฮาสารพิษในร่างกายของเราสะสมจังหวัดจักกี่ปีทายก็บ่ทายบัดที่นี่สั่งซื้อชาไทยแฮปปี้เทนแต่ขยันจะบํารุงฟื้นฟูร่างกายเจ้าของเด้อสั่งซื้อเควิโกเควิโกนี่จังแม่นอยากให้พี่น้องพ่อแม่เฮากินคักมันมีภูเขาสูงถึง 60% มีเบอร์รี่3ชนิดอะเซโรราโกจิเบอร์รี่ทับทิมองุ่นมังคุดโอ้ดีขึ้นจังยังนี่แล้วก็มีสมอไทยสมอพี่เพกมะขามป้อมเป็นตำรับยาตรีผลาจะบำรุงธาตุให้เฮาทายง่ายหลับสบายกระดูกกระเดี่ยวเฮาแล้วก็เกี่ยวกับระบบการดูดซึมหรือจะเป็นการเผาผลาญมันก็จะดีร่างกายเฮาสิยังบ่ทันได้เสื่อมเบาหวงเบาหวานเป็นอยู่ไหมตอนนี้หรือว่าเอเลเนียเป็นเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันเกี่ยวกับโรคกระเพาะแสบท้องกินยังลงไปมันก็เนียนท้องอะไรต่างๆนั่นเนื่องจากว่าร่างกายของเฮามันเสื่อมสภาพเสื่อมป้ายเสื่อมไปจักหน่อยก็ปวดทรมานโอ้ยหน่อยก็ว่าได้ไปใส่สายยางอันๆนั่นแม้เกี่ยวกับเรื่องของการอันจะมันยันคักอันบักเขาโลนั่นแม้ช่วยเครื่องช่วยหายใจนั่นหนูยันยันอีพ่อยแม่เฮาต้องดูแลเจ้าของตั้งแต่ตอนนี้อย่าให้เป็นภาระลูกหลานเด้อฟื้นฟูร่างกายเจ้าของแน่สั่งซื้อเควิโก้โทรหาซาอุ้มก็089 713 6882จดทันหรือเปล่าที่รักเบบีเดี๋ยวจะพาไปติดตามเรื่องโจ๊กฮาฮา089เจ็ดหนึ่งสามหกแปดแปดสอง
1: เสนอโจ๊กฮาฮา
0: เรื่องราวของแม่สอนลูกแม่จะสอนลูกสาวทุกครั้งเวลากินข้าวห้ามพูดหรือว่าคุยเพราะมารยาทไม่ดีสอนมาตลอดย่ามกินข้าวอย่าเว้าพอลูกสาวแต่งงานแม่ก็มากระซิบบอกว่าคืนนี้แม่จะเคาะประตู3ทีถ้าลูกเสียวที่สุดให้พูดว่าแจ่มจ้าแจ่มจ้าให้พูดว่าแจ่มจ้าแจ่มจ้าตกดึกแม่ไปเคาะไม่มีเสียงตอบพอเช้ามาแม่ถามลูกสาวว่าผัวเองไม่จัดหรือยังไงถึงได้เงียบจังเลยเมื่อคืนเนี่ยทำไมมิดยิ่งติ้งลูกสาวหันมามองหน้าแม่แล้วก็พูดว่าอ้าวแม่ไหนบอกว่าของอยู่ในปากห้ามพูดแม่บาดที่นี่มันยังอยู่ในปากมันน้อมือขึ้นนี่มันคือบอกว่าแจ่มจ้าแจ่มจ้า บัดใดแท้มันมีแนวอยู่ในปาก

0: ะมีสามีต้องทำยังไงอยากจะมีสามีไปถาม AI ลองดูสิยายเขาบอกว่าเริ่มต้นจากการดูแลสุขภาพคือเราเรียวบุคลิกแล้วก็ความสะอาดให้ดูดีดูแลหน้าตาเจ้าของเพื่อสร้างความมั่นใจแล้วก็ดึงดูดคนรอบข้างคุณสามารถศึกษาแนวทางเพิ่มเติมจากประสบการณ์จริงในไหนล่ะยายไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนี่หาไปท่องไปเบิ่งขอกเบิ่งคลิปเขาก็สิบอกละแม่เนาะออกไปใช้ชีวิตแล้วก็ทำกิจกรรมไปในสถานที่ที่ใหม่ๆหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่คุณสนใจเช่นคาสเรียนเวิร์กช็อปงานอดิเรกหรือคาเฟ่เพื่อเพิ่มโอกาสพบเจอคนโสดที่มีไลฟ์สไตล์คล้ายกันคบหาแล้วก็เรียนรู้กันอย่างช้าๆเมื่อเริ่มพูดคุยหรือว่าคบหาอย่าเพิ่งรีบร้อนให้เวลาศึกษานิสัยใจคอทัศนคติแล้วก็ความเข้าอกเข้ากันและความเข้ากันได้เสียก่อนตัดสินใจอย่าเพิ่งตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันอ้าวบ่ทันแล้วตอนนี้ใส่มากพอแห้งแล้วนี่ จะตัดสินใจเลิกมันจะทันหรือเปล่าล่ะยายท่านน่ะท่านอยู่แล้วแต่หาล่องบากมันก็บ่เลิกง่ายๆต้องมีการตบการตีกันต้องมีการแบ่งลูกกันโอ้ยผู้ลองคนขันมีลูกเป็น2คนมันก็แบ่งกันง่ายมี4คนก็แบ่งกันง่ายอยู่แต่ผู้ลองคนขันมีลูกผู้หนึ่งหรือมีลูกเป็นเลขขี้3คนจังสี่เฮ็ดจังได๋บัดนี้เอาต้องกลับไปเอากันใหม่ให้มันครบ อย่าให้มันมีเลขขี้พีดกันมื้อนึงพึ่งผืดขนเสือขนผ่านี้ไล่กันนี้บัก5บักผีด่าโคตรด่าเสียด่าเหงาเลิกเป็นเลิกต้องแบ่งลูกกันคนละครึ่งเอาเท่าลูกเฮาสิแบ่งจังได๋เห็นบอแบงบอลงตัวก็เลยส่วนกันเข้าห้องไปๆสั่นไอ้เฮ็ดให้มันครบดีกันซ้ําก็เลยบ่ได้เลิกกันอันนี้ก็เป็นเรื่องโจ๊กฮาๆที่นํามาเล่าให้พ่อให้แม่เฮาฟังตั่วผู้ที่เป็นเบาหวานอย่าสุเครียดถ้ายิ่งเครียดยิ่งคิดมากยิ่งไม่ได้นอนระดับน้ําตาลมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นไตเอ้ยตับเอ้ยก็จะเสื่อมสภาพเร็วหน่อยก็ว่ามีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นแม่หยังแน่เดี๋ยวก็ว่าได้ไปฟอกไตความดันเอ่ยหรือจะเป็นพวกกระดูกพวกกล้ามเนื้อก็จะเสื่อมโทรมแล้วจนเกินไปอย่าสู้ให้ได้เป็นเบาหวานความดันโอกาสเป็นมีสูงอยู่แล้วเพราะว่าเฮาเฒ่าลงหลอดเลือดของเราก็จะเสื่อมสภาพร่างกายก็เกิดการอักเสบมึนชาตามมือตามเท้าปวดกระดูกกระเดี่ยวได้บาดที่นี่คันพ่อคันแม่เฮาอยากจะฟื้นฟูร่างกายเจ้าของให้แข็งแรงมากขึ้นเด้อก็สั่งซื้อเควิโกดังคือจังหยังนี่เด้อเควิโกกินแล้วมันก็จะมีแห้งกินแล้วก็จะหลับสบายตื่นขึ้นมาลืมว่าเจ้าของเคยวิ่งเวียนเคยปวดหัวเคยทรมานจากการเจ็บท้องท้องใหญ่อ่ําตามหรือว่าเวลาที่ไปหาหมอหมอก็ย่องว่าซั่นหมอก็บอกว่าอ้าวไปกินอะไรมาระดับน้ําตาลก็ลดลงดีๆๆๆเดี๋ยวหมอก็จะได้ลดยาตัวเฮาก็ดีใจตัวอ่ะกินได้ไปหยังสั่งซื้อเควิโก1ขวดราคา 1,290 เพิ่มเงินอีก300จ่าย 1,590 ก็จะได้2ขวดคุณแม่น้อยสร้อย7นี่เด้ยังกินเป็นประจำสั่งซื้อมา2ขวดด้วยมีแม่คำปรางคงภูยาวตำบลดงมะไฟอำเภอเมืองสกลนครอันนี้เพื่อนก็สั่งซื้อแฮปปี้เทนเฮิร์บมาประเภทว่าปวดแอวปวดขาปวดแข้งปวดกระดูกกระเดี่ยวอันนี้สั่งซื้อ Happy Ten Herb 3กระปุกก็จะแถมมิกไนออย1กระปุกเพื่อชะลอความเสื่อมของร่างกายของเราโทรหาหนูจดเบอร์ไว้เด้อเดี๋ยวหนูจะพาไปติดตามเรื่องโจ๊กฮ่าๆข่าวสารนี่ยังกับบ่เล่าล่ะยายเราตะข่าวไหลพี่น้องพ่อแม่เฮาก็เป็นบ่สั่งซื้อซอยกันเอาโลดว้าวโจ๊กฮ่าๆนี่ล่ะเนาะให้ฟังจะได้ไม่ต้องเครียดโทรหาหนู
1: โทรหาสาวอุ้ม0897136882
0: จดทันหรือเปล่า0897136882
2: เสนอโจ๊กฮ่าๆ
0: อันนี้คุณปกรณ์เล่าบอกว่าเมียผมเพิ่งจะคลอดลูกวันนี้ หลังจากที่ขอบคุณหมอแล้วผมก็เลยดึงแขนหมอไปกระซิบที่มุมห้องเราจะมีเซ็กกันได้เมื่อไหร่ครับหมอขยิบตาให้ผมแล้วก็บอกอีก10นาทีหมอเลิกงานเจอกันที่ลานจอดรถนะครับเอ้าเดี๋ยวเมียผมเพิ่งจะคลอดลูกแล้วบาดที่นี่แล้วก็เลยเมียการดึงแขนหมอนี่ไปถามว่าเราจะมีเซ็กกันได้เมื่อไหร่ครับหมอเล่าว่าเล่าถามหมอนี่ก็คือเล่าสิเฮ็ดหยังเมียเล่านี่ได้ตอนใดหมอก็เป็นหมอผู้ชายก็สิคิดว่าเขาก็สิอยากกินเจ้าของแบบชายรักชายนี่ตัวก็เรียกว่าอีก10นาทีเดี๋ยวหมอเลิกงานไปเจอกันที่ลานจอดรถนะฮะโอ้หวานเนาะ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะเอกนิตินำทีมแถลงคณะรัฐมนตรีไฟเขียวไทยช่วยไทยพาร์ทเพิ่มเติม2เดือนเริ่ม1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569 1,000 บาทต่อคนตลอดโครงการสูงสุดรัฐช่วยจ่ายสูงสุด200บาทต่อวันนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพาร์ทและอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพาร์ทเพิ่มเติมตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางบรรเทาภาระค่าครองชีพรักษากำลังซื้อของประชาชนและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งมีแนวโน้มยืดเยื้อสำหรับการใช้สิทธิภาครัฐสนับสนุนเงินรวมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในอัตรา 60% แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการสุริยะเปิดเผยเงินช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ 1,000 บาทเข้าครม.สัปดาห์หน้านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรไร่ละ 1,000 บาทจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่29กันยายน2569ขอรอให้นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมาจากต่างประเทศและทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องนี้อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
4: อาหารเสริมงาสมีนมีสารสกัดแกบไรท์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาสมีน
5: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
6: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: งาซามินผลิตภัณฑ์

0: ารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ089-969-2999
1: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มเรื
2: ่อกาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงทาวันเปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
1: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
2: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
3: ยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
4: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดแกบไรท์จากข้าวกล้องงอและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
5: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
6: วราวุธเร่ง SMB รับมือ ESG ก่อนหลุดตลาดชู Thailand SD SMB Award 2026ทางรัฐติดอาวุธธุรกิจยั่งยืนฟรีนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าผู้ประกอบการ SME ไทยกำลังเผชิญจดหมายจากข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลที่กำลังกลายเป็นทั้งมาตรฐานทางธุรกิจและเงื่อนไขสำคัญในการเข้าถึง
7: เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
8: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี้สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิป
7: ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิปใช้สำหรับอะไรนะ
8: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
7: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
8: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิป
7: ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิปเลขทะเบียนที่G44/68
8: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
7: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
9: ้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: สอบถาม0896900288 0896900282
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

หนอที่เป็นคนซักผ้าห่มผ้าเกียร์เฮ็ดแนวอยู่แนวกินแล้วก็พาไปเอายาเบาหวานความดันดูแลใส่ใจให้นอนหนุนแขนปวดแขนซ้ำได้ก็ให้นอนหมุนแขนตะกี้ตะกอนดอกว่าผ่านไป10ปี20ปีแทบจะไม่ยิ้มให้กันสร้างกันเว้าเน่มันก็ว่าเหม็นปากดูเว้ามากลำลีลำไรเจ้านี่โอ้บัดตะกี้ตะกอนเนาะใหญ่เนาะรักกันใหม่ๆสันโดดๆเด็ดๆใส่กันก่อนจะออกไปทำงานอุ้ยผู้เมียนี่หลงปลดกระดุม1เม็ดพอตะเห็นป้าคือเซ็กซี่เทวาป้าตะสอนเทวาป้าอยากหยุมจักบาดเด้ป้าอีลูกกูกลัวใส่เมียที่รักที่รักป้าป้าเอาสักดอกก่อนไปทำงานอุ้ยมันจะสายนะคะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรสายนิดเดียวคงไม่เป็นไรหน้าหลังจากนั้นก็ไปกินตับกันในห้องภาพก็ตัดไป18บวกผ่านไป 3-4 ปีเมียก็แกล้งทำเป็นกระดุมหลุด4เม็ดเห็นถึงสะดือกะว่าผัวสิหลูบอีลูใส่คือตะกี้ตะกอนหั่นนะสมัยตะกี้ตะกอนมันคือหลูบใส่ว่ะตอนนี้นี่ผัวเลียวเบิงเอาทำไมถึงไม่ติดกระดุมอ่ะทุเรศเอาเข้าไปเดี๋ยวนี้เห็นแล้วทุเรศไปเฮ็ดงานเสยทำไมหลายสิ่งหลายอย่างมันเปลี่ยนไปมันเป็นธรรมดาจังสิล่ะเหมือนยายสมศรียายสมศรีก็วัยเท่าใดเนาะยายนี่ก็วัย65ปีเนาะอันนี้เราก็ไปเยี่ยมลูกสะใภ้ที่กรุงเทพไปเยี่ยมลูกชายกับลูกสะใภ้นี่แหละที่กรุงเทพพ่อไปฮอดแล้วมื้อนั้นก็เจอแต่ลูกสะใภ้ลูกชายไม่ได้อยู่ในห้องเห็นแต่ลูกสะใภ้ใส่ชุดแบบบิกินี่เนาะใส่ชุดบิกินี่เปิดเพลงในห้องสุดแสนที่จะโรแมนติกแล้วก็มีการจุดเทียนหอมระเหยย่านี่แล้วก็เรียกถามมาเอาจอดไปไหนเนี่ยจอดไม่อยู่ค่ะคุณแม่แล้วทำไมใส่ชุดแบบเนี้ยเขาเรียกว่าชุดแห่งรักค่ะถ้าจอดมานะคะจอดก็จะโดดใส่หนูเราก็จะเยเยมาดูเก๋กันเป็น1ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะคุณแม่คะยายสมศรีได้ฟังมึงกูสิกลับไปกูสิเฮ็ดคือมันนี่ล่ะว่าสั้นหลังจากนั้นยายสมศรีกลับมาบ้านจัดการเปิดเพลงรักโรแมนติกในห้องยายเอ้ยเปิดเพลงรักโรแมนติกจุดเทียนหอมระเหยในห้องเพิ่นน่ะนะแล้วก็บ่ใส่สุดหยังเลยพ่อผัวมาเดี๋ยวบัดที่นี่เอ้าทำไมเธอไม่ใส่เสื้อผ้าผัวถามอุ๊ยอันนี้เขาเรียกว่าชุดแห่งรักค่ะคุณพี่ชุดแห่งรักเอ้ยฉันว่าไปรีดก่อนดีไหมมันยับเหลือเกินว่าแต่ว่ามีอะไรให้ฉันกินบ้างไหมอ่ะเขาพอสนใจเลยยายเขาหาว่ามันยับไปรีดก่อนมันบอกเป็นตะกินมันบอกคือวัยรุ่นมันคือพอคือกันว่า

พี่ความหมายก็คือว่าถ้าทำอะไรก็ให้มันเต็มที่อย่ามากึกๆกักกักผู้บางคนก็สับสนว่าจะดูแลผู้หญิงอย่างไรเหตุผลเดียวที่ผู้หญิงทิ้งไปอันนี้มันสิมีในคลิปของสาวอุ้มน้อยใหญ่เนาะในคลิปถ้าเป็นเพจค้นหาคำว่าสาวอุ้มบุญแต่ถ้าเป็นชื่อเฟซค้นหาคำว่าอะไรคะมันมี2อันสาวอุ้มโคด่าวาริสาวอุ้มโคด่าวาริยากเติบบ่ยากต้องเงินรัฐบาลเฮียงยากตัวเดียวนี้พูนนั่งรถโดยสารบืนบกบืนบากไปมอเตอร์ไซค์อีหังเข้าไปหอดธนาคารออมสินทกสธนาคารกรุงไทยในเมืองในหน้าผุนรอดร่วมรอดไตรถท่าหัวซักของความเข้าก็ยังไปได้เด้อันนี้เนี่ยทะเลาะกันจริงต้องค้นหาคำว่าเรขาสาวอุ้มบุญตัวไปกดไลค์กดแชร์กันถ้าเป็นเฟซก็ค้นหาคำว่าสาวอุ้มโคด่าว่าเรทต่อไปก็เดี๋ยวเมื่อกี้นี่ว่าเรื่องเหตุผลสนอกเหตุผลเดียวที่เมียทิ้งอันนี้เขาไปสัมภาษณ์ผู้ชายคนหนึ่งเนาะมันเป็นคนดีดีน้องอันนี้นี่เป็นคนหน้าตาดีเป็นคนหน้ารักแม่เฒ่ากะฮักเฮ็ดการเฮ็ดงานขะแรงมากกะเข้าบ้านยามมื้อเช้ากะไปเฮ็ดงานสร้างหอดเสื้อผ้าหน้าแพ้ให้เมียพุ่นแล้วก็ยังว่าเป็นขี้ข่อยเมียยังว่าเป็นอันแหล่งเมียเมียสั่งให้ทำอะไรก็ทำหมดหย่อนว่าหักเขาอยากจะให้เขาสบายใจบ่อยากให้เขาคิดอีหยังหลายหน้าค่ะดูแลดีบัดอันเหตุผลเดียวที่เขาทิ้งมันเป็นหยังว่าเตี้ยยายผู้ชายควรจะฟังเอาไว้นะมุจเจ้าสิว่าบ่สำคัญบ่โอ้ยได้กันแล้วสิไปสนอกสนใจอย่างกระดักกระดอได้กันแล้วเป็นของกันและกันแล้วลูกเต้าก็มีนำกันแล้วเอ้ยเหตุผลเดียวที่เขาทิ้งคือไม่ทำกันบ้านอันนี้เหมือนตลกแต่มันคือความจริงเหมือนพูดลามกแต่มันคือความจริงฟังควมหนูนี่ฟังควมข่อยได้ดีเบิดพูดได้กระดาษมันแมนอีหลีเด้อนี่เด้อเหตุผลที่ผู้หญิงทิ้งไปถึงแม้ว่าจะมีลูกมีเต้าด้วยกันแล้วสิคิดว่าเจ้าของคักมันเวลาผ่านไปโอ้สิมาประคบประงมสิมาดูแลสิมากอดจูบสะเลาะซอกข้ออย่างกระดกกระดอไว้ต้องทำสิคันเว้าแน่เว้าตะเฮาเว้าวานเช้านี่เว้าตะเรื่อง18บวกเว้านี่แล้วนี่ถ้าขอเฮ็ดคลิปคนก็ยังเบิ่งดีเนาะคันเว้าเรื่องอื่นพ่อมาเบิ่งเลยเบิ่งแน่นิดๆหน่อยๆมาคอมเมนต์แน่เราก็ไกลไปคนเขาเว้าเรื่องนี้ป้านั่นป้านี่เฮ้ยเบิ่งว้ายอดวิวถล่มทลายก็ยังว่าใหญ่จะเล่นกันกับสิมาตะทั้งนี่แล้วคอยซ่อมเบิ่งนี่อันนี้ก็เล่าให้ฟังสนุกสนานแต่เรื่องของการทำการบ้านนี่คือเรื่องจริงอย่าได้เพิกเฉยเขาถิ่มแล้วสิมาเอาโอเขาถิ่มแล้วสิมาให้วอนวอนใส่โคศกนะคอยจะบอกให้นะต่อไปกับสิพาพี่พ่อน้องพ่อแม่เฮาไปติดตามพบแล้วหนุ่ม18หายกลางฝนหนักเช้ามาเจอเสียชีวิตระหว่างทางกลับบ้านเอาแต่ยี่ตวนแทบัดที่เนี่ยเหตุการณ์ก็คือผู้สื่อข่าวรายงานตอน4ทุ่มของวันที่24กันยายนที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอม่วงเหล็กจังหวัดสระบุรีเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลไฮไลท์พื้นที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำไหลหลากน้ำล้นตลิงแล้วก็น้ำท่วมเฉียบพลันโดยอำเภอมวกเหล็กได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะหมู่ที่8ตำบลลำพญากลางแล้วก็บ้านเรือนตลอดแนวลำคลองมวกเหล็กในตำบลมิตรภาพแล้วก็ตำบลมวกเหล็กให้ยกสิ่งของขึ้นพื้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อมาตอน5ทุ่มก็ได้รับรายงานว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากรุนแรงบาดที่นี่ส่งผลให้น้ำท่วมถนนแล้วก็บ้านเรือนประชาชนภายใต้การอำนวยการของนางสาวอ้อยเทียบอันนี้เพิ่นเป็นนายอำเภอมวกเล็กแล้วทีนี้ไปเจอใครล่ะยายไปเจอศพน้องคนหนึ่งอายุท่อใด18ปีเอ้ยตอนแรกพ่อแม่ก็แจ้งว่าลูกชายหายไปนายปารัชภูมิซึ่งขาดการติดต่อครอบครัวหลังเดินทางกลับจากวัดปิ่นแก้วด้วยรถจักรยานยนต์บาดที่นี่เช้าของวันต่อมาก็พบร่างของเขาโด
ดยเสียชีวิตอยู่ระหว่างเส้นทางเดินทางกลับบ้านเบื้องต้นเจ้าหน้าที่และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานแจ้งครอบครัวให้ทราบพ่อแม่ก็คือเสียใจน้อยใหญ่เอ้ยก็ขอแสดงความเสียใจด้วยข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดเฮาเป็นจังไดดูแลเจ้าของเองสั่งซื้อเควิโกเด้อผู้ใดที่อยากจะให้เจ้าของแข็งแรงมีโรคประจำตัวเบาหวานความดันโรคหัวใจเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันคุณหมอก็แนะนำให้เฮาออกกำลังกายต้องมีการวิ่งต้องมีการคลำแนวกินอย่าสู้กินมากจนเกินไปข้าวเหนียวก็อย่าสู้กินหลายมันแสบก็จริงยั่วแต่ว่าต้องคลำต้องไปออกกำลังกายเศร้าฟังข่อยแล้วตอนนี้ค้านแล้วคันเว้าเรื่องออกกำลังกายนี่ค้านโลดเว้าเรื่องกินเนี่ยใครแน่มันมวนอีหลีเลยกินแนวแซ่บๆกินแนวแซ่บๆหวานหวานจริงอยู่มันดีมันแซ่บแต่มันก็จะมีผลร้ายต่อร่างกายอันใดขมอันใดที่จังจุลูนี่บ่ค่อยมีคนมักแต่มันก็ดีต่อร่างกายเด้อให้กินผักลวกผักต้มไข่ก็ให้ต้มกินซื่อๆอย่าไปผัดๆทอดๆหลายแล้วซาดข่อยซ่อมเบิ่งนี่เอาเป็นว่าเฮาก็หาแนวมาฟื้นฟูหัวใจจังสิได้บ่เมื่อยหลอดเลือดเฮาระบบเลือดของเราอย่าให้มันเกลือกรังไปด้วยสารพิษสารเคมีเลือดเหนืดเลือดข้นเลือดเป็นพิษเป็นกรดเอ้ยยังมีตัวแนวเป็นเด้อผู้ใดที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดอันแห้งผู้ลงคนกับแพ้วัคซีนฟื้นฟูร่างกายเจ้าของตั้งแต่ตอนนี้อย่าปล่อยให้เป็นมะรอกซอกซอยเฝ้าอยู่แต่บ้านหลายสั่งซื้อเควิโก2ขวดไปเลยกั้นใจซื้อจ่าย 1,590 แต่เฮาซื้อเอาความแข็งแรงของเจ้าของให้อยู่กับลูกกับหลานโดนไปอย่าให้เมียเก่าเขาได้มาบีบปากใส่เฮาโอเคบ่โทรหาสาวอุ้มก็จะมีของแถมเป็นแฮปปี้เทรนกาแฟแฮปปี้เทรนส่วนกาแฟ KV Coffee อันนั้นเกี่ยวกับสายตาถ้าจะให้ดีก็สั่งซื้อ KV Routine คู่กันกับกาแฟ KV Coffee โทรหาสาวอุ้ม0897136882จดทันหรือเปล่าที่รักเบบี0897136882

0: ู้สึกเจ็บปวดแล้วก็ทรมานให้เรียกชื่อเตี่ยนะแต่ถ้าหากว่ารู้สึกดีรู้สึกมีแฮงก็ให้ร้องเพลงชาติเอาสิร้องเพลงชาติว่าจังใดประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยอันตัวเคยได้ยินเรื่องเล่าของโจขาหาเรื่องของเตี่ยหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับแม่บ่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องของอันนั้นเรื่องของอันใดเอาใหญ่เรื่องของลูกสาวเตี่ยนี่แหละเรื่องของลูกสาวเตี่ยแต่งงานเกิดมาก็บ่เคยได้บ่สิไปแต่งงงแต่งงานถอดเสื้อถอดผ้าให้ผู้ชายเบิ่งแต่พอมันถึงเวลามันก็จะต้องแต่งงงแต่งงานแล้วเนาะเขาก็มีการสร้างมาให้มันคู่กันเด้เขาว่าผู้ชายผู้หญิงนี่สร้างมาให้มันคู่กันผู้ใดสมัครผักผีมาให้ข่อยเถอะบาดที่นี่แต่งงานกับต่างชาติทั้งทียายคนกะล่ำกะลือว่าสันโอ้ยายนี่ได้ผัวญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาบอกคนง่ายๆเด้อขันบ่มาตรฐานขันสิมาตัวหมอกกอกแม่กแก๊กขันบ่แม่นคุณภาพเนี่ยไอ้เขาไม่เอาบ่ตัวอีหลีเป็นคนซื้อเป็นคนโง่บ่ละไปย่ายก็ดีใจคนกะซาเบิดบานอีพ่ออีแม่ก็โลดดีใจแต่งไปแล้วก็โลดถามเอาเงินค่าดองคือ เหมือนเป็นเรื่องตลกแต่ชีวิตจริงมันเศร้าหมองเด้ยายมันกลัดหนองเด้จะรู้บ่หาเงินค่าดองใส่ขึ้นให้เขานี่ 300,000 นี่ยายหลังๆมานี่บ่แม่น 300,000 แล้วเริ่มมีดอกแล้วบาดทีนี่เออให้มันไปเอาอยู่ศาลพุ่นให้มันไปฟ้องเอาอยู่ศาลพุ่นมันไปฟ้องเอาอยู่โพ่นพุ่นมาต่อไปสิเว้าเรื่องนี้ให้ฟังเว้าเรื่องของนี่ล่ะเตี่ยนี่แหละจะต้องให้ฟังหลังจากที่แต่งงานแล้วใช่มั้ยเดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังยายเขาจะต้องมีการซอยกันก่อนตัวจะมีการช่วยกันได้ยังไงล่ะช่วยกันในเรื่องของการดูแลใส่ใจสุขภาพร่างกายเจ้าของเนี่ยแล้วอยากจะให้กิน Happy Ten Herb Happy Ten Herb เนี่ยเป็นสมุนไพร3แผ่นดินโดยเฉพาะงาดำจากประเทศอินเดียมันมีเซซามินสูงเซซามินก็จะมีอันใดที่มันเป็นประโยชน์กับร่างกายเซซามินนี่หนูเอาดูดูย่ายงาดำมีสารเซซามินมีประโยชน์เด้เซซามินนี่เด้อทำให้เราหลับสบายแล้วก็ลดอาการอักเสบภายในร่างกายอันประเภทว่าปวดเข่าหรือว่าร่างกายเฮาเสื่อมโทรมนี่มันบ่ย่ายปวดเสื่อมโทรมแล้วก็ย่างกับเป็นรอยจกรอยจากนี่นะถ้ามีงาดำแล้วก็โดยเฉพาะจากประเทศอินเดียนี่โอ้ดีโลดช่วยลดอาการปวดข้อแล้วก็ชะลอความเสื่อมของกระดูกอ่อนเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องข้ออักเสบเรื่องของคนที่ปวดขาปวดตามเส้นต่างๆจะว่าปวดที่ยังกระดักกระดอกเถ่ามามิเตอร์เนี่ยปวดเด้อสิบอกให้เด้องานวิจัยพบว่าช่วยป้องกันช่วยปกป้องเซลล์ตับจากการเสื่อมสภาพแล้วก็ลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดแล้วก็บำรุงหัวใจและหลอดเลือดด้วยเห็นบ่ดีขึ้นจังหยังนี่เซซามินเซซามินอยู่ในงาดำงาดำจากประเทศอินเดียถือว่าเป็นงาดำที่ดีที่สุดในโลกอันนี้บ่แม่นหนูเบาเองเนี่ยมันมีข้อมูลเนาะยายเนาะก็อยากให้พี่ให้น้องพ่อแม่เฮาใส่ใจเจ้าของตั้งแต่ตอนนี้ก่อนที่มันจะขาเดินไม่ได้ก่อนที่จะปวดแอวจังหน่อยก็ว่าเดี๋ยวพาแต่ย่านคือจังหยังนี่โทรหาสาวอุ้มจดเบอร์089 713 6882สั่งซื้อ Happy Ten Herb สมุนไพร3แผ่นดิน3กระปุกก็จะได้มิกไนออยแถมฟรีไปเลย1กระปุกท่องหาหนู
1: ท่องหาสาวอุ้ม0897136882
2: เสนอโจ๊กฮาฮา
0: เป็นเรื่องราวของคุณสวยก็แต่งงานครั้งแรกของวันเข้าหอผู้อาเตียนี่ผู้พอเนี่ยก็มาทรงเข้าหอ พ่อคะหนูกลัวค่ะไม่ต้องกลัวหรอกลูกจะไปกลัวทำไมเอาเสียงพอคือบ่คือว่าเสียงแม่ตัวนี้ไม่ต้องกลัวหรอกลูกไม่ต้องกลัวพ่ออยู่ใกล้ๆนี้แล้วพ่อจะดูแลลูกเองพ่อคะหนูต้องทำตัวยังไงคะหนูต้องนอนท่าไหนคะแล้วถ้าหากว่าเข้ามาจับมาบายหนูเอ้ยหนูจะแม่นหนักคิดกระเดียมพ่อหนูจะทำยังไงมาต้องห่วงถ้าหากว่าลูกมีอาการเจ็บแบบถ้าเกิดว่าเขาเหตุหยังแล้วถ้ามันมีอาการเจ็บมากๆให้เรียกเตียเขาจะไม้ให้เรียกเตียแต่ถ้าลูกมีแหงมีความวักวิวก็ให้ร้องเพลงชาติไทยเข้าใจไหมไปเข้าไปหอเถอะลูกมันคือความสุขวังแรกของลูกนะลูกต้องมีความสุขเอ็นจอยกับชีวิตของความเป็นเจ้าสาวนะลูกก็เข้าไปตอนแรกก็เตียเฮ้อลูกเป็นยังบัดที่นี่เตียเตียเตียเตียเตียเตียเตียเตียเตียเตียเตียตอนแรกพี่จังส่งเอินเตียอยู่ปะพอตรงใจฮะเป็นอะไรลูกเป็นอะไรลูกตอนนี้กำลังเจ็บปวดใช่ไหมแต่ว่าบ่ให้เขาเอาอ่องเด้เทิงเจ็บเทิงมีแห้งเตียเต

0: ีแบบนี้ลูกทุ่งใจบุญสาวอุ้มอยู่กับพี่กับน้องมันมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของความรันทดพี่ชายจบปริญญาตรีตกงานได้หนีใหญ่พาน้องชายเพิ่งจบป.6ไปคุ้ยถังขยะหาอาหารประทังชีวิตโย่ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบครอบครัว3ชีวิตที่น่ารันทดเมื่อพี่ชายเพิ่งจะจบปริญญาตรีนิติศาสตร์เกิดตกงานแล้วก็หางานใหม่ทำไม่ได้พาน้องชายวัย19ปีเพิ่งจบม.6ตระเวนหาคุ้ยขยะตามร้านอาหารแล้วก็ร้านสะดวกซื้อเพื่อหาอาหารกลับบ้านไว้ประทังชีวิต3แม่ลูกเนื่องจากทางครอบครัวนี้ไม่มีรายได้และก็ยังถูกตัดน้ำตัดไฟมาประมาณ2เดือนทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ยากลำบากล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางลงไปพื้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีได้พบกับนายบีอันนี้นี่เป็นนักเรียนชั้นป.6อายุ19ปีผู้เป็นน้องเปิดเผยเรื่องสุดรันทดว่าที่บ้านของตนอาศัยอยู่ด้วยกัน3คนคือแม่พี่แล้วก็ตนสาเหตุที่ครอบครัวต้องประสบปัญหาเนื่องมาจากพี่ชายซึ่งก็เป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวเกิดตกงานแล้วก็ยังหางานใหม่ทำไม่ได้ส่วนแม่ก็มาประสบอุบัติเหตุถูกรถชาเล้งถูกรถซาเล้งเฉี่ยวชนทำให้ทำงานไม่ได้ไม่มีเงินค่าใช้จ่ายค่าน้ำไฟจนถูกตัดมา2เดือนแล้วแถมครอบครัวก็ไม่ได้มีรายได้ทำให้พี่ชายต้องตัดสินใจพาตนออกไปช่วยกันคุ้ยขยะตามร้านอาหารและก็ร้านสะดวกซื้อซึ่งก็พอได้อาหารมาประทังชีวิตให้อยู่รอดในสภาวะที่ครอบครัวต้องเจอกับวิกฤตเช่นนี้นายบีก็กล่าวต่อว่าแม้ชีวิตครอบครัวตนจะยากแค้นแบบนี้แต่ตนมองว่าจะไปโทษเศรษฐกิจอย่างเดียวก็มันไม่ได้มันอาจเป็นช่วงที่เกิดสภาวะที่แย่กับครอบครัวผมพอดีทำให้ตนกับพี่ชายต้องออกไปคุ้ยขยะกันซึ่งเพิ่งจะทำมาได้เพียง1สัปดาห์เพราะก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ลำบากกันขนาดนี้ที่ทำไปก็เพื่ออาหารยังชีพไว้เพื่อรอให้มีงานทำซึ่งทั้งตนกับพี่ชายก็พยายามทำกันอยู่การที่ตนกับพี่ชายไปเก็บเศษขยะหาอาหารประทังชีวิตนั้นก็สายเดินไปเก็บตามถังขยะหน้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อตามทางที่ยังเดินตามทางที่เดินบ้างก็จะพบกับอาหารที่เหลือทิ้งซึ่งจริงใครก็มองว่าดูสกปรกแต่ตนกับพี่มองว่ามันก็เป็นอาหารที่สามารถใช้อย่างชีพได้เพื่อใช้พยุงชีพไปก่อนในตอนนี้ส่วนสาเหตุที่ตนไม่ไปขอข้าววัดกินเพราะคิดว่าการทำงานการทำแบบนี้ก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครซึ่งการเดินเก็บเศษอาหารก็สามารถทำได้ให้ครบ3มื้อในแต่ละวันแบ่งกันกินในครอบครัวโอ้ส่วนน้ำไฟที่ถูกตัดไปแรกๆก็เดือดร้อนแต่ตอนนี้เริ่มชินแล้วโทรศัพท์มือถือตนก็ไปชาร์จข้างนอกเน็ตก็ไปหาใช้ไวไฟที่อื่นส่วนน้ำก็ยังพอมีแท้งใช้ดื่มกินได้เรื่องเข้าห้องน้ำก็อาศัยเดินไปปั๊มแทนสำหรับคนทั่วไปจะดูลำบากแต่สำหรับครอบครัวตนมันปรับตัวแล้วตอนนี้แม้ว่าตนจะไม่ได้เรียนต่อแต่ก็มองว่าการศึกษาไม่ได้สายเกินไปที่จะเรียนหากมีโอกาสกสิพยายามผู้ซื้อข้าวถามบีว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างนายบีก็ตอบว่าถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีมาช่วยต่อน้ำต่อไฟให้ชีวิตก็จะดีขึ้นบ้านตนค้างค่าน้ำไว้หลายเดือนประมาณ 3-4,000 บาทเอามาหลายเทส่วนค่าไฟฟ้าประมาณ 7-8,000 บาทเท่านั้นถ้ามีคนมาช่วยก็จะขอบคุณมากๆแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะไม่อยากไปรบกวนใครตอนนี้ถือว่าครอบครัวตนกำลังปรับสภาพเพื่อให้อยู่ได้ซึ่งตนก็ไม่ได้อยากจะเป็นข่าวให้เป็นเรื่องเป็นราวเพราะกลัวผู้คนที่ไม่เข้าใจในชีวิตก็จะพากันวิพากษ์วิจารณ์ไปในทางที่เสียหายโอ้คนอยากก็เฮาก็มีเด้อยายเฮาก็ยังพ่อมีเขาอยู่เล่าขอพี่ขอน้องกินเฮ้ยขอพี่ขอน้องนี้เถอะแม่เขาก็แห้งสิสร้างเฮาก็ไปหารับจ้างรับใบก็เป็นหยังล่ะมันสิบ่พออยู่บ่ล้างถ้วยล้างจานเนาะยายเนาะรับจ้างรับใบเว้ยรับจ้างรับใบเขาก็บ่เอาคันเป็นคนบ่มีที่นอนหมอนที่นอนหมอนหมิ่นบ่เขาว่าเขาก็บ่หลับจับหนุ่มอายุ27ฆาตกรรมลุงวัย67ปีโมโหผู้เสียชีวิตลากบักฟักท้องไป3ลูกจากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่แตงเชียงใหม่ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกฆาตกรรมบริเวณทุ่งนาใกล้ป่าช้าบ้านป่าจี้วังแดงอำเภอแม่แตงโดยพบร่างนายสมเกียรติอายุ67ปีร่องรอยมีร่องรอยถูกทำร้ายด้วยของแข็งเข้าที่ศีรษะ ใบหน้าถูกตีด้วยของมีคมส่วนคนร้ายได้หลบหนีไปความคืบหน้าเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถทำการจับกลุ่มฆาตกรได้แล้วก็คือในกฤษดาอายุ27ปีนายกฤษดารับสารภาพว่าที่ผ่านมาตนมาทำสวนฟักทองใกล้ที่เกิดเหตุกับพ่อแต่หลังจากที่ฟักทองได้ออกลูกบ้างแล้วปรากฏว่ามีคนขโมยฟักทองไปหลายครั้งจนทำให้โมโหตัดสินใจมานอนเฝ้าสวนกระทั่งช่วงเช้าที่ผ่านมาตนเห็นลุงคนหนึ่งกำลังก้มเด็ดลูกฟักทองที่สวนตนจึงเข้าไปถามว่าเคยขโมยมาแล้วกี่ครั้งแต่ลุงก็ไม่ตอบแต่ในมือลุงมีฟักทองอยู่3ลูกผมก็เลยโมโหเข้าไปแย่งมีดที่ลุงพกติดตัวไว้จากนั้นจึงฟันไปที่หน้า3ครั้งจนลุงนอนแน่นิ่งสลบแล้วก็เสียชีวิตเอ้าที่จริงก็บ่ควรไปลักของเขาเด้นี่พูดทาลักกะทาลักว่าสันคือจังสวนหลังบ้านหนูนี่ตะกี้ปู่บักอือใหญ่ใหญ่สิไปตามหาบักอือพันนั้นอยู่ไสมันเป็นเหี้ยวโคตรโลดอีแม่ปู่ตะกี้มั่นกะมั่นแซ่บกะแซ่บปัจจุบันนี้คอยล้มมากแทบบักอือ1มันๆนั่นสรุปเมื่อนั้นว่าสิว่าให้พี่น้องฟังว่าการนึ่งบักอือทำไมมันไม่มันอย่าไปนึ่งแก๊สตอนนี้ได้ผลสรุปแล้วกันทดสอบวิทยาศาสตร์ขนึ่งไฟ1เตาฟืน1ทานโอ้แซ่บคักขนึ่งเตาแก๊สเด้อแล้วเอแลบ่แซ่บบ่แข็งบ่มันเรื่องนี้นี่หมายความว่าคุณไปรักของเขาทำไมคุณไปรักมันก็ผิดอยู่แล้วแม่นบ่ไปรักไปโศกคนก็แม่นอยู่แต่เฮาก็บ่ควรที่จะไปทำความรุนแรงกับเขาขนาดนั้นเอ้ยถ้าบ่ทำรุนแรงมันก็บ่เศร้าหนักก็มีเหตุผลของเขาอีกบาดที่นี่เอาจุดเริ่มต้นก็คือเราต้องบ่ไปหารักของเขานี่เดียวมันบ่ยายจบข่าวข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดต่อไปพ่อแม่เฮาเป็นจังไหนสั่งซื้อเควีรูทีนสายตาเฮาบ่ดีแล้วมันก็เฒ่ามามันก็เป็นแบบนี้แหละสังขารของคนเราเฮาก็สิปล่อยให้มันกูซูเลี้ยวไปนายก็เป็นอึมซึมเลี้ยวไปไสก็เป็นฝ้าเป็นฟางอยู่แบบนี้บ่มันก็มีแนวดีๆให้เฮากินอยู่กินตอนนี้กินมื้ออื่นกินวังเร็วๆนี่มันก็ดีเร็วๆนี่แหละคันโดนดีสีสุกไปเฮาปล่อยไปปล่อยป้ายอ้าวคนละตาบอดอ้าวสักใครค่อยซื้อตะกี้อ้าวมาเสียใจแท้กับภาษีได้ว่าได้ล่ะยายเจ้าก็สร้างทะแม่มันก็บ่ได้เหลือบากกว่าแรงเท่าไหร่หรอกอันอื่นเฮาก็ยังซื้อได้ดีอันนี้ร่างกายของเราสายตาคักๆแน่ๆนี่เด้นี่ของเฮาคักๆแน่ๆนี่เด้นี่โทรหาสาวอุ้มก็089 71 3 6 8 8 2 0 8 9 7 1 3 6 8 8 2
1: พี่คะเดี๋ยวจอดท่าเรือข้างหน้าด้วยนะคะ
2: ได้เลยครับ

กระเป๋าสมปองได้กระเป๋าก็ดีใจขึ้นจังอย่างนี้เด้อเนาะพ่อตาเนาะเก็บกระเป๋าเขาได้เก็บโทรศัพท์เขาได้เก็บเงินเขาได้โอ้ยจังแม่นอยากได้เฮ็ดจังไหนโทรศัพท์เอาซิมเขาออกเลียนไปลบมองนั่นสั่นดูๆเด็ดๆเลียนเขาไปในห้องน้ำคนกระเป๋าเงินเขาว่าสั่นแล้วคิดได้บาดที่นี่คิดว่าเอ๊เฮาสิได้หยังจากเรื่องนี้ว่าเฮ้ยเฮาต้องได้จักอย่างจักสิ้นจักอันละว่าเฮ้ยคือดีใจแท้คือโชคดีแท้ว่าได้กระเป๋าเขาคิดไปคิดมาตัวละครดีมันก็จะบอกว่าเฮ้ยมึงอย่าไปเอาของเขาเดี๋ยวเขาก็ตามกี้ดากมึงเดี๋ยวเขาก็ตามมาเอาของเขาแล้วเราก็จะติดคุกว้ายมึงจะมาติดคุกอะไรกูไม่ได้ไปรักของใครเราไม่ได้ไปหารักหาโศกแม้อยู่ดีๆแล้วก็เก็บได้มันเป็นความโชคดีของเราเอาเลยเอาเลยอีตัวนึงก็บอกว่าเฮ้ยมึงอย่าทำแบบนั้นเดี๋ยวกรรมจะตามสนองมึงมึงคิดถึงใจเขาใจเราถ้าของเราหายเราก็จะเสียใจเหมือนกันอีกตัวนึงก็เอาเลยเอาเลยมึงตอนนี้มึงยิ่งขาดเงินอยู่มึงยิ่งร้อนเงินมันก็เถียงกันไปเถียงกันมาแล้วขึ้นอยู่กับว่าเฮาเป็นคนดีพอบ่ถ้าเราเป็นคนดีดีมากถูกสอนมาดีแล้วก็มีจิตสำนึกที่มากเพียงพอเราก็จะชนะตัวที่มันไม่ดีนั่นเนาะเป็นเบอร์สุคนน่ะล่ะตัวดีตัวร้ายมันก็มีในตัวเราเนี่ยแหละพ่อตาสุดท้ายก็ขึ้นเขาบ่ได้หยังดอกบ่ได้หยังดีสีสุขอีหยังดอกได้แต่คำชื่นส้มคำชื่นส้มตัวผู้ใดเทียดกระเป๋าหายก็ให้เป็นสินน้ำใจเขาแน่บ่แม่นว่าสิขอบคุณซื่อๆเฮาก็โว้ยแฮงตอนเฮาเก็บได้เฮาโลดดีใจว่าซั่นผู้ดองคนเขาก็คืนเขาก็ไม่ได้อยากได้ของใครโว้ยสิบ่อยากได้จังได๋นี่ข่อยอยากได้อยู่เดียวข่อยนี่เนาะยายเนาะเฮาบ่ได้ไปรักไปโศกแม่กรุณาคืนนั่นแหละขึ้นคือเขาถึงแม้จะอยากได้อยู่เนาะจบเรื่องของผลงานเพลงนี้ฝากต้อนหาพี่หาน้องมีเรื่องอะไรนี่พลตำรวจสมานปิดชนวนลูกน้อยใจก่อนคลั่งเผาบ้านจบชีวิตสลดเอาเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจังใดเป็นเรื่องเผาบ้านเจ้าของเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือเหตุการณ์อยู่ใสอยู่พูนอยู่อันกรุงทอกกรุงเทพบ่นี่เฮ้อซึ่งที่ซอยจรัญสลาบเขตบางพลัดพลตำรวจสมานพลตรีสันดอกพลตรีสมานข้าราชการทหารเกษียณพ่อของนายสราวุธหรือว่าตอกผู้ก่อเหตุได้มาติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งท่านก็กล่าวว่าต้องเอื่นท่านเด้เดิมทีบ้านหลังนี้ครอบครัวของตนพักอาศัยอยู่กันรวม4คนจนกระทั่งเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่จากกรมบังคับคดีนำหมายศาลบังคับคดีมาแปะไว้ที่หน้าบ้านห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปทำให้ครอบครัวต้องกระจัดกระจายแยกกันอยู่แยกย้ายกันอยู่ส่วนสาเหตุนั้นตนมาทราบในภายหลังว่าลูกสาวนำบ้านหลังนี้ไปขายฝากในมูลค่า50ล้านบาทตั้งแต่เมื่อไหร่ต้นก็ไม่ทราบเย้ามาหลายแท้50ล้านบาทจนเรื่องไปถึงชั้นศาลก่อนจะมีคำพิพากษาให้บริษัทเอกชนที่รับขายฝากเป็นผู้ชนะคดีจึงมีหมายศาลมาแปะหน้าบ้านสำหรับลูกชายของตนเป็นคนที่มีความผูกพันกับสัตว์เลี้ยงภายในบ้านทั้งแมวสุนัขแล้วก็ปลาอัลลิเกปะปาอัลลิเกเตอร์รวมกันแล้วมากกว่า20ตัวแล้วก็พยายามจะเข้าไปให้อาหารแต่อ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่กีดกันไม่ให้เข้าไปดูแลสัตว์เลี้ยงทำให้ลูกชายไม่สบายใจส่วนสาเหตุที่คุ้มคลั่งตนไม่ทราบเพราะว่าที่ผ่านมาลูกชายไม่เคยมีอาการป่วยจิตเวชแล้วก็เสพยาเสพติดหรือดื่มสุราแต่อย่างใดสำหรับอาวุธสงครามแล้วก็ระเบิดที่พบภายในบ้านเป็นจำนวนมากยืนยันว่าไม่ใช่ของตนและก็ไม่ทราบลูกชายไปเอามาจากไหนส่วนศพที่พบภายในบ้านยังไม่มีการยืนยันว่าใช่ลูกชายของผมจริงหรือเปล่าติดต่อลูกชายได้ตั้งแต่เมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาซึ่งส่วนตัวยังไม่สามารถติดต่อลูกชายได้เอาข้าวนี่ว่าจังไหนเดี๋ยวนี้ผัดว่าติดต่อได้ผัดว่าซึ่งส่วนตัวยังไม่สามารถติดต่อลูกชายได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้จึงยังไม่สามารถตอบได้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นสาเหตุเกิดจากอะไรจากนั้นตำรวจสน.บางพลัดได้เชิญตัวพลตรีสมานไปให้ปากคำ
คณะเดียวกันตำรวจ EOD ตำรวจนครบาลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจกลางเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเก็บหลักฐานโดยมีการกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปพบศพในบ้านหนึ่งรายเผยลูกอดีตทหารยศพันตรีเผาบ้านตัวเองแล้วก็สุดท้ายแล้วแม่นผู้ใดบาดที่นี่แม่นลูกเล่าบัวจากเผาบ้านเนื่องจากว่ากลุ่มบังคับคดีเขามีหมายไปติดอยู่บ้านนี่เนาะยายลูกสาวเอาไปขายนั่นก็เป็นเรื่องของชาวบ้านจบข่าวต่อไปกับสิภาพี่พน้องพ่อแม่เฮาไปสั่งซื้อแฮปปี้เทนเฮิร์บสั่งซื้อกาแฟเควีคอฟฟี่อันนี้กาแฟสายตาเด้อคันเฮาอยากจะให้ตาเฮาดีขึ้นเฮาก็จะต้องมีแนวกินเด้แนวกินมันมีหลายหลายผู้นั้นก็ขายผู้นี้ก็ขายย่ายเฮาก็เลือกเอาที่มันมีความปลอดภัยแล้วก็กินแล้วมันก็ต้องก็ซูลเควีรูทีนกินมาแล้วหลายอันย่ายกินตัวนี้ส่วนเควีโกอันนี้มันจะฟื้นฟูให้หัวใจเฮาดีขึ้นเฮาสิได้บ่เมื่อยวับวับแวบแวบหายใจก็บ่อิ่มสิมากินแต่ยาปอมปอมเบาหวานความดันโรคเกาต์รีมาตอยด์โรคเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันเอเลเนร่างกายก็เสื่อมโทรมย่างไปใส่มาใส่ก็บ่ได้พึ่งแต่ลูกแต่หลานยากให้เขาจมให้เขาก็บ่ได้ฮื้อตะกี้นี่จมดีๆตอนนี้ได้แต่ฟังเขาแล้วเขาบอกจังสันทั้งสี่ฮันลังเถื่ออยากฆ่าตัวตายผุนซะมาสุนแต่เนาะสุนแต่เนาะกัดแขวปวดปวดเฮ็ดยังเขาบ่ได้เห็นบอกคอยว่าเรียวตัวสั่งซื้อเควีโก้ซองกระปุกนี่เอา 1,590 บาทเท่าจังสิแข็งแรงขึ้นเบาหวานความดันโอ้โลกหลายโลกเดี๋ยวพอตาก็สั่งซื้อมากินจะได้เก่งมากขึ้นตัวจะได้แต่เฮาก็ต้องมีสมบัติพัสถานแน่เนาะเวลาหมดแล้วโทรหาหนูก็089713 6882 089713 6882 สวัสดีค่ะ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะ MEA ผนึกกรมที่ดิน PEA ศึกษาแนวทางใช้พลังงานทดแทนลดค่าใช้จ่ายรัฐนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงกรมที่ดินและ PEA หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อศึกษาแนวทางดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมท2กล่าวว่าความร่วมมือของทั้ง3หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลโดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจะช่วยประหยัดพลังงานและลดภาระงบประมาณของภาครัฐในระยะยาวพร้อมสะท้อนการดำเนินงานที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมโดยมุ่งลดต้นทุนด้านพลังงานของประเทศควบคู่กับการดำเนินภารกิจของแต่ละหน่วยงานและตั้งเป้าให้โครงการนี้เป็นต้นแบบสำหรับขยายผลไปยังหน่วยงานภาครัฐอื่นๆในอนาคตสุปฏีเผยกระทรวงเศรษฐกิจเตรียมออกแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องหลังหมดไทยช่วยไทยพาสเฟส2ยันพาณิชย์ดูราคาสินค้าไม่ให้รับผลกระทบหลังเฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.25% นางสุปฏีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงการรับมือด้านการค้าและสินค้าในประเทศที่อาจได้รับผลกระทบหลังจากธนาคารกลางสหรัฐมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ครั้งแรกในรอบ3ปีว่าเรื่องราคาสินค้ากระทรวงพาณิชย์ดูแลอยู่ส่วนเรื่องอัตราดอกเบี้ยต้องสอบถามนายเอกนิติทัศน์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังส่วนหลังจากการต่ออายุไทยช่วยไทยไปอีก2เดือนจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นอีกหรือไม่นางสุปจียอมรับว่าขณะนี้กำลังพูดคุยกันอยู่พร้อมระบุว่าจะออกมาเป็นแพ็กเกจของกระทรวงเศรษฐกิจโดยจะต้องมองภาพรวมเพื่อรองรับตัวเลขไตรมาสสุดท้ายของปี2569ด้วย อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
0: สนับสนุนข่าวโดย
2: อาหารเสริมยาสมีนมีสารสกัดกาเบอไรท์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาสมีน
3: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
4: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
5: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลย

0: หมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกรนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ
1: ์งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
2: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดกับบไรจากข้าวกล้องงอและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่า
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
4: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
5: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
4: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: จะคิดว่าออนนงปัญญาวงจะมองอีกครั้งปี69 34ปีผ่านไปแต่ออนจะไม่ปล่อยตัวเพราะอายุที่มากขึ้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีตัวช่วยที่รู้ใจข้อเข่ายังไหวแถมไซส์ก็เล็กลงตั้งแต่ได้แก้วนี้มาดูแลออนค่ะกาแฟแฮปปี้เทรนแก้วนี้ที่ออนเลือกไม่ใช่กาแฟอาราบิก้าที่หอมอร่อยนะคะแต่ใส่ใจคัดสรรสารสกัดมาถึง32ชนิดโดยเฉพาะคอลลาเจน2สายพันธุ์ผสมกับลูทีนและยังมีใยอาหารจากธรรมชาติและแก้วนี้ออนใช้หญ้าหวานและใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าว 0% คอเลสเตอรอลและน้ำตาลการันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากล GSPS HACCP และ ISO ค่ะออนอยากให้ทุกคนได้สดชื่นสดใสเหมือนได้มงไปด้วยกันค่ะแฮปปี้เหมือนมีมงทั้งราคาทั้งสุขภาพต้องเลือกกาแฟแฮปปี้เทรนด์คอฟฟี่สวยครบจบเลยแก้ว

0: ดีครบคุ้มในถุงเดียวต้องปุ๋ยเคมีบวกอินทรีย์ตามะละกอสอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

0: อันโดยหนุ่มนันสาวใบหม่อนโทร0811172358อย่าลืมโทรมานะครับ
1: แล้วก็มาถึงช่วงที่พี่น้องลอยคอเฮ้ยบ่แม่น้ำท่วมบ้านลอคอยสองนักจัดรายการคู่หูดูเอ้าขับรถขั้นเก่ากระเตงคู่ฉีบรีบมาจัดรายการแอร์กระใส่งานบ่ได้เอ้าเปียกบนยอดตลอดเส้นทางพี่น้องเอ้ยโตโยต้าคู่ใจกระเตงซ่อนไทยกันมารถของเขาดังทุกอย่างยกเว้นแต่กับวิทยุขายของดีมีเงินบ่อึดใส่กระเป๋าข้างซ้าย 300,000 บาทกระเป๋าข้างขวา 75,000
2: ว้าว
1: แล้วเขากะอึท่านขึ้นว่าหัวหน้าครับข้างไว้ก่อนด้วยครับค่ายามื้อนี้สิใจมื้ออื่นบ่ล่ะครับเงินซี่โอดีว่าท่านให้เขารูปบ่หล่อพ่อบ่รวยแต่คอกล้วยติดแอร์ตระกูลทั้งแม่เป็นอสม.ตระกูลทั้งพ่อเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านงานหลวงบ่เคยขาดงานลาดบ่เคยเสียฝ่ายซ้ายเบิ่งด้านซ้ายปานลิวเตอร์หัวบาดมาเบิ่งข้างขวาปานหวานจื้อเหลียงเบื้องด้านหน้าปานวานหางจระเข้กันยังวะส่วนน้องฝ่ายหญิงกะบ่ธรรมดาเด้พี่น้องผิวพม่าในตาอินเดียหน้าอกมาเลเซียบั้นท้ายสวีเดนใครเห็นก็ต้องหลงไหลน้ำเสียงจับใจเคยประกวดร้องเพลงได้แชมป์มาแล้วจากโรงเรียนคนหูหนวกบวกกับรางวัลขวัญใจสร้างปูนคุณพ่อคุณแม่พร้อมแล้วไปครับที่จะมาร่วมสร้างสีสันสร้างสีเสียดและกระสีที่ OA เขาทั้งสองพร้อมแล้วที่จะมาเปิดเพลงให้พี่น้องฟังพร้อมกับแก้ปัญหาหัวเข้าดังอิมารถกด7หนุ่มนั่นของคุณพ่อคุณแม่และน้องใบมอนค่ะพี่นั่นเปิดวิทยุกันให้แห้งๆต้อนรับนักจัดรายการมาแรงแซงทางโค้งรถขายองค์กันยังหลบ

0: อนรับพี่ตลับน้องเข้าสู่รายการลูกทุ่งย้อนไว้หัวใจรักสุขภาพกับคุณพ่อคุณแม่ทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะครับได้เวลาดีๆซีดีเกชุมชนคนไทยบ้านนุ่มนั่นกับน้องสาวลา
1: ใบมันค่ะ
0: สองไอ้น้องมาทำหน้าที่ตรงนี้คือเก่าเหมือนเดิมครับสิบนิ้วอ่อนสั่นๆกุรุคิรียกขึ้นเนื้อเก่าเนื้อหัวกราบลงแทบทักแทบเท้าเย่ยไอเอาอาพอลูกแม่ป้าพอใหญ่แม่ใหญ่บ้านเฮาทุกพื้นที่ของการติดตามรับฟังกับนั่นกับหมอนมาฮอดเรียบร้อยแล้วเด้อคุณพ่อคุณแม่ครับอยากได้หยังอยากสอบถามรายละเอียดเรื่องใดสายตรงหานุ่มนั่นใบหม่อนครับทั้งเบอร์นี้ได้เลย
1: ค่ะยังเป็นเบอร์เก้าเบอร์เดิมอยู่ค่ะทั้ง0811172358ค่ะ0811171172358ค่ะ
0: 2358สื่อสารหาลูกค้าเต่าได้ตลอด24ชั่วโมงครับคุณพ่อคุณแม่สะดวกง่ําใดสื่อสารมาหาลูกค้าเต่าหลวดบ่ผิดหวังด้วยประการทั้งปวงเด้อคุณพ่อคุณแม่ครับนะมาหาพี่หาน้องแต่ละมือแต่ละเว้นก็ด้วยความคิดฮอดคิดถึงนะครับมื้อนี้คือกันนะแต่ว่ามื้อนี้มาพิเศษนิดนึงมาเพิ่มให้คุณพ่อคุณแม่ฮู้จักผลิตภัณฑ์น้องใหม่ๆอีกนะครับนั่นก็คือนะครับชาเขียวนะครับชาเขียวมัทฉะเป็นชาเขียวตัวใหม่เป็นน้องใหม่เดี๋ยวจักหน่อยนั่นสิเว้ารายละเอียดสู่พี่สู่น้องฟังมันแตกต่างจากชาตัวไปจังไดสรรพคุณมันเป็นจังไดเหมาะกับผู้จังไดเสียวไปอยู่ไปกินนะครับชาไทยตัวเก่ายั่งอยู่บ่นั่นยั่งอยู่คือเก่าจ้ะแม่จ๋าชาไทยตัวนั้นนะครับยั่งอยู่คือเก่าสมุนไพรกว่า32ชนิดอัดแน่นไว้ในหนึ่งหันนะครับระบบขับถ่ายบ่ค่อยดีกินง่ายถ้าอยากต้องฝากไว้น้ำชาไทยตัวเดิมยั่งอยู่คือเก่าจ้ะแม่
1: 3กล่อง 1,000 บาทค่ะ
0: จ้ะแต่ตัวใหม่นี่ก็คือกันนะครับตัวใหม่นี่ก็ราคาคือกันกับ3กล่อง 1,000
1: ค่ะ
0: สรรพคุณหั่งแตกต่างกันจ้ะแม่มันแตกต่างกันตรงไหนนั่นว่าซั่นมันแตกต่างกันตรงนี้เดียวตรงที่ตัวไม้เนี่ยมันเบิ่งแง่คุณพ่อคุณแม่เรื่องผิวพรรณนะ
1: ค่ะ
0: หน้าตาผ่องใสผิวพรรณบ่เหี่ยวบ่ย่นบ่แก่ก่อนวัยน้องๆนุ่งๆผู้ต้องการดูแลสุขภาพหุ่นเฟิร์ม LQ แม่เป้ง
1: นั่นพี่นุ่มนั่นว่า LQ แม่เป้งว่าซั่น
0: บ่ผิดหวังโดยประการทั้งปวงอีแม่ว่าซั่นเว้ยแม่บ่มีพุ่งนี้นั่นแต่แม่ก็อยากเป็นสาวขึ้นอยู่ว่าซั่นหน่อยบ่ผิดหวังแม่ล่ะ
1: ค่ะ
0: กินทั้งเทียเสียเงินทั้งที่ให้มันคุ้มกับเงินเกินกระใช้เอาชาไทยตัวนี้ไปกินนะชาเขียวมัทฉะนี่แม่
1: บ่แม่นชาไทยเด้
0: บ่แม่นชาไทยเป็นชาเขียวมัทฉะกองไม้บรรจุกองสีเขียวๆนะครับ
1: แซ่บๆค่ะแม
0: ่และรสชาติดีนั่นกินแล้วเด้มื้อเช้านี่มีโอกาสได้ลองเบิ่งแล้วครับก่อนสิมาขอรายการกันนําอีกซะซองนึงมาหั่นว่าบกซองว่าบาดมีหยังต้องเหี่ยวๆกิน
1: แล้วมันนั่นสิเป็นเบาขึ้นบัดนี
0: ้ล่ะปกติหน้าตาดีกันอยู่แล้วเนาะแม่เนา
1: ะ
0: กินชามัทฉะชาเขียวก็ไปอีกบ๊มันคือเข่าทาแท้บอดเนี่ยมันคือยังเฮ็ดแนวถึกใจแต่นอกว่าซะเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะมื้อนี้ก็3กล่อง 1,000 บาทเนาะค่ะกล
0: ่
1: อง1กล่องใน390บาท3กล่อง 1,000 บาทถ้ายังมีของแถมให้คุณพ่อคุณแม่คือเก่าเหมือนเดิมค่ะบ่ว่าสิเป็นผ้าถุงบ่ว่าสิเป็นแว่นตาน้ำมันนวดก็ยังได้
0: คุณพ่อคุณแม่จะเอาไปค้ากันก็ได้เด้ระวังชาไทยกับชาเขียวนี
1: ่แม่นค่ะ
0: เอาชาไทย2ห่อได้ว่านั่นเอาชา
1: เขียว
0: มัทฉะอีกห่อนึงว่ามาขึ้นไปขึ้นมาเอาความสวยความงามมาก่อนเถอะเว้ยเอาขึ้นเป็นนุ่มเป็นสาวมากกว่าเอา2เลยว่าซั่นชาไทยธรรมดาเอามาอันเดียวก็พอแล้วว่าซั่นสิเป็นนุ่มเป็นเบากันหน้าเดียวนี้ว่าซั่นแม่สูคือกันล่ะจากใส่เสียบักแรงมื้อนี้สิมันเป็นสาวอีกแล้วหม่องซั่นเอามาเลยนั่นเอามาเลย3เลยว่าซั่น
1: ค่ะชาเขียว
0: ชาเขียวมัทฉะมาเลย
1: คุณพ่อคุณแม่อยากได้เนาะค่ะก็ยังเป็นเบอร์เก่าเบอร์เดิมค่ะทั้ง0811172358ค่ะเฮามาพอกันอีกเหมือนเดิมเนาะค่ะเอาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาฝากตอน
0: นั้นนะครับเริ่มต้นกันด้วยชาเขียวมัทฉะเนาะแม่เนา
1: ะ
0: ผู้ที่หักสุขภาพต้องการนะครับอยากดูแลตัวเองผู้หักสุขภาพนะครับลืมบอกพี่บอกน้องไปมื้ออื่นเป็นต้นไปได้แม่นั่นบ่ได้เข้ารายการย่ําแมลงได้มื้ออื่นเป็นต้นไปมีมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายที่ได้พ่อพี่พ่อน้องช่วง 4:00 น.
1: ช่วง 4:00 น. ถึง 6:00
0: น. 6:00 น. นะครับ
1: ค่ะ
0: เป็นหยังล่ะนั่นโอ้ยบ่ไหวกับน้องบ่ค่อยมาจัดน้ําผมแม่ย่ํามื้อขึ้นแม
1: ่มาบ่ได
0: ้บ่ค่อยมานะกลางคืนผมก็โอ้ยจัดผู้เดียว
1: กันเวลากลับบ้านกลับยากมั้ยค่ะแม่
0: นะครับ
1: ยากมั้ยค่ะ 6:00 น. 1:00 น. เนาะ
0: ไอ้มันก็เรียกว่าไอ้กับมันแจ้งไปหน้าใครอยู่เด้แต่มันมืดไปหน้าคนก็ลําบากว่าซะผมเลยขอเปลี่ยนเวลาเพื่อให้น้องได้สะดวกครับเอาเป็นว่ามืออื่นเป็นต้นไปนะครับมืออื่นมือแรกยังจัดอยู่นะครับเป็นมือสุดท้ายสงไก่สำหรับช่วง 4:00 น. ถึง 6:00 น.
1: ค่ะ
0: มืออื่นเป็นต้นไปนะครับผมสิพ่อพี่พ่อน้องตั้งแต่ตี 5:00 น. จนฮอด 7:00 น. เช้าเด้
1: ค่ะ
0: นะครับงับกระเวียนจังซี่พ่อพี่พ่อน้องบ่าย 2:00 น. 5:00 น. ยังคือเก่าเหมือนเดิมนะสถานีใดฟังอยู่แกงผลการรับฟังมานําเด้อว่ารับทราบแล้วว่าได้ยินอยู่ตอนนี้ว่าจังซี่น
1: ะ
0: นั่นสิได้สบายใจว่าคุณพ่อคุณแม่ได้ฟังกันอยู่บ่เนาะผมก็คิดอยู่ได้ย่านพี่น้องบ่ฟังนะย่านพี่น้องบ่เข้าฮอดก็ถึง ย่านฮอดย่ำมาหมุนฮะเอาบักนั่นก็หมันไปใส่แล้วปัจจัยดี
1: ค่ะ
0: แล้วก็พระน้องไปหารับจ้างตัดอ้อยเกียใดคือมันพักกันไปไตอึ้งไตกบไตเขียดทั้งไหนปัจจัยดี
1: ค่ะคุณว่ากันแม่นะคะรับฟัง
0: จ้ะ
1: รับฟังเฮาเนาะค่ะช่วงตอนเช้าเนาะค่ะตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าเนาะค่ะอีกรอบนึงแม่แล้วก็มาถึงบ่ายสองโมงถึงเรื่อยไปฮอดหาโมงเย็นเนาะค่ะมีสองช่วงนะคะแม
0: ่กลางเว้นอย่างสี่ยังเป็นเวลาเก่าอยู่นะแม
1: ่ค่ะ
0: นั่นบริไปใส
1: ค่ะ
0: มิได้ก็คุยกับทางบริษัทเป็นขอในกับไอ้น้องเขาเลยมาทำนาทีตอน
1: เช้า
0: ตอนเช้าง่ายกว่าบอจังสินะ
1: ค่ะ
0: ผมเนี่ยบริยากให้ผมเป็นผู้ชายผมนอนอยู่สถานีสุมือใช่ไหมแต่ใบไม้หม่อนเที่ยวไปอยู่น้ำแม่ทุ่งเมืองกลับบ้านมาดีกันออกรายการกันหอนหกทุ่ม
1: น้องไกลค่ะ
0: น้องเขาก็
1: สะดวกกับพ่อไกลกัน
0: ครับบ้านกับสถานีก็อยู่ไกลกันน้องเขาก็สะดวกไม่ได้ขับรถยนต์กลางวันหรอกแต่กลับกลางค่ำขึ้นหาทุ่งหกทุ่มน้องแม่ก็เห็นใจน้องมันอยู่นะทั้งบริษัทมันเคยเห็นด้วยอยู่ก็เลยว่าเอาขนาดสันเอาซีแต่กับหม่อนกับนั่นขยับเวลาจากกลางคืนสี่ทุ่มหม่อนหกทุ่มมาเป็นตีห้าหอดเจ็ดโมงซะ
1: ค่ะ
0: ไอ้หม่อนมันว่าจังสิมันใครอยู่ได้อายมาแต่เศร้าหรอมันแกงไปหนังสิใครอยู่ว่าสัน
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ว่าผลิตภัณฑ์ยังคือเก่าเหมือนเดิมทุกตัวได้แม่มีปัญหาเรื่องสายตากับชีวีรูทีนก็ยังมีคือเก่าเด้
1: ค่ะมีปัญหาเรื่องสายตาหม่อนให้คุณพ่อคุณแม่แนะนำเลยค่ะแนะนำคุณพ่อคุณแม่เป็นเควีรูทีนนะคะแม่เควีรูทีนตัวนี้ตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่ผู้ที่มีปัญหาเรื่องสายตาเนาะค่ะไม่ว่าจะเป็นตาพร่าตาฟ้างภาพซ่อนภาพเบลอหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดละค่ายเครื่องตาขั้นตาแสบตางสิแม่
0: ครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้บอกตรงๆคุณพ่อคุณแม่ครับมันเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางเด้อเกี่ยวกับเรื่องตาอย่างเดียวล้วนๆบ่มีอย่างอื่นเจือปนเลยมีปัญหาเรื่องสายตาต้องขึ้นฮอดคำบอกคำจากของลูกของเต่าแต่ขันขึ้นฮอดซื้อมันหังเบาบางเบาทุกเล่าลง
1: ต้องสั่งไปยุบไปกินน้ำค่ะแม
0: ่แม่เคยสังเกตเมื่อจากของบ่ตื่นขึ้นย่ามาสอบไปยังจังขี้หูขี้ตาเป็นปุ่มเป็นงอนน้ำตาไหลเป็นทางอย่างสิแม่สังเกตว่าอันนั้นคือสัญญาณบอกเหตุมาแล้วได้แม่ทางคนมันสิเป็นมายุ่มมาย่อยหรอกนะเป็นอื้ออาอาเป็นมาเรียดเรียดดในหูในตาเป็นตาบ่แกงบ่ใสเป็นภาพซ่อนภาพเบลอน้ำตาไหลแล้วบ่พอฮะแล้วคนหนักไปกว่านั้นเป็นต่อได้แม
1: ่ค่ะต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดผ่านการหลอกต่อมาแล้วจังซี่ค่ะ
0: ปัญหาเรานี่แม่จ๋าอย่านิ่งนอนใจนะครับนั่นมีเควีรูทีนมาฝากตอนหันหาคุณพ่อคุณแม่นะครับให้เอาไปอยู่ไปกินกันนะครับเควีรูทีน3กระปุกในราคา
1: 1ค่ะ
0: จากปกติ 1,770 บาทจ้ะ
1: แต่มื้อนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ข่าวฮอดก็ถึงในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะ
0: บ่ฝาดแล้วก็ฟังบ่ผิดได้แม่แม่เอาไปเลย3กระปุกนะครับในราคา 1,290 บาทของฝากของตอนกูยังมีคือเก่าครับบ่ว่าสิเป็นนะครับแก้วกาแฟ
1: ค่ะ
0: บ่ว่าสิเป็นแว่นตาผ้าถุงหรือแม้กระทั่งน้ำมันนวดนะครับมีให้คุณพ่อคุณแม่คือเก่าเหมือนเดิมนะฮะพี่น้องหักสุขภาพหลายๆมีปัญหาเรื่องสายตาต้อง
1: เควีรูทีนเท่านั้นค่ะ
0: อยากได้โทรหานุ่มนั่นไปหม่อนเบอร์นี่ได้แม่ครับพ่อครับ
1: กันยังเป็นเบอร์เก่าเบอร์เดิมอยู่ค่ะทั้ง0811172358ค่ะ0810811172358ค่ะ
0: 2358จ้ะ0811172358จ้า
2: เป็นนักร้องยืมเงินพี่เงินน้องจำนำเจ้าน้อง
0: ฉันเราเลี้ยงสายตาเราบ่ผิดหวังโดยประการทั้งปวงแต่คันแม่มีปัญหาในมวลรวมของร่างกายอันนี้คือจุดใหญ่ของร่างกายแม่นะครับนั่นกำลังสิบอกคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ว่าคันมีปัญหาในมวลรวมของร่างกายนั่นมีน้ำสมุนไพรเควีโกมาฝากตอนนอนหาพ่อพ่อแม่แม่น้ำสมุนไพรเควีโกนี่ก็บ่ธรรมดาได้แม่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่หัวจรดเท้าแต่กับมีปัญหาในมวลรวมของร่างกายตื่นขึ้นย่ามาเศร้าปวดตามเนื้อตามตัวปวดตามคิ้งเป็นนักตนนักโตเป็นเบาเบาเนื้อเบาคิ้งเป็นน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดหลายกล้ามเนื้ออ่อนแรงแข็งขาเมื่อยล้ามีโรคประจำจังสันแม่แม
1: ่ค่ะมีโรคประจำตัวต่างๆนะคะบ่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันยังสิแม
0: ่
1: เอาไปยุไปกินได้เลยนะคะแม
0: ่
1: กินได้ค่ะน้ำสมุนไพรเควิโกเนาะค่ะ
0: ครับบางคนก็เป็นกดไหลย้อนนอนบ่รับกินข้าวบ่แซ่บ
1: บางท่านบางคนก็ชาแล้วก็มีอาการแสบห้อนน้ำเนาะรวมด้วยเนาะค่ะปวดอีกตั้งหากเนาะค่ะ
0: มึนชาแล้วบ่แล้วนี่เป็นออกห้อนวืบวาบวืบวาบอยู่นะครับบางคนเป็นจังสันตัวแต่ก็เป็นคือยังตำบักพริกฟงไส้นี่แม่แม่0811172358วัสดีครับนุ่มนั่นรับสายครับ
3: ครับ
0: ครับพ่อมีอะไรนั่นรับสายน้อยอีพ่อนุ่ง
3: เอานั่นมาส่งแม่
0: อะไรพ่อ
3: ผิดสังขารผิดสังขารไหม
0: โอ้ผิดสังขารดิ 2กระปุก2กระปุก 1,000 ตัวพอผิดสังขัด2กระปุก 1,000
1: พอเอาเพชร2กระปุกนั่นล่ะ
0: จ้ะนะครับ
1: ที
0: ่อยู่เก่าเหมือนบ่พ่อ
1: เดี๋ยวรู้แถมน้ํามันนวดให้น้ํานะค่ะพ่อ
3: มาส่งมามื้อนี
0: ้ผมอันฝากพัสดุไปเด้ผมบ่ได้ไปด้วยตัวเองเด้พ่อ
1: ค่ะอีก 2-3 มื้อพ่ออ
0: ีพ่อบ้านอยู่จังหวัดใดครับนี่
3: บ
0: ้
3: านน้อง
0: วน
3: น
0: ี่
3: แม
0: ่
3: บ
0: ้
3: านเลขที
0: ่
3: 66
0: บ้านย
3: ัง
0: ก็พ่อ
3: บ้านน้องวนนี่แม่
0: น้องวนน้องวนน้องห้างนี่บ่น้องวนน้องห้างนี่บ่พ่อ
3: แม
0: ่โอ้ไปไปซั่นน้องคันอยู่นี่มื้อแรกผมไปดอกซั่น
1: โอ้ไปก็ได้ติ
3: ม
1: ื้อ
3: แรกมาส่งแม่ว่าซั่น
0: ครับผมนะเดี๋ยวมื้อแรกเอามื้อแรกสิออกไปหาได้พ่อเด้อ
3: ครับ
0: ครับครับเอาจะให้เจ้าได้กินซั่นเอามื้อแรกสิไปหาขอบคุณหลายๆครับพ่อ
3: คร
0: ับ ครับขอบคุณหลายๆกันแล้วกันบ้านน้องอดน้องห้างเนาะอีพอจำนงถ้าเกิดเขียนไว้น้ำแน่แล้วมันสิลืมท่านอีพอจำนงคันจำว่าผิดเราเป็นนั่นบ้องเป็นพอจำบ่นะครับพอจำอยู่ศาล
1: ผู้ตา
0: ศาลผู้ตาบ้านน้องอดน้องห้างถ้าน้ำจำว่าผิดนะนะครับอีพอจำนงนะครับเอา0811172358พอดีมื้อแรกผมมีนัดกับพี่น้องอยู่ทางบ้านหันสาอยู่นะผมสิไปบ้านหันสาอยู่พอดี
1: ค่ะ
0: ได้ครับนะเป็นอันว่าเดี๋ยวมื้อแรกผมแวะไปหาเด้ออีพ่อน้องเด้อขอบคุณหลายๆกันแล้วกัน0811172358นะครับพี่น้องกันได้ยังสื่อสารมามีปัญหาเรื่องสายตาต้องเควีรูทีนกันมีปัญหาในมวลร่วมของร่างกายนะครับเป็นนักตนนักโตเป็นเบาๆเนื้อเบาชิง
1: ค่ะ
0: นะครับเป็นมึนเป็นชาน้ำปลายมือไปเท้าปิดออกฮอนคือยังตำบักพริกฝงไส้นี
1: ่
0: เป็นมาเรียดเดียดดัดคือมันมีแนวช่อนแนวไส้อยู่น้ำจุดต่างๆเอาตีนเหยียบพื้นทั้งสี่เดียป้าปลดทั้งสี่แม่เคยเจอป่
1: ะ
0: คือไฟสอดไฟดูดใช่ไหมแต่ครับมันเป็นอย่างสั่นเดียปัญหานะครับกันคุณพ่อคุณแม่เจอปัญหาเรานี่ลองเปิดใจเอาน้ำสมุนไพร
1: เควีโก
0: ไปกินบังเด้อมือนี่ผมขึ้นกำไรกับพี่กับน้องเนี่ยเควีโกปกติน้ำทองตลาดขวด1,400หมดได้แม่ว่ามันถึงๆเด้ 1,400 บาทแต่มื้อแน่คุณบอกคุณแม่เขาฮอดเขาถึงจาก 1,400 เนี่ยเหลือเพียง 1,290 บาทพิเศษสุดๆอีหลีกันซื้อ2ขวดจาก 2,800 นะครับผมเอาน้ำพี่น้ำน้องซื้อขวดแถมขวดในราคาเพียง
1: 1,590 บาทเท่านั้นค่ะ
0: เท่านั้นได้แม่ 1,590 บาทได้น้ำสมุนไพรเควิโก้2ขวดกันยังวะ
1: ยังแถมกาแฟน้ำอีกตังหากเน
0: า
1: ะค่ะ1ฮอใหญ่เนาะค่ะครับ
0: พี่เทียนให้พี่น้องอีก1ฮอใหญ่นะครับ081117-2358สวัสดีครับนุ่มนั่นรับสายครับ
4: แม่ดินี
0: ่โอ้จ้าจ้าแม่จ้าฝนตกว่าสารคาม
4: บ่บ่ตกอันแม่ได้ยินว่าชาเขียวมัทฉะ
0: โอ้จ้าแม่แม่ตัวใหม่มากเลยเปิดตัวมือนี่มันมือแรกเลยมือนี
4: ่ผู้ใดเนาะเว
0: ้
4: า
0: อันผมนี่ได้เว้าแม่
4: เซาอุ่มน้ำ
0: แม่ใช่เจ้าของก้อนผมเนี่ยเปิดตัวมือนี่มือแรกครับแม่
1: เป็นมือแรกครับแม่
4: แม่โทรมาบอกว่าแม่สิถามหลานสาวเบ
0: ิ่
4: งแอมน่ะ
0: โอ้โห
4: ชาเขียว
0: โอ้ยดีคักเด้อแม่เด้อเอาไปกินเบิ่ง
1: แซ่บพร้อมค่ะแม
0: ่รสชาติดีเด้อมื้อผมกินมื้อแล้วมื้อเช้านี
4: ่ถามมัน
0: จ้ะ
4: ก็คันกินยาสิซื้อสั่งซื้อมาให้เลย
0: ว่าครับผมนี่ก็อันคนสูงวัยจังเฮาก็กินได้เด้อแม่ดูแลสุขภาพได้ดีนํา
4: โอ้แม่กินแล้วแม่สิฮักต
0: ัวมันเป็นหยัง
4: จักจะว่าเป็นหยังกินบ่ได้จักเทียมแม่เขาซื้อใส่แก้วมาให้ดูจักแม่ก็กิน
0: บ่ได้โอ้นี่ครับมันบ่คือกันเด้มันบ่คือหลับเท่าเด้เนาะแม่เนาะ
4: แม่นหลับเท่าก็หมาหน่อยนี่แม่มา
0: สดจักหน่อยเนาะมันเป็นตอนกูลูกีรีจักหน่อย
4: แม่เฮ็ดเองแซ่บ
0: ครับสด
4: กาแฟกับชาไทยสิมาเปลืองแต่กาแฟแม
0: ่อื้อหือเปลืองก็กินรสแม่ว่าถ้ามันถือแก่ของนะครับ
1: มันก็เปลืองคือกันค่ะแม
0: ่อยู่นี่แห่งเปลืองคักได้แม่อยู่สถานีนี
1: ่
0: นะครับ
1: โดยเฉพาะอันกาแฟแฮปปี้เทนเพราะว่าหมอนกินกาแฟแฮปปี้เทน
0: จุ่มขวดมันใส่กัน
4: นี่แม่แฮปปี้เทนอีหยังก็แฮปปี้เทนเฮิร์บแม
0: ่ครับผม
4: กับอันยาตาน้ําสนิทว่าสิสร้างนี่เดี๋ยวมาเรียกให้แม่ถามเอ็มก่อนเด้อ
0: จ้าจ้าแม่จ้าบ่เป็นหยัง
4: เอ็มมันไปโรงเรียนอยู
0: ่เออแม่อันตั้งแต่มื้ออื่นเป็นต้นไปผมบ่ได้เข้ารายการกลางคืนแล้วเด้นะครับ
1: มาตอนเช้า
4: เขา
1: เ
4: ว้ากลางคืนนี่แม่นั่งเว้ากลางเว้นดีอยู่นี่ก็ได
0: ้ครับบ่อันนี้เว้าไปฟังมื้ออื่นเป็นต้นไป4ทุ่มพอ
4: แม่ร
0: ู้
4: อย
0: ู่
4: แม่ได้ยินอยู
0: ่ไว้มันมารายการกลางคืนบ่สะดวกแม่
4: โอ้ยเป็นตะลิตูน
0: ได้ครับก็เว้ากับอันบริษัท
4: เพิ่นเฮ็ดแล้วเฮ็ดยามมื้อเช้าแล้วม
0: ัน
4: จะแจ
0: ้
4: ง
0: เออก็มันแจ้งไปไหนไอ้ผมมันบ่อยากได
4: ้
0: ผมนั่งอยู่ผมนอนอยู่สถานีบ่อยากได้แม่มายามใดก็ได้
4: เจ้าของเป็นผู้ชายมันไปผู้เดียวมันก็บ่เป็นปานใดที
0: ่ก็ยังว่าล่ะผมก็เฝ้าเคียงอยู่นี่แล้วบ่ได้ไป
4: ตูนมันตัว
0: ก็ได้ไปใส่ดอกค่อยนอนเฝ้าเคียงอยู่ไหนแม่เอาบุญก็บ่ได้ไปน้ำมูเร็วนี่ ไปบ่ได้บ่มีคนเฝ้าเคียง
4: จักหน่อย
0: ผม
4: ว่าก
0: ัน
4: ม
0: ี
4: ผ
0: ู้
4: มานอน
0: บ่มีว่ามันเขามาบ่ได้นะแม่เขามีวงจรปิดเบิ่งคักคักเขาตรวจคืออย่างนี้คนเขาคนออกนะนะครับเถาแก้มันกับตัวดีๆกันคนมากินกาแฟน้ำข่อยคือบ่ส่งกาแฟมาซอยในบุญ
4: เบื่องก็ได้แม่ก็ได้
0: นั่นแหละ
4: กาแฟแม่สมาเปลืองกระโดดกระเดีย
0: จ้าเอามันถึกกินรสแม่ว่าแต่มันถึกนะ
4: ว้าแห่งชอบ
0: จ้าม
4: าเป็นกินหน่อยด
0: ิเออ
4: เจียวละซ่องคืนบุรีแม่
0: ครับครับเอารสเจียวละซ่องซ่องแม่มันต้องเบิดเดียวซ้ำกันซ้ำกันก็ไปหมอนเอารสจุ่มใส่กันสามซ่องเหี้ยใส่กันนะมือใดม
4: ือสื่อยาหลายๆสั่งยาหลายๆเด้อ
0: จ้าจ้าจ้าแม่
4: สุขภาพแข็งแรงตั้งคู่นั่นล่ะ
0: จ้าขอบคุณหลายๆจ้าแม่
4: เออแม่ว่าแม่ได้ย
1: ิน
4: ว่าชาเข
1: ีย
4: วม
1: ั
4: ทฉะน
1: ี่
4: ม
1: ัน
4: ม
1: ั
4: ทชาเข
1: ีย
4: วอย
1: ู่
4: แล้วแอมน่ะ
1: ค่ะแม่ชานุก็มักชาเข
4: ีย
1: วค
4: ือ
1: ก
4: ัน
1: แม่
4: นักสาวน่ะมักหลาย
0: ชาเขียวมันมีวิตามิน B1 B6 B12 พร้อมได้แม่นะน้องนุ่งเขาก็เรียนหนังสือเรื่องสติปัญญาเรื่องความจำดีพร้อมได้บำรุงสมองพร้อมเนี่ยมันบำรุงสมองพร้อมได้ชาเขียวตัวนี้ดี
4: 3.84 คุณแม่
0: นั่นแหละดีอยู่แม่ดีอยู่เลยอีกอย่างนึงบัดนี้ผมมาอันพออีกตัวนึงคือมันถือกับผมแม่ๆมันเป็นวัดดูๆหรือว่า
1: เป็นภูมิแพ้
0: เป็นภูมิแพ้จริงๆไหมกินชามัทฉะว้ายมันเขาทาแท้บัดนี้ว่าก
1: ินฮ้อน
0: ๆกินฮ้อนๆมันมีวิตามินซีมีได้กับวิตามิน
4: B1 มีผู้สาวซ่อนกินแล้วกัน
0: ว้ายบ่ปานนั้นดอกแม่นะครับบ่ปานนั้นดอกจะไปซ่าให้มันเขามาขายของอยู่หน้าตลาดท่านมีตลาดเซาตลาดแรกนี่โอ้โหส่งเดชไปสินี่ล่ะผมบ่ได้ไปหยังก็ย้อนน้องนี่ล่ะ
4: มันนอนอยู่ในห้องแม่นะวันมานอนของแอร์เนาะ
0: จ้ะ
4: ท่านแม่ว่ายังไปหลายแม่ก็บ่ค่อยอยากกล่าวว่า
0: อืม
4: เพราะว่ามันอยู่น้ำ
0: ครับครับบ่เป็นยังดอกแม่
4: แม่นบ่ล่ะ
0: จ้ะ
4: ครับครับเอาไปเอาเพราะเขาว่างหูปุ๊บสั่นๆอยากมีตะบอยเพิ่นฟังขนาด
0: อืม
4: มันว่า
0: จ้ะ
4: หลานสาวมันว่าแอมมันว่าอันวันนี้หลวงปู่เขามาหาแม่อยู
0: ่ครับ
4: อันเพิ่นมาเห็นแม่เพิ่นเลยว่าโอ้ซื่นดีน้อยายว่าซั่น
0: อืมนะครับใกล้สิไปวัด
4: ญาติเนาะว่าซั่นดอก
0: ใกล้สิไปวัดได้ไปเพิ่นว่าบ่ล่ะใกล้สิไปจังหันได้ไปว่าบ
4: ่เพิ่นเอาข้าวล้ำมาให้เพิ่นเห็นข้าวล้ำมันเสียบก็เลยเอาเขามาให้กิน
0: โอ้ครับครับ
4: ลูกชายก็ถามมาเซาแม่เงินยังบ่ว่าได้ใช้ได้ซอยบ่ว่าซั่นว่า
0: ครับ
4: โอ้แม่ยังอยู่เพิ่นเอามาให้มื้อนั้นก็ตั้ง 5-6,000 พุ่นเนาะ
0: โอ้ครับครับครับโอ้ดีๆๆเอาม
4: าให้ซื้อยาแม
0: ่ครับจะมันดีแล้วหลวงพ่อก็ได้
4: ขายของดีๆเด้อ
0: จ้าจ้าจ้าจ้า
4: ไม่หมอนก็ได้
0: สมพันปากแกแม่จ้า
4: ขัดกันไอ้ว่าพิษอะไรก็เตือนในเด้อ คิดดู
1: แม่นค่ะแม่
0: พิษดูทีแม
1: ่คิดน้ำผู้สาวหลาย
4: ไอ้แม่ขัดไอ้ว่าพิษนั่นนะ
1: จ้า
0: โอเคโอเค
1: จ้าขอบคุณหลายค่ะแม่
4: แม่
1: ต้อง ตั้ง
4: ยื่นแม่รู้มืดแล้วเบา
1: จ้าโอเคค่ะแม่
4: เมื่อนี้ว่าก็เบาทอดมาเป็นว่าอย่าว่ารบกวนเด้อเปิดเพลงให้แม่ฟังอีกจังมือในเด้อ
0: จ้าเพลงยังไงแม
4: ่เพลงเก่านั่นล่ะเพลงเก
0: ่
4: านั่น
0: อ๋อครับครับได้ครับ
4: แม่มากมาก
0: ครับผม
4: คร
0: ับ
4: ประสนที่แม่มาก
0: จ้าเอาสั้นนะแม่เนาะพอดีนี่สายเขาครับจ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับนุ่มนั่นรับสายครับ
5: อันน้องมอนบ่จ้า
0: แม่จ้าแม่มีอะไรผมรับใส่เน
5: าะเออแค่อยากได้ยาอย่างก็ขี้วิโกนั่นแหละ
0: โอ้ขี้วิโกติแม่
5: จ
0: ้
5: า
0: ได้ตัวบอกซื้อที่อยู่ได้แม่เดี๋ยวจิจัดส่งให
5: ้มันขวดละเท่าไหร่จ้ะ
0: อันเดียวนี่เฮ็ดเป็นโปรโมชั่นอยู่ต่อแม่2ขวดเดียวนี
1: ่2ขวด 1,590 บาทค่ะแม่
5: เอา2ขวดบ
0: ่เอาโลดนะครับ
1: มันจังบ่อน
0: มันจังบ่ขาดทุน
1: ขาดทุนค่ะ
0: ปกติ2ขวดนี่มัน 2,800 บ่ดีแม่มื้อนี้เฮ็ดโปรโมชั่นขึ้นกำไรให้ซื้อ
1: ถ้าขวดนึง 1,290 บาท
0: 1,590 บาทจ้ะแม่
1: แม
0: ได้2ขวดแล้วก็แถมกาแฟน้ำห่อหนึ่ง
1: กาแฟห่อใหญ่ด้วยค่ะแม่
5: เฮ้ยเอาว่าไหนเงินสิหมดก่อนเร็วๆ
6: 1,590บาท
0: แม่นบ่1,590ถืออีพอว่าถือละ
5: 1,590
0: แสดงว่าอีพอเข้าใจแล้วครับแม่นมัน2ขวดครับกันราคานี
5: ้อ้าวๆสิก็สิเอาอยู่ซั่นน่ะ
0: ครับเอาบ้านเลขที่เท่าไหร่ซื้อไว้ตั้งไหนแม
5: ่บ้านเลขที่25
0: 25หมู่หยังจ้าม
5: ู่10
0: บ้านหยังน
5: อบ้านทำวงหน้าหลวงจ้า
0: บ้านทำวงหน้าหลวงตำบลหยังครับ
5: ตำบลหินเหล็กไฟจ้า
0: หินเหล็กไฟอำเภอหยังดังแม่
5: อำเภอคู่เมือง
0: อำเภอคู่เมืองจังหวัด
5: บุรีรัมย
0: ์ครับฝนตกบ่ล่ะแม่อยู่ทางคุณ
5: โอ้ยเขาสิตายเมื่อแล้วคุณนาย
0: โอ้ยซื้อไว้ตั้งไหนอีแม่มื้อนี้ซื้อไว้ตั้งไหนซื้อเขาโรงเรียน
1: ซื้อเขาโรงเรียน
0: ฮะ ม่ซื้อผู้รับสินค้าซื้อว่าตั้งใด
5: พ่อใหญ่ใช้พิเศษ
0: พ่อใหญ่ยังก็
5: ใช้พิเศษ
0: เป็นยังจังเบาๆอย่างนี้พ่อใหญ่ใช้อย่างนี้พ่อใหญ่ใช้
5: พ
0: ิ
5: เศษจ
0: ้ะอันไหนก็ครับ
5: ได้ใช้พิเศษ
0: พ่อใหญ่ใช้นามสกุลพิเศษ
5: จ้า
0: ครับเอานะครับที่อยู่ตามนี้เนาะแม่เนาะ
5: จ้าจ้า
0: ครับเอาเดี๋ยวส่งให้เด้อแม่เด้อ
1: ของแถม
0: นี่
1: แม่เอาอย่าง
0: อ๋อก็เลือกได้ยังไงเป็นกาแฟให้อยู่แล้ว
1: กาแฟเน
0: า
1: ะ
0: นึ่งแถมกาแฟอยู่แล้ว
1: ค่ะโอเค
0: โอเคแกแม่นะครับ
5: จ้า
0: สวัสดีจ้ายันเงินเราเบิดเสน่ห์เลี้ยงน้ำเหล่าเนี่ยคอยฟ้าเขาก็เลยลงนาลงนั้น
1: ยันเงินเบิดแทน
0: ยันเงินยันเงินสถานีเบิดมันเลี้ยงมาสันเบาน้ำเหล่าคอยก็ลงนาลงไหลจำได้ตั้งแต่หินเหล็กไฟหินเหล็กไฟกับอะไร
1: ค่ะขอบคุณหลายๆกันละกันนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เบิ่งแย่งสุขภาพเจ้าของดีต่อสุขภาพเจ้าของนั่นแหละค่ะแม
0: ่พ่อใหญ่ใสเราเป็นตัวอย่างเหรอเด้อเดี๋ยวเด้อพ่อใหญ่ใสยังกลัวนะคุณ
1: พ่อใสวิเศษ
0: เออพ่อใหญ่ใสเราเป็นตัวอย่างเหรอเด้อเรามีปัญหาในม้วนรวมของร่างกายนะสั่งเถาสั่งสั่งเถาสั่งหนูเมียยุพวันนั้นนะครับสั่งเถาสั่งสั่งเถาสั่งดันยุพวัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็สั่งให้ดี
1: ต
0: ัวที่
1: หนูอยากแนะนำตัวนี้ล่ะค
0: ่
1: ะ
0: แ
1: ม่ผู้ที่สูงวัยเน
0: า
1: ะ
0: จ้ะนะครับคุณพ่อคุณแม่บ้านเฮาอายุหลายขึ้นผมเคยอยากให้ได้กินตัวนี้แล้วว่า
1: ความ
0: สมองแล้วเด้อ
1: มันเสื่อมของอวัยวะของเฮาภายในนี่มันเสื่อมอยู่แล้วค่ะอายุหลายขึ้นนี่ค่ะ
0: ครับพ่อครับแม่ครับฮู้บ่ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เฮ็ดมาสำหรับพี่น้องคนไทยบ้านเฮาโดยเฉพาะดิ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับโดยเฉพาะผู้ที่พ่อพ่อแม่ๆเฮานะอายุหลายขึ้นความเสื่อมมันตามมากับผู้ที่ใส่แรงงานแม่นาง
1: แม่นค่ะ
0: เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกุนจังซี่ย่ําแรงมากินข้าวแซ่บนอนหลับเดี๋ยวมันจังบ่เมื่อยจังบ่ล่
1: า
0: ตื่นขึ้นย่ําบ่ซ้อจังบ่หนักตนหนักตัวจังบ่เก็บเหนื่อยเก็บขิ้ง
1: ผู้ที่มีโรคประจําตัวต่างๆก็กินได้เด้อค่ะแม่บ่ว่าสิเป็นเบาหวานความดันไขมันจังซี่เฮาไปอยู่ไปกินได้เลยค่ะ
0: น
1: ี่
0: ล่ะผู้จังซี่ล่ะผมเพียงอยากให้กินครับนะวิธีกินเด้อบัดนี้เด้อแม่เด้อสําคัญที่สุดคือเวลากินคันผู้ใดกินแบบนั้นเว้าได้นี่มันสิเห็นผลได้เร็วเด้อแม่เด้อย่นระยะเวลาในการจะเป็นในนู่นนี่สันคือตื่นขึ้นย่ํามาเช้าน่ะตี 4:00 ที่หาแล้วกินรส1แก้วตวงนะผมมีแก้วตวงให้น้ําอยู่หั่นมันสิมีกันบอกดอกอยู่1แก้วตวงก็คือยาให้มันเกินกันตรงปากแก้วล่
1: ะ
0: เทซะหั่นเรียบร้อยแล้วก็กินแล้วก็ตามด้วยน้ําเปล่าตามหลังไปกินน้ําเปล่าตามนะแม
1: ่ค่ะ
0: ตี 4:00 ที่หาลูกมะเหี่ยวนี่กินรส
1: ตี 4:00 ที่หาในลูกมาฟังหม่อนเด้อบัดนี้เด้อ
0: บัดนี้มาฟังเออนะครับรายการนุ่มนั่นไปมันเขาตี 4:00 ที่หาได้บัดนี้นะครับนะเบอร์4301มาใหม่ก็แล้วกันเด้อ4301ครับนะ081 117 2358ครับ081 117 2358อยากได้หยังสื่อสารหาลูกหาเต้าโทรมากครับสายบางหันนุ่มนั่นรับสายว่าท่านว่ามาใหม่ก็แล้วกันเด้อ4301ครับนะอีพ่ออีแม่อยากได้หยังเนาะ4301ครับนั่นถ้ารับสายอยู่สื่อสารมากครับบ่ผิดหวังโดยประการทั้งปวงนะสื่อสารมันมีปัญหาเรื่องสายตาก็เควีรูทีนครับนะเควีรูทีนเฮ็ดมาสำหรับพี่น้องคนไทยบ้านเฮาที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตาแต่คันมีปัญหาในมวลรวมของร่างกายแล้วก็น้ำสมุนไพรเควีโกบ่ผิดหวังโดยประการทั้งปวงนะครับน้ำสมุนไพรเควีโกกินตอนเช้าตะตื่นขึ้น1แก้วตวงตามโดยน้ำเปล่าจากนั้นเขาใส่ตู้เย็นไว้ครับยามแมลงก็นอนใส่อีก1แก้วตวงตามโดยน้ำเปล่าอีกง่ายๆซะนี่ครับแม่เฮ็ดจังซี่เด้อพิสูจน์กันมั่งจังหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปจดเห็นความแตกต่างเลยประเภทนักตนนักตัวออกห่อนน้ำปลายมือปลายเท้าแข็งขาเมื่อยล่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงแข็งขาเมื่อยล่าแล้วคนได้ใส่บอกเกลือแล้วคนได้ใส่นะครับได้นั่งรถฟรีขี่รถเห็นปัญหาเหล่านี้นะครับแม่พิสูจน์ด้วยตัวเองเลยวัดผลกันได้ในหนึ่งสัปดาห์เลยพิสูจน์ด้วยตัวเองไม่ต้องเสียนุ่มนั่นไปมันจนกว่าคนบอกคนแม่สิได้เขาหอดเขาถึงน้ำสมุนไพรเควีโกมือนี้ขึ้นกับไรกับพี่กับน้องปกติน้ำทองตลาดขวด1,400จะแม่จ้าสองขวดก็2,800วันนี้ให้พี่น้องเขาฮอดเขาถึงจาก 2,800 ในราคาเพียง
1: 1,590 บาทเท่านั้น
0: ได้น้ำสมุนไพรเควีโก2ขวดได้ทีเดียวแม่จ๋าของฝากของตอนคุณสิเป็นกาแฟแฮปปี้เทนกาแฟที่คุณพ่อคุณแม่ว่าอันกาแฟเก็บอันปวดนี่นี่ล่ะปวดแข้งปวดขากาแฟปวดตามแข้งตามขานี่ล่ะแม่นี่คือกาแฟของแถมที่ให้พ่อให้แม่อยากได้สายตรงหานุ่มนั่นใบหมอนโทรมาจ้ะแม
1: ่ค่ะ
0: เบอร์นี้ได้เลย
1: ทั้ง0811172358ค่ะ0810811172358ค่ะ
0: 2358จ้ะแม่จ๋ามีปัญหานะครับในมวลรวมของร่างกายนั่นฝากไว้น้ำสมุนไพร
1: เควีโกค่ะ
0: ครับเอาไปยู่ไปกินได้แม่เด้ได้ครับคุณบอกกันแม่เบิ่งแย่งเจ้าของแต่คันมีปัญหาเรื่องสายตานั่นฝากไว้น้ำนะเควีรูทีนอันนี้ก็บ่ธรรมดานะครับเฮ็ดมาจากออสเตรเลียส่งตรงถึงพี่ถึงน้องสวัสดีครับนุ่มนั่นรับสายครับ
6: ฮัลโหล
0: ครับพ่อมีอันใดนั่นรับสายเนา ปิดวิทยุก่อนครับแมนถูกครับย่าปิดวิทยุก่อนแล้วฟังทั้งโทรศัพท์เด้อพ่อโอ้เป็น
6: เงี้ยของแต่ก็สัญญานะ
0: จ้าแล้วก็ปิดวิทยุก่อนแล้วฟังทั้งโทรศัพท์จ้าพ่อจ้า
6: เอ
0: าว่าจังไหนบัดนี้พ่อมียังให้นั่นรับไส
6: ้อันเอาเควิโกนั่นแ
0: หมโอ้จ้า
1: เควิโก
0: เควิโก
6: นายเจ็บปวดขาแล้วอ่อนแรงนี่นะแล้วมันมึนๆคือจะว่านั่นล่ะ
0: โอ้ยเฝ้าเอาไปกินพ่อจ้าไปมันเป็นหลายมันจะเฮ็ดให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงจนจะได้นั่งรถฟรีเด้
6: เออ
1: ค่ะเป็นวาเควิโกเนาะค่ะ2ขวด 1,590 บาทเนาะค่ะพ่อเนาะ
6: ครับผม
1: ค่ะนูแถมกาแฟไห่กาแฟไห่ห้อนึงนะคะ
6: บ้านเลขที่63
1: บ้านเลขที่63หมู่หยังคะพ่อ
6: เออหมู่12
1: หมู่12บ้านหยังจ้า
6: บ้านกันจาน
0: กันจานถูกต้องพ่อ
6: บ้านกันจาน
0: ครับกันจานอยู่ตำบลหยังพ่อ
6: ตำบลเมืองทีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร
1: ์เมือง
0: เมืองพลีถูกต้องพ่อ
6: ครับผม
0: ตำบลเมืองพลีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
6: ครับผม
0: อันซื้อพอซื้อว่าตั้งไหนนอกมานี่ครับ
6: นายสมบูรณ์งามเทศ
0: อีพอสมบูรณ
6: ์
0: พอสมบูรณ์งามเทศเน
6: า
0: ะ
6: ใช่มาส่งประจำมาละ
0: โอ้มาใส่ไม่ใช่มาส่งประจำโอ้นั่นคือสุขดีเถอะนอกมานี่เนาะนะครับ
6: เมื่อลืดเมื่อที่โดนเราแหละกินนั่นบัดละอย่างลองเมือง
0: กันนี่บัดบัดนี้อันนั้นถ้าพอได้บัดนี้ร้อยมาหาผมดูได้เด้อนะครับ
6: ผม
0: นั่น
6: เ
0: อง
6: เจอกันไปเรื่อยๆเลยเนาะยาวเลยแหละ
0: ไอ้นั่นมีโอกาสได้รับใช้แน่นะครับขอบคุณ
6: ผม
0: ขอบคุณหลายๆครับ
1: ครับแม่พ่อ
0: เดี๋ยวไอ้หมอนอันประมาณ 30,000 พ่อ
6: เออแถมกาแฟเนาะ
0: ครับแถมไปกาแฟปวดจังปวดขานี่ละแฮปปี้เทน
6: ครับผม
0: เอาขอบคุณดูแลสุขภาพครับพี่พ่อสมบูรณ
6: ์ครับผม
0: เดี๋ยวให้ใบหมอนจัดส่งให้จ้า
6: ครับสว
0: ั
6: สด
0: ี
6: คร
0: ับ ผมสวัสดีครับขอบคุณหลายๆกันแล้วกันพี่น้องทางจังหวัดสุรินทร์นะอีพอสมบูรณ์แต่ครับแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีเลยดิในครับทางจังหวัดสุรินทร์ก็มาแล้วตัวอย่างจากทางบุรีรัมย์ก็มาแล้วครับอันทางคู่เมือง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับอีพอยังกับพอสวัยดินั่ง
1: ค่ะพอใส
0: โอพอใสนะครับอีพอใสทางบุรีรัมย์ก็มา
1: ข
0: อบคุณหลายๆกันแล้วกันคุณพ่อคุณแม่มีปัญหาในมวลรวมของร่างกาย
1: พ่อเจริญค่ะกลับมาคือกันทางอำเภอสูงเนินเนาะค่ะจ
0: ัง
1: หว
0: ั
1: ด
0: นครราชสีมา
1: พ่อกับสร้างเควิโกคือกัน
0: โอ้ขอบคุณหลายๆกันเลย
1: ครับเควิโกทั้งนั้นเลยค่ะ
0: ครับเพราะว่าส่วนมากคนเป็นคือกันนั่งคือเป็นมวลรวมของร่างกาย
1: อีพอแถมกับมาค่ะอีพอแถมอยู่ทางอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยค่ะพ่อกับเอาเควิโกคือกัน
0: อืมนะครับ
1: แม่นค่ะ
0: เอาขอบคุณหลายๆกันเลยกันพ่อแม่ผู้หักสุขภาพกับบ่ผิดหวังโดยประการทั้งปวงนั่นสิบอกให้เลยเควิโกนี่เฮ็ดมาสำหรับคนไทยพี่น้องบ้านน้องภูมิปัญหาในมวลรวมของร่างกาย
1: ค่ะ
0: นะสุขภาพบ่ค่อยดีกินเป็นกดไหลย้อนนอนบ่หลับกินข้าวบ่แซ่บหรือผู้ที่เป็น
1: มึนน้ำแข็งน้ำขามึนน้ำตนน้ำโตปลายมือปลายเท้าจังสิแม่ออกห่อนจังสิเนาะค่ะ
0: ครับเป็นกิโลมากังพังผืดนิ่วจังนิ่วล็อกจังสิแม่ๆเป็นตะคิ้วดู
1: ๆบ่เป็นหยังดอกพี่น้อง
0: ทำมาแรงมากบีแข็งปันใดคันไหนกันอยู่เรื่อยจังสิ
1: ค่ะคุณบอกคุณแม่บ้านเฮาเป็นหลายเด้เ
0: รื่อง
1: แบบนี้เน
0: า
1: ะ
0: เกิดจากโรคต่อเนื่องที่คุณบอกคุณแม่เป็นโรคประจำอยู่
1: ก็คือเบาหวานนั่นเองค่ะ
0: ครับประเภทน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดหลายกล้ามเนื้ออ่อนแรงแข็งขาไม่ล่าเงียวดูๆเกล็ดเทือ8เทือบ่แกง
1: ค่ะ
0: นะครับเอาไปยุไปกินตอนเศร้าๆท้องว่างเท่าใดแห่งดีแม่
1: เอาเป็นว่าท้องว่างเท่าใดได้แห่งดีเด้อค่ะแม่เด้อ
0: คร
1: ับ
0: ถึงผมถึงไอ้คุณบอกคุณแม่กินแต่เศร้าๆเกียรติน่าก็ต้องการให้กินตอนท้องที่ว่างบ่ทันมีหยังจักอันเลย
1: ค่ะวิธีกินเด้อค่ะพ่อ
0: 1แก้วตวงตามด้วยน้ำเปล่าธรรมดานี่ล่ะ
1: มันเศร้าที่สุดเลยค่ะ
0: มันสิเข้าไปเคลือบในลำไส้ในกระเพาะเฮาผู้ที่มีปัญหาเรื่องเป็นบาดเป็นแผลอยู่ลำไส้หรือเป็นในกระเพาะกระเพาะอาหารจังสิดีเลย
1: ค่ะ
0: หลายคนถามมามันบ่มีผลระคายเคืองที่นั่นว่าซั่นคันมีผลต่อกระเพาะอาหารผมสิบ่ให้คุณพ่อคุณแม่กินก่อนอาหารเลย
1: ค่ะ
0: ดูง่ายๆผลิตภัณฑ์ตัวใดก็ตามถ้ากินก่อนอาหารใดนั่นหมายถึงว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นบ่มีผลบ่ระคายเคืองกับกระเพา
1: ะ
0: กับลำไส้เฮานะครับแล้วอีกอย่างนึงมันบ่มีสเตียรอยด์นําครับบอกคุณพ่อคุณแม่ไว้จังซี่เลยกินต่อเนื่องได้ตลอดหมดเซตนี้เราก็กินอีกเซตนึงนอกเหนือจากนะครับการที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ในมวลรวมตรงนี้มันมีอีกหลายตัวหลายตัวอยู่ในหั่นนะครับซ่อนอยู่ในหันแฝงไปด้วยหลายสิ่งหลายอย่างในน้ำสมุนไพรเควิโกแม่นอกจากเรื่องบำรุงร่างกายในภาพรวมคนเฮานี่เนาะแม่เนาะคันระบบการไหลเวียนของลูกหิตดีนี่แหละเลือดฝาดสมบูรณ์บ้านเฮาเอิ้นเนาะแม่นะครับมันก็เฮ็ดให้นะครับร่างกายเฮาสดใสมีน้ำมีนวลมันเฮ็ดให้ผิวพรรณทองใสได้แม่ ในหน้าที่หนึ่งที่ผมบ่เว้าหาคุณพ่อคุณแม่เข้าใจเนาะ
1: ค่ะ
0: มันสิเฮ็ดให้มีน้ำมีนวลผิวพรรณผ่องใสได้ผู้ใดกินต่อเนื่องแม่สังเกตมึงได
1: ้ขนาด78
0: ขนาด70 80ปีเนี่ยไปวัดนี่เค้ายังท่วงเลยเอายายจะคือส่งแข็งแรงคือเก่าแต่ตะกี้คือยังบ่เป็นจังซี่
1: อันนี้มีอยู่แล้วค่ะแข็งแรง
0: เป็นเรื่องกินแข็งแรงแล้วก็ดูหน้าตาสดใสบ่เหนื่อยบ่ล้านะครับขนาดอึดรับอึนอนหรือพักผ่อนบ่เพียงพอนะครับสู่ตากตำทำงานหนักจังซี่ก็ยังดูสดชื่น
1: ค่ะบ่เหนื่อยบ่ล้า
0: พอพอแม่พอพอหรืออายไส้ผู้ที่เป็นรอบพอทำงานกลางคืนจังซี
1: ่
0: พักผ่อนหน่อยๆผมอยากให้เอาไปกินเด้อเชวีโกนี่แต่กับกินแล้วมันสิเฮ็ดให้เจ้าหน่อยสุขภาพร่างกายแข็งแรงบ่สุดโทรมบ่เฒ่าก่อนไว้บ่แก่ก่อนไว้บ่เมื่อยบ่ล้าบ่เฮ็ดให้ร่างกายเฮาอิดโหยรุนแรงนะครับฝากไว้นําก็แล้วกันสําหรับพ่อๆแม่ๆบ้านเฮาเอานะมีปัญหาในมวลรวมของร่างกายฝากน้ําสมุนไพรคีวีโกไว้พร้อมคุณพ่อคุณแม่อยากได้2ขวดมื้อนี้จากราคา 2,800 ผมเอาน้ำพีน้ำนองเพียง
1: 1,590 บาทเท่านั้นค่ะ
0: โทรหานุ่มนั่นใบบอนสันตัวแม่ทั้งเบอร์นี้ได้เลย
1: 0811172358ค่ะ0811171172358
0: 2358จ้ะหรือคุณพ่อคุณแม่ผู้มีปัญหามวลร่วมของร่างกายแล้วพ่อยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตาน้ำอีกตาบ่แก่งบ่ใสเป็นภาพซ่อนภาพเบลอน้ำตาไหลเป็นทางหรือเป็นต่อต่างๆต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อนักไปก็นั่นถึงขนาดได้ลอกต่อพ่อจ๋าแม่จ๋าขั้นถึงขนาดนั้นนั่นมีเควีลูทีนมาฝากตอนฮอนหาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งตรงจากออสเตรเลียถึงพี่ถึงน้องเบิ่งแง่งคุณบ่คุณแม่เกี่ยวกับเรื่องสายตาล้วนๆเลยผู้มีปัญหาเรื่องสายตาได้กับเฮ็ดมาเฉพาะทางแม่ผมให้ลูทีนมาถึง 70% นำกันผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใส่ลูทีนมาถึง 70% ได้แม่บ่แม่นธรรมดาเด้ให้ลูทีนมาถึง 70% เลยให้คุณพ่อคุณแม่ได้เข้าฮอดเข้าถึงพิสูจน์ด้วยตัวเองมื้อนี้เควีลูทีนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตาตาบ่แก่งบ่ใสภาพซ่อนภาพเบือน้ำตาไหลเป็นทางลองเปิดใจเอาเควีลูทีนไปอยู่ไปกินเบิ่งเควีลูทีนกับปุกหนึ่งมี30แคปซูลจ้ะแม่30แคปซูลกินได้15มื้อวิธีกินก็กินข้าวเช้าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วหลังอาหารเช้าก็กินเควีลูทีน1แคปซูลนะครับแล้วก็ก่อนนอนกินอีก1แคปซูลจ้ะแม่นะครับสรุปง่ายๆก็คือกินข้าวเช้าแล้วกิน1เม็ดนะครับยามมื้อแลงก่อนนอนอีก1เม็ดง่ายๆสินั่นคือเควีลูทีนมีปัญหาเรื่องสายตาต้องเควีลูทีน3กระปุกมื้อนี้จาก 1,790 บาทเอาน้ำพีน้ำนองเพียง 1,290 บาทจ้ะแม่หูบ่ฝาดแล้วก็ฟังบ่ผิด 1,290 บาทได้เควีลูทีน3กระปุกนำกันของฝากตอนนอนหายังมีคือเก่าเหมือนเดิมครับบ่ว่าสิเป็นนะครับแก้วกาแฟบ่ว่าสิเป็นแว่นตาผ้าถุงน้ำมันนวดหรือแม้กระทั่งสบู่คุณพ่อคุณแม่อยากได้ยังระบุตั้งแต่ตอนสั่งได้เลย3กระปุกมื้อนี้ 1,290 บาทของฝากของตอนเลือกได้1อย่างนะครับเป็นแก้วกาแฟเป็นแว่นตาผ่าถุงน้ำมันนวดนะฝากโทรหาลูกหาเต่านุ่มนั่นใบหม่อนทรับสายคุณพ่อคุณแม่อยู่ทั้งเบอร์นี่เด้อแม่เด้อย้ำว่าเบอร์ของลูกของเต่าสื่อสารได้24ชั่วโมงคุณพ่อคุณแม่สะดวกตอนใดพร้อมตอนใดโทรมาถ้ารับสายคุณพ่อคุณแม่อยู่ครับ0811172358จ้า0811172358

0: ราะทุกวันโดยหนุ่มนันสาวใบหม่อนโทร0811172358อย่าลืมโทรมานะครับ
1: เอาขอบคุณหลายๆกันเลยกันเนาะสำหรับสายหลังไม้วังหันนะครับมีโอกาสได้เว้าสายกับอีเมลลำใหญ่นะครับอีพ่อจำนงมีอย่างไรน่ารับใส่เนาะสายมันซ้อนกันพอดีเมื่อกี้นี่นั่นเว้ากับแม่ลำใหญ่อยู่ทางอำเภอจตุรพักษ์วิมานจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่อีเมลสั่งเควีรู้ที่นั่นเกี่ยวกับเรื่องสายตามีปัญหาเรื่องสายตาตาบ่แก่งบ่ใสภาพซ้อนภาพเบลอนะครับแม่เลือกอะไรสั่งเควีรู้ที่นั่นมา3กับปุ๊กน้ำกันขอบคุณหลายๆกันแล้วกันส่วนอีพ่อจำนงเห็นโทรหานั่น2สายน้ำกันมีอันใดผมรับใส่อีพ่อนะครับพอดีผมติดสายอีแม่ลำใหญ่ทั้งจตุรพักษ์พิมานอยู่พอจำนงว่ามาใหม่กันแล้วกันครับ0811172358ครับ0811172358สื่อสารมาหลวดบ่ผิดหวังโดยประการทั้งปวงครับเมื่อกี้นี่เปิดเพลงระคำคงเวอร์ชันของสติสมาร์ทให้พี่น้องฟังที่จริงระคำคงมีหลายเวอร์ชันเด้อบ่ว่าสิเป็นดำลงวงทองบ่ว่าสิเป็นนะครับศิลปินท่านอื่นๆอีกอยู่แต่ว่าเนื้อหาสาระของเพลงมันบ่คือกันครับนะแต่กันแนวเพลงที่เสียงหนุ่มเสียงหวานบ่มีผู้ใดเกินสนธิสมัติหรือคมคีรีบุญครับนี่เจ้าของเสียงหวานตัวจริงสิงจริงแต่ครับแม้ว่าอายุสิเข้าไปแปลักเจ็ดแล้วแต่ครับเสียงก็ยังสุดยอดอยู่ที่เก่าอยู่ดิปัจจุบันนี้มีโอกาสได้พ่อเพิ่นตอนนะครับนำดนตรีไปเรียนนะครับตอนนั้นก็60กว่าปีแล้วเพิ่นก็ยังเสียงดีใช่มั้ยนะครับโอ้นะเราก็เป็นคนที่ดูแลสุขภาพได้ดีนะครับสันติธรรมะหรือคมคีรีบุญสิ่งดีนะครับย่อมรับเลยขนาดร้องสดๆเองโอ้ยว่ามันแจ๊บแฮนวะนะ0811172358มีปัญหาเรื่องสายตาต้องเควีรูทีนได้พอครับแม่ครับมีปัญหาในมวลร่วมของร่างกายต้องนำสมุนไพรเควีโกแต่ขันพีกันน้องนะที่นี่เป็นโรคเก่าโรมาตอยมอนร่องกระดูกทับเส้นเอ็นยึกขาเข้าเสื่อมหัวเข้ารันอิมาโลดโกดเจ็ดลูกกะโอ้ยนั่งกะโอ้ยขั้นจีก้อยเอาดาบถึงก้อนนั่นก็มีแฮปปี้เทนเฮิร์บมาฝากตอนนอนหาคนปอกคนแม่แฮปปี้เทนเฮิร์บนี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลคนปอกคนแม่เกี่ยวกับเรื่องหมอนรองกระดูกทับเส้นคุณปอกคนแม่เคยเจอบ่ประเภทปวดตามกระงอนต่อปวดเป็นคือข้อตรงหมอนนี่ไหมปวดต้องไปหาไรจองไปหาบักแอลลูกไปหาตานุกยังคุณนะเขาบอกแต่เลยเทียสิได้ไว้ชิ่งบ่ได้จังเบาได้สวัสดีครับพ่อครับ
2: เนี่ยสวัสดีค่ะ
1: มา
2: ข้อความทันที
1: มาสังวาเทนอมานี่นะครับมีหนึ่งขอความฝากฮะเอาแบบนี้ก็ได้ดีนะครับพอจำนงมียังไงน่ารับใส่เนาะนะครับ0811172358โทรมาผมมันสิเว้าสายน้ำเป็นฝากขอความนะครับเอา0811172358อีพอจำนงจะโทรยืดสายเลข0จะขึ้นหลายเดี๋ยวนี้นะครับกันบ้านน้องอ้นน้องแห้งมาคือ0ขึ้นหลายดิ0ขึ้นข้างหน้าตั้ง4ตัวเนาะ0000โอ้ยว่ามันโทษอยู่ต่างประเทศเว้ยนะครับปกติขึ้น0ตัวเดียวเท่าไหร่เว้ยเนาะของยี่พ่อขึ้น0 3ตัวก็ย้อนพ่อบันทึกเสียงในเมื่อกี้พ่อครับมีหยังให้ผมรับใส่บ่อีพ่อจำนงครับนะขอความที่พ่อส่งมาผมฟังเบิ่งมันเป็นขอความดิมันบ่แม่นเบอร์โทรแต่ว่าแปลกคือกันเบอร์โทรพ่อเป็นหยังคือขึ้น0ถึง4ตัวออกหน้ามั้ยนะครับใส่0 4ตัวออกหน้าผมว่ามันโทรมาจากต่างประเทศเว้ยนะครับเอาสื่อสารมาใหม่กันแล้วกันพ่อแม่อยากได้ยังเมื่อกี้ผมบอกค่าเรื่องนะครับHappy Ten Herb อยู่ครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูแลคนป่วยคนแม่ผู้ที่เป็นโรคเก่าครับหมอนรองกระดูกทับเส้นถึงที่นะครับโรคเก่าโรมาตอยหมอนรองกระดูกทับเส้นเอ็นยึกขาเข้าเสื่อมขาเข้ารันอิมาโลดโกดเจ็ดนะครับลูกกะโอ้ยนั่งกะโอ้ยขั้นจีโกยอดักถึงก่อนโดยเฉพาะผู้ที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นให้แม่หมอปฏิภาตัดอย่างเดียวด้วยเพราะว่าต้องเอากระดูกกับเส้นออกจากกันตรงนั้นห่างๆกันจังหน่อยนะเกิดผู้ป่วยไปยกของหนักหรือว่ากลมๆเงยๆเอี่ยวตัวหลายๆไปทับเส้นดีๆนี่แม่ฮู้ว่าจุดร่วมประสาทของคนเฮาอีกจุดนึงก็อยู่ด้านหลังนั่นเองถ้ามันไปกดทับประสาทตรงนั้นเจ้ามีโอกาสได้นั่งรถฟรีขี่รถเข็นได้เป็นไรได้เป็นอัมพฤกษ์ได้ง่ายๆกันได้แม่บ่ได้แตกต่างกับสมองเฮาได้กับสมองก็มีหน้าที่สั่งงานเลือดก็ต้องไปเลี้ยงตัวถึงคันเลือดไปเลี้ยงสมองสิกันใส่บ่ทั่วถึงแขนขวาขาขวาก็มีปัญหาสิกันขวาไปเรื่อยแต่ก็เลือดเลี้ยงสมองสิกันขวาบ่ทั่วถึงสิด้านซ้ายจะก็ไปเลยคือกันครับอันนี้คือกันนี่ครับหมอนรองกระดูกทับเส้นนี่คือกันอันตรายถ้าสมมุติว่ามันไปกดทับถึงเส้นประสาทแล้วก็แม่

เพราะว่าไส้สมุนไพรมาจาก3ประเทศน้ำกันเนี่ยบ่ว่าสิเป็นประเทศไทยประเทศจีนประเทศอินเดียเอามาอัดแน่นเต็มอยู่ในสมุนไพรแฮปปี้เทนตัวนี้นะครับฉายาเขาสมุนไพร3แผ่นดินแฮปปี้เทนเฮิร์บนะครับคุณพ่อคุณแม่อยากได้มื้อนี้นั่นขึ้นกําไรกับพี่กําน้อง3กระปุก 1,290 บาทสายตรงหานมนั่นไปหมอนมาผมแถมน้ำมันนวดให้พร้อมกินแฮปปี้เทนเฮิร์บดูแลภายในซ้ำด้วยน้ำมันนวดข้างนอกวิธีกินกับล้างอาหารตอนเช้า2แคปซูลกินมื้อละเทื่อครับกินก็ง่ายแล้ว2เม็ดนะแม่ว่ากันภาษาบ้านเฮากินก็ง่ายแล้วกินก็เช้าแล้วนะกินแฮปปี้เทนเฮิร์บ2

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะประเสริฐสั่งตรวจ4วิทยาลัยสวมสิทธิ์กยศย้ำพบผิดดำเนินการเด็ดขาดนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเปิดโปงวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ได้นำรายชื่อนักศึกษาไปกู้กยศในลักษณะแลกขายวุฒิการศึกษาเรื่องดังกล่าวได้มีการตรวจสอบเรื่องการลงชื่อซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในการใช้สิทธิ์ของกยศตั้งแต่วันที่26สิงหาคมซึ่งเป็นที่จังหวัดบึงกาฬและก่อนหน้านี้จะมีการกระทำในลักษณะดังกล่าวซึ่งอยู่ในจังหวัดขอนแก่นขณะนี้ได้ดำเนินการตามกฎหมายส่วนอีก4แห่งที่ปรากฏเป็นข่าวได้สั่งการให้ตรวจสอบซึ่งหากพบว่ามีการกระทำความผิดก็จะดำเนินการอย่างเฉียบขาดหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าเบื้องต้นขอดูข้อเท็จจริงก่อนเนื่องจากเป็นวิทยาลัยเอกชนทั้ง4แห่งและเป็นเจ้าของเดียวกัน3แห่งย้ำจะต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาดเพื่อไม่ให้มีผู้กระทำผิดอีกต่อไปกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เร่งระงับภาพยนตร์ซีรีส์และคลิปละเมิดลิขสิทธิ์แนะนำประชาชนไม่ดูไม่ดาวน์โหลดไม่สนับสนุนป้องกันความเสี่ยงจากภัยออนไลน์นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องป้องปรามและเร่งระงับการเผยแพร่ภาพยนตร์ซีรีส์และคลิปที่ละเมิดลิขสิทธิ์หลังพบการนำคอนเทนต์ไปเผยแพร่ต่อผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมแนบลิงก์เพื่อดึงผู้ชมไปยังช่องอื่นรวมถึงบางกรณีเรียกเก็บเงินเพื่อเข้าถึงเนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้ตรวจสอบและประสานแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระงับเนื้อหาทั้งนี้การนำงานลิขสิทธิ์ของผู้อื่นไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์และหากเป็นการกระทำเพื่อการค้ามีโทษจำคุก6เดือนถึง4ปีหรือปรับ 100,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: โบนาซาจบปัญหาข่าวดังก๊อปแก๊ปเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
5: ไฮไฟท์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
6: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
7: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อ

0: ต่างได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ
1: ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงใส่เหลี่ยมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่089-968-3888
2: โบนัส
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์
4: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
5: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
4: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหน

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: คุณผู้ฟังเข้าสู่รายการน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราคณารินโดยดีเจดอกรักโทร044 181 044

รับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการดาบมงคลจิตมงคลต้องหาตราพานารินนะคะได้เวลาของดอกรักแล้วนะคะที่จะได้โอกาสนะคะนำงานเพลงเพราะๆออกมาฝากคุณผู้ฟังนะคะพร้อมด้วยสิ่งดีต่อสุขภาพของเฮานะคะกับดาบมงคลจิตมงคลต้องหาตราพานารินนั่นเองนะคะเอาใจสำหรับคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณตาคุณยายนะคะทุกท่านเลยนะคะที่มีปัญหาสุขภาพเนาะเพราะว่าจะเป็นอาการปวดเมื่อยนะคะตามร่างกายหรือว่าภูมิคุ้มกันไม่ค่อยจะดีนะคะเป็นภูมิแพ้บ่อยๆนะคะหรือมีปัญหาเรื่องสิวเรื่องฝ้ามากวนใจนะสำหรับคุณสาวๆนะคะหลากหลายอาการที่มันบ่ดีต่อสุขภาพของผู้ฟังนะคะบางเทื่ออาจจะแสดงอาการออกมาให้รับรู้แต่ว่าบางอย่างกับบ่ได้แสดงอาการออกมาเลยแอบป่วยอยู่ข้างในเฮาจะฮู้ได้จังได๋นะคะต้องป้องกันเอาไว้ต้องบำรุงร่างกายให้แข็งแรงเอาไว้อยู่เสมอๆนะคะดอกรักถึงในมีหน้ามังคุดที่มังคนต้องหาตราพนารินเอามาฝากคุณผู้ฟังนะคะให้รับไปในอ้อมอกอ้อมใจคุณเด นะคะให้รับไปพิจารณานะคะเอาไปดื่มเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นอยากให้ลองนะคะสิ่งดีๆต้องลองด้วยตัวเองถึงจะรู้นะคะว่ามันดีกับเจ้าของจริงหรือเปล่าเนาะโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะมีโปรโมชั่นมาให้ด้วยนะคะปกติ1ขวดราคา330บาทนะคะตอนนี้โปรโมชั่นเฉพาะแฟนๆรายการที่ติดตามรับฟังดอกรักอยู่นะคะ3ขวด900บาทเท่านั้นเองนะคะสุขภาพดีราคาแค่นี้นะคะให้คุณได้เป็นเจ้าของให้คุณได้เป็นเจ้าของเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นเนาะ3ขวด900บาทนะคะช่วงโปรโมชั่นของเฮาจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนี่คือสิ่งดีต่อสุขภาพที่ดอกรักเอามาฝากคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็งานเพลงเพราะๆที่จัดให้ฟัง1ผลงานเพลงแรกที่เฮาได้ฟังน้ํากันผ่านไปนะคะตายอรทัยค่ะขอแค่รู้ข่าวนะคะมื้อนี้มีงานเพลงเพราะหลากหลายมากมายหลายงานเพลงเลยจังไดติดตามรับฟังกันไปเรื่อยๆนะคะตั้งแต่15นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง16นาฬิกานะคะกับคลื่นความถี่ตรงนี้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์นะคะ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับดอกรัก1ชั่วโมงเต็มๆค่ะแต่คนที่ไอ้ฮักนะคะเหลืองานเพลงเพราะจากมนแคนแฟนดอกรักมาฝากค่ะ มนแคนกันคูนนะคะอีกหนึ่งงานเพลงส่งตรงไปถึงแฟนๆรายการทุกๆท่านจ้า

0: ที่ไอฮักนะคะงานจากมนแคนแคนคูนเนาะบางครั้งนะคะความรักเนี่ยนะคะมันบ่ได้จบลงเพราะว่าเฮาบ่ได้ฮักกันแล้วนะคะแต่ว่าบางความฮักอะเนาะต้องจบลงเพราะว่าเฮาฮู้ว่าต่อให้ฮักกันหลายขนาดใดเนี่ยเฮาก็บ่สามารถเดินไปถึงปลายทางน้ํากันได้นะคะมันอาจจะเป็นเรื่องของเวลาหรือว่าเรื่องของระยะทางหรืออาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวนะคะเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันละกะสิ่งที่แบบเจ็บที่สุดนั่นก็คือมือที่เฮาต้องบอกลากันทั้งทีแบบยังหักกันอยู่นะคะจังใดก็เนาะเป็นกำลังใจให้นะสำหรับคู่ใดนะคะที่กำลังแบบประสบภัยในเรื่องของความรักอยู่นะคะบางเทื่อการย้อมปล่อยมืออาจจะเป็นความหักอีกรูปแบบนึงก็ได้นะคะคือการย้อมรับว่าเฮาอาจจะเป็นคนที่หักกันหลายแต่ว่าบ่ได้เป็นคนที่สามารถใส่ชีวิตรวมกันได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้เด้อนะคะทุกคู่เลยนะคะแม่มือดีเป็นกูรูรับบทเป็นกูรูในด้านความรักนะคะก็อย่างที่ว่านั่นแหละนะคะชีวิตของเฮามันกับประกอบไปด้วยความรักนี่แหละที่เป็นแรงขับเคลื่อนนะคะสู่การใส่ชีวิตเนาะบ่ว่าจะเป็นรักคนอื่นและที่สำคัญนะคะอย่าลืมหักเจ้าของหลายๆดูแลเจ้าของหลายๆเด้อย่าปล่อยให้ร่างกายเจ็บป่วยนะคะถ้าเกิดว่าร่างกายรู้สึกว่าเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วเนี่ยมันสิบ่มีแห้งสู่การสู่งานได้สิบ่ไห้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่เลยนามงคลทิพย์มงคลตองหาตราพนารินทร์ของเฮานะคะซอยต้านอาการเมื่อยล้าป้องกันการระคายเคืองการอักเสบของร่างกายนะคะหรือว่าคุณผู้ฟังมีอาการปวดแข้งปวดขาเส้นยืดเส้นตึงนิ้วล็อกหรือว่าจะเป็นข้อเข่าที่มันเสื่อมตามอายุนะคะและกะผู้ใดที่นอนบ่ค่อยจะหลับนะคะหลับบ่ลึกหลับบ่ดีสะดุ้งตื่นหลับๆตื่นๆนี่ล่ะนะคะกะลองเอาไปดื่มกันนะคะน้ำมังคุดที่มงคลตองหาตราพนารินทร์ของเฮานะคะประกอบด้วยสมุนไพร24ชนิดนะคะผสมกับน้ำมังคุดเข้มข้นถึง 80% เลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังนะคะเอาไปบำรุงร่างกายเอาไปบำรุงสายตาเนาะผู้ใดที่เล่นโทรศัพท์หลายๆนะคะแสงสีฟ้าเข้าตาเนี่ยนะคะตาก็จะฝ้าจะฟ้างแนมหยังกับบ่ชัดนะคะหรือว่าจะเป็นอาการตาแพ้แสงนะคะแดดออกคักๆนี่โอ้ยนะคะป่านคนตาบอดเด้ตาก็จะลีลงลีลงแนมแนมแสงแดดบ่ได้เลยนั่นคืออาการของตาแพ้แสงนะคะคุณผู้ฟังเอาน้ํามังคุดที่มงคลต่องหาตราพนารินทร์ของเฮาไปบํารุงนะคะเอาไปซอยลดอาการผิดปกติของสายตานะคะหรือว่าบำรุงสมองก็ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าเพิ่นมีสรรพคุณในการลดการอักเสบของร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆที่ร่ายแรงอะนะคะแล้วก็เอาไปปรับสมดุลในร่างกายของเฮาเด้อพี่น้องเด้อนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้โปรโมชั่นต้องย้ำกันชัดๆอีกสักเทื่อเนาะ3ขวด900บาทนะคะโปรโมชั่นดีๆจังสี่นะคะมีเฉพาะคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการของดอกรักเท่านั้นเนาะค่ะคุณผู้ฟังสนใจนะคะโทรไปได้ที่เบอร์โทรศัพท์0952929162ค่ะ0952929162นะคะสามารถโทรไปสั่งซื้อกับคุณนิวได้เลยนะคะคุณนิวรอรับสายของคุณผู้ฟังอยู่ละนะคะหรือว่าอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมนะคะด้านปัญหาสุขภาพนะคะป่วยเป็นโรคอันนั้นอันนี้ยูสามารถดื่มน้ำมังคุดที่มงคลต้องหาตาพนารินทร์ได้หรือเปล่านะคะสอบถามคุณนิวได้เลย0952929162เด้อนะคะนี่คือสิ่งที่ดีต่อสุขภาพสำหรับคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะคะ
1: น้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ตัวช่วยในการดูแลสุขภาพและปรับสมดุลในร่างกายสนใจโทร0952929162 0952929162

งานเพลงจากสาวมิวรัชดาพรนะคะแผลใหม่เป็นหนึ่งงานเพลงที่แฟนเพลงนะคะแนะนำเขามาโดยตรงเลยกับดอกรักนะคะบอกว่ามากลายเพลงนี้โดนใจว่าสันเอาฝากพิเศษไปถึงเจดาด้วยเนาะ

0: ที่มีหน้าตาที่หล่อเหลาสูงยาวเข่าดีนะคะสำหรับหนุ่มทีทีเล็กนะคะกับงานเพลงนี้ค่ะอวยขึ้นนะคะแล้วก็ก้อนนั่นค่ะสาวสวยนะคะมิวรัชดาพรกับงานเพลงแผลเก่านะคะจัดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแบบเพราะๆเลยนะคะกับรายการหน้ามังกรจิมมงคลต่องหาตราพนารินโดยดอกรักค่ะ
1: เพลงเพราะโดนใจสนับสนุนโดยน้ำมังคุดทิพย์มงคลต่อ5ตราพนารินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน
0: นี่ละค่ะน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพระนารินนะคะสูตรปรับปรุงใหม่ของเฮานะคะจะเป็นขวดสีน้ำเงินแล้วก็กล่องสีน้ำเงินนะคะเป็นน้ำมังคุด 80% ที่ผสมสมุนไพร24ชนิดนะคะซึ่งสมุนไพรทั้ง24ชนิดนะคะล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของกระเจี๊ยบเขียวนะคะคุณผู้ฟังกระเจี๊ยบเขียวนะคะสมุนไพรที่นี่ว่าเป็นยาอายุวัฒนะนะคะสรรพคุณขันเทพเลยทีเดียวนะคะสามารถที่จะลดเบาหวานลดคอเลสเตอรอลนะคะลดอาการทองผูกได้นะคะหรือว่าจะเป็นดอกคำฝอยนะคะอันนี้ก็มีสรรพคุณในการบำรุงหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะคะต้านอนุมูลอิสระหรือจะเป็นอย่างอีกฟักข้าวนะคะฟักข้าวนะคะคุณผู้ฟังมีไลโคปีนแล้วก็สารแคโรทีนอยด์นะคะซึ่งมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระนะคะเบต้าแคโรทีนเนี่ยนะคะเพิ่นสามารถเปลี่ยนเป็นวิตามิน A นะคะร่างกายของเฮาเนี่ยนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นวิตามิน A ซอยในการมองเห็นนะคะซอยในเรื่องของสายตานี่แหละนะคะแล้วก็ยังมีสมอเทศนี่เลยนะคะสมอเทศค่ะดีต่อระบบทางเดินอาหารแล้วก็การขับถ่ายค่ะคุณผู้ฟังอีกอย่างอีกล่ะเอาสักอีกหนึ่งอย่างเนาะเป็นโกจิเบอร์รี่นี่เลยนะคะตัวชูโรงของเฮาโกจิเบอร์รี่นะคะหรือเฮาฮู้จักกันในซื้ออีกซื้อนึงว่าเกากี้เคยได้ยินหรือเปล่าคะคุณผู้ฟังนะคะนี่แหละค่ะเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่สีแดงสมนะคะซึ่งอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเบต้าแคโรทีนแล้วก็มีลูทีนแล้วก็รวมไปถึงซีแซนทีนที่สูงนะคะซอยบำรุงสายตาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะบำรุงสุขภาพร่างกายแถมชะลอวัยด้วยนะสาวๆนะคะก็นี่ละค่ะเป็นส่วนผสมที่ดอกรักยกตัวอย่างมานะคะซึ่งสมุนไพรทั้ง24ชนิดเนี่ยนะคะเป็นสมุนไพรที่มาจากธรรมชาติแล้วก็ซอยบำรุงร่างกายได้นะคะรวมอยู่ในขวดนี่เลยน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินนะคะคุณผู้ฟังดื่มไปเรื่อยๆนะคะสักประมาณ3ขวดเนี่ยเนาะก็จะเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นของสุขภาพคุณผู้ฟังนะคะการดื่มก็ง่ายๆนะคะแค่มือละ2เทือค่ะเศร้านะคะตื่นนอนมานะคะดื่ม1แก้วตวงนะคะภายในกล่องก็จะมีแก้วตวงให้นะคะก็ดื่มไป30มิลลิลิตรนี่แหละนะคะเช้าตื่นนอนแล้วก็อีกเทื่อนึงเนี่ยเป็นก่อนนอนเนาะค่ะดื่มไปอีก1แก้วนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะดื่มน้ำเปล่าตามนะคะเพราะว่าการดื่มน้ำเปล่าตามเนี่ยจะเฮ็ดให้ดูดซึมร่างกายดูดซึมน้ำมังคุดจิมุคนได้ดีขึ้นนะคะนี่ก็ฝากแฟนๆรายการเอาไว้นะคะแล้วก็ฝากอีกนึงฝากคือโปรโมชั่นพิเศษอันนี้ต้องย้ำย้ำย้ำย้ำกันเลยเพราะว่าอยากให้คุณผู้ฟังได้สิ่งดีๆไปไวติดบ้านติดเพื่อนนะคะเอาไว้บำรุงสุขภาพกันเนาะ3ขวด900บาทนะคะสนใจก็โทรไปที่เบอร์โทรศัพท์0952929162ค่ะ0952929162หรือว่าคุณผู้ฟังอยากจะไปซื้อที่ร้านขายยานะคะเฮาก็มีจัดจำหน่ายให้คุณผู้ฟังอยู่นะคะหลายอำเภอเลยค่ะในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเดี๋ยวจังไหนลองไปฟังเบิ่งว่านะคะแต่ละอำเภอเนี่ยนะคะร้านขายยาใดที่เพิ่นมีผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนารินของเฮาแน่เนาะค่ะ
1: น้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินสูตรปรับปรุงใหม่
0: ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ผสมรวมกับสมุนไพร24ชนิดไม่มีน้ำตาลไม่ใส่สารกันบูดสะอาดรสชาติอร่อยเข้มข้นได้รับมาตรฐาน GMP HACCP และมีอย.จุดจำหน่ายในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
2: อำเภอเมือง
0: ร้านลุงหนวดร้านบุรีรัมย์ฟาร์มาซีร้านพระจันทร์เภสัช
2: อำเภอห้วยราช
0: ร้านประสิทธิ
2: ์อำเภอกระสัง
0: ร้านสยามเภสัช
2: อำเภอประโคนชัย
0: ร้านชัยยาฟาร์มาซีร้านเสียงทองร้านน้องแนน
2: อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
0: ร้านหมอมิตร
2: อำเภอนางรอง
0: ร้านขายยาเภสัชร้านสยามฟาร์มาซี
2: อำเภอบ้านกวด
0: ร้านขายยาสีฟ้า
2: อำเภอประคำ
0: ร้านขายยาสัตว์ศรีวิมล
2: อำเภอโนนสุวรรณ
0: ร้านยาหมอโนนสุวรรณ
2: อำเภอหนองกี
0: ่ร้านนครเภสัชร้านมุ้ยจู
2: อำเภอหนองหง
0: ร้านคลังยาหนองหง
2: อำเภอรำไปมา
0: ร้านขายยาบุรพาร้านสุภมิตรเภสัช
2: อำเภอสตึก
0: ร้านขายยาทวีโอสด
3: อย่าลืมนะคะน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงิน
0: นี่ละค่ะน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์นะคะขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินอัดแน่นด้วยคุณภาพนะคะอัดแน่นด้วยสิ่งดีๆต่อสุขภาพของคุณผู้ฟังนะคะ

งงานเพลงเพราะๆนะคะไปเป็นกำลังใจคุณไปเป็นเพื่อนนะคะทุกการติดตามรับฟังนะคะเพราะว่าจะเหตุงานอยู่นะคะหรือบางคนอาจจะเปิดฟังนะคะในรถยนต์นะคะกำลังเดินทางอยู่นะคะก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เด้อมื้อนี้นะคะผู้ลางคนก็มีความหวังอยู่เด้นะคะเป็นจังได๋น้อมื้อนี้นะคะความหวังสมหวังกันหรือเปล่า หรือว่าผิดพลาดบ่สมหวังกับว่าเป็นหยังนะคะคนที่บ่สมหวังก็เริ่มใหม่ได้เสมอเนาะนะคะชีวิตเฮา นะคะกะสำหรับงานเพลงนะคะกระเป๋าสมปองนะคะหนุ่มจอยไม้ทองคำละกะเพราะพี่รักจริงเนาะ1 PK Band นะคะงานเพลงจากรายการนามังคุดทิพย์มงคลต่องหาตราพนารินนะคะสิ่งดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณผู้ฟังนะคะอย่าลืมเนาะมีอาการปวดแขนปวดขาปวดแอวนะคะปวดเมื่อยตามร่างกายหรือว่าผู้ใดที่นอนบ่ค่อยจะหลับนะคะหลับบ่สนิทนะคะหลับบ่อิ่มนะคะเขาเอิ้นว่านอนบ่อิ่มนั่นแหละนะคะนอนจังได๋ก็นอนบ่อิ่มเนาะคุณผู้ฟังนะคะนี่เลยค่ะนะคะนามังคุดที่มงคลต้องหาตาพนารินของเฮานะคะสามารถที่จะซอยให้คุณหลับได้ลึกขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเฮานอนอิ่มหรือว่าเฮาหลับแบบเต็มอิ่มแล้วเนี่ยตื่นขึ้นมาเฮาก็จะสดใสนะคะปลอดโปร่งนะอีหลีนะคะผู้ใดที่สังเกตบังโลดนะคะนอนบ่ค่อยสิหลับเนี่ยนะคะสิขี่เวียงขี่วินเด้ตื่นขึ้นมานี่โอ้จักแม่นหยังหนายากโลดนะคะแสดงว่าเพิ่นนอนบ่อิ่มเด้นะคะต้องซื้อให้เพิ่นกินเด้ค่ะ นะคะเพื่อสิบ่ได้ถึกเวียงถึกวินแหมอันนี้ก็ส่วนนึงนะคะแต่ว่าที่สำคัญคือเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะเอาไปบำรุงสายตาด้วยนะคะผู้ใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสายตานะคะตามันบ่ค่อยจะเห็นหุ่งอะเนาะแนมบ่ชัดนะคะหรือตาแพ้แสงนะคะก็จะมีบำรุงสมองด้วยนะคะเฮ็ดให้สมองปลอดโปร่งนะคะเฮ็ดให้มันคิดหยังก็ออกนะสมองดีคิดอะไรก็ออกจริงๆนะคะ นี่แหละค่ะฝากไว้แนมเนาะสำหรับนามังคุดที่มงคลต้องหาตราพนารินผู้สนับสนุนรายการของเฮาในชั่วโมงนี้นะคะเหมือนเดิมละค่ะสนใจที่จะซื้อไปไหว้ถ่าดื่มนะคะซื้อไปไหว้บำรุงสุขภาพเนี่ยนะคะโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์0952929162ค่ะ0952929162นะคะคุณนิวนะคะไฟล์ขายของเฮารอบริการคุณผู้ฟังอยู่นะคะจะเป็นในราคา3ขวดนะคะ900บาทค่ะช่วงโปรโมชั่นพิเศษของเฮานะคะมีบริการจัดส่งถึงบ้านเลยนะคะเก็บเงินปลายทางจัดส่งฟรีค่ะนะคะที่สำคัญอยากจะบอกว่าถ้าอยากจะให้เห็นผลนะคะอยากเห็นสุขภาพที่ดีขึ้นเนี่ยต้องดื่มติดต่อกัน3ขวดนะคะก็จะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพของคุณผู้ฟังในทางที่ดีขึ้นแน่นอนนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเฮากับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินนะคะสูตรปรับปรุงใหม่ขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินนะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะพาไปขยับจังหวะโจ๊ะโจ๊ะจักหน่อยมอบหน้าที่นี้ให้กับสาวปลายกนกพรนะคะบ่โสดบ่อนุญาตให้จีบค่ะ

ยาเซ็งนะคะจากสาวปลายกนกพรนะพ่อใดยืดเส้นยืดสายนะคะจังหวะมวลๆเนาะพ่อโสดบ่อนุญาตให้จีบนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะคุณผู้ฟังนะคะมื้อนี้นะคะเวลาเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะจังไหนก็อย่าลืมนะคะเอานำมังคุดที่มงคลต้องหาตราพารินไปไว้ติดบ้านติดเฮือนไว้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าสุขภาพที่ดีเนี่ยต้องเริ่มจากการกินอาหารที่ดีนะคะกินอาหารให้ครบหามูค่ะออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะย่างน้อยๆ3มื้อต่อสัปดาห์นะคะเทื่อละ15ถึง30นาทีนี่ก็รู้แล้วเนาะนะคะสำหรับคนทำงานนะคะอาจจะเมื่อยจากการเฮ็ดงานแล้วแต่ว่าต้องเจียดเวลามาออกกำลังกายแน่เด้อค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะและที่สำคัญอย่าลืมเสริมด้วยน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณผู้ฟังค่ะเวลาหมดเวลามืออื่นพอกันไหมเวลาเก่า15นาฬิกากับ FM 98.25 MHz นะคะมื้อนี้ลาจากไปพร้อมๆกับน้องแอมชนทิชาร่างกายต้องการหมอลำนะคะมื้ออื่นพอกันไหมสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะ
3: ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายฉัตรชัยบางชวดเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญจำนวน2ฉบับโดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่งเดิมและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ประกาศฉบับแรกความว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายฉัตรชัยบางชวดข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ครม.ไฟเขียวแก้กฎหมายยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการเพิ่มสิทธิสวัสดิการปรับกลไกขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมายเดิมให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของคนพิการและยกระดับการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมและเป็นธรรมยิ่งขึ้นสำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายดังกล่าวคือปรับปรุงบทนิยามคนพิการให้ครอบคลุมบุคคลกลุ่มออทิสติกและเพิ่มคำนิยามการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการเพื่อกำหนดขอบเขตการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ์ให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางตรงหรือทางอ้อม
2: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
5: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
6: อาหารเสริมยาสมีนมีสารสกัดแกบไรท์จากข้าวกล้วยงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาสมีน
7: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
10: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
11: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
10: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
11: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
4: ยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
6: อาหารเสริมยาสมีนมีสารสกัดแกบไรท์จากข้าวกล้วยงอก

0: และสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
1: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
2: วราวุฒิชูมาตรฐานโซลาเซลล์รับเปลี่ยนผ่านไทยสู่กรีนอีโคโนมีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงมาตรการควบคุมคุณภาพอุปกรณ์โซลาร
3: ์ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
4: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้ผันไทยจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดกระเทียมจัดเต็มอร่อยฮะน้ำจิ้มสุกี้ผันถ่ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2566
5: ความสวยไม่ควรเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะคะให้ออนดูแลคุณด้วยชาไทยแฮปปี้เทรนด์เทรนด์ใหม่ของคนรักสุขภาพค่ะซองเดียวออนอัดแน่นสารสกัดถึง32ชนิดมีคอลลาเจนไดแปปไทด์และคอลลาเจนไตรแปปไทด์บำรุงผิวให้เปล่งปลั่งแถมยังช่วยระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นด้วยกลุ่มพรีไบโอติกทั้งอินนูลินและไซเลียมฮัตบอกลาพุ่งป่องป่องแล้วตื่นมารับเช้าที่เบาสบายไปพร้อมกับออนนะคะเรื่องรสชาติหอมเข้มข้นแบบชาไทยแท้ๆกลมกล่อมโดนใจสาวสายหวานแน่นอนค่ะเพราะเราใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาล0% คอเลสเตอรอลใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวการันตีด้วยเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากลครบถ้วนค่ะจะชาไทยหรือกาแฟแฮปปี้เทรนด์ก็แฮปปี้ทั้งราคาทั้งสุขภาพให้ทุกเช้าของคุณเป็นเช้าที่แฮปปี้นะคะชาไทยแฮปปี้เทรนด์

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

ังหมอลำม่วนเพลงเพราะทุกวันโดยหนุ่มนันสาวใบหม่อนโทร0811172358อย่าลืมโทรมานะครับ

0: ับขอต้อนรับพี่ต้อนรับน้องเข้าสู่รายการลูกทุ่งย้อนไว้หัวใจหักสุขภาพเบรกที่3ชั่วโมงที่3จ้ะแม่จ๋ามาเบรกนี้ชั่วโมงนี้ยังคือเก่าเหมือนเดิมจ้าขอพ่อแม่ๆผู้หักสุขภาพทุกๆท่านมีปัญหาเรื่องสายตาตาบ่แก่งบ่ใสภาพซ่อนภาพเบลอน้ำตาไหลเป็นทางหรือคุณพ่อคุณแม่ผู้เป็นต่อต่างๆต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อการกัดหลอกต่อมาแล้วปัญหาแล้วนี่นะครับแม่จะนิ่งนอนใจไปหาแพทย์หาหมอโดยด่วนเลยกลับจากหาแพทย์หาหมออีกหนึ่งทางเลือกนั่นฝากไว้น้ำแน่แต่ครับเอาเควีรูทินไปยูไปกินจ้ะแม่มื้อนี้ขึ้นกำไรกับพี่กับน้อง3กระปุก 1,290 บาทมีปัญหาเรื่องสายตาต้องเควีรูทีนนะแม่เด้อ
1: มีปัญหาเรื่องสายตาต้องเควีรูทีนเท่านั้น
0: สายตรงหันุ่นนั่นใบมอนเบอร์นี่จ้ะแม่จ้าพ่อจ้า
1: เบอร์9ประเดิมค่ะรอถามคุณพ่อคุณแม่ทุกพื้นที่ของการติดตามเราฟังอยู่ที่เบอร์0811172358ค่ะ0811172358
0: 2358จ้าแต่คันพี่กับน้องมีปัญหาในมวลรวมของร่างกายอันนี้ปัญหาใหญ่ได้แม
1: ่
0: นั่นมีนะครับผลิตภัณฑ์ที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่หัวจะลดเท้าเลยทีเดียวนั่นก็คือน้ำสมุนไพร
1: เควีโกค่ะ
0: โอ้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้บ่ธรรมดาดิแม่นะครับน้ำสมุนไพรเควีโกมีส่วนผสมมากมายไกลกองอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้เข้าฮอดเข้าถึงอยู่นะครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่หักสุขภาพนํากันอยู่ในหันมีทั้งข้าวตองมีทั้งผู้ข้าวมีทั้งเห็ดลิ้นจี่กระช่ายดําโสมลาดบุรีกุกิบุรีเกี่ยวกุหลาบตังกุยทางเจ้าแล้วก็สมุนไพรตัวอื่นๆอีกมากมายกว่า32ชนิดอยู่ในหันจ้า
1: บำรุงค่ะสุขภาพของตัวเองโดยผลิตภัณฑ์ดีๆของเฮาค่ะ
0: กินทั้งเถียเสียเงินทั้งที่ให้มันคุ้มค่าเงินเกินกระจายได้สุขภาพเต็มๆประเภทตื่นขึ้นยามมาเศร้านักตนนักตัวเบาเหนื่อยเบาชิง
1: ค่ะ
0: นะแข็งขันนักอึดตึงคือมีกระสอบไส้ติ่งไว้แต่กับมื้นชาไปเบิดน้ำปลายมือไปเท่าผู้เป็นโรคประจำอยู่แล้ว
1: ค่ะเพราะว่าที่เป็นเบาหวานความดันไขมันกินได้ได้ค่ะแม่เด้อ
0: น้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดหลายกล้ามเนื้ออ่อนแรงแข็งขาเมื่อยล้าเหี่ยวดูๆเกียร์เทียบแปดเทียบกับบ่แก่งจังซี่แม่แม
1: ่ค่ะน้ำสมุนไพรแควิโกค่ะแม่ตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่แน่นอนค่ะ
0: เอาไปอยู่ไปกินจ้ะแม่จ๋าผู้ที่รู้สึกว่าจะของเป็นคนไรย้อนนอนบ่หลับกินเขาบ่แซ่บ
1: อันนี้ก็กินได้คือกันค่ะ
0: ผู้ที่เป็นนิ่วล็อกนิ่วจังเป็นจิโร่มากังผังผืดเป็นวิแข็งปั่นในคันในกันอยู่เรื่อย
1: มันเป็นระบบเลือดของเฮานะคะ
0: จ้าผู้ที
1: ่แควิโก
0: มาเรียดเรียดดัดน้ำตนน้ำตัวคือมีแนวทิ่มแนวแทงคือมีแม่งไม่ช่อนมาใช่จังซี่แม
1: ่ค่ะ
0: เป็นคือไฟฟ้าสดมาเรียดเรียดดัดจังซี่แม่จ๋า
1: ระบบเลือดของเฮาบ่ค่อยดีอ
0: ันนี้บอกไว้เลยน้ำสมุนไพรเควีโกเอาอยู่ได้แม่ในกับฝากไว้น้ำซอยบำรุงร่างกายบำรุงนะครับโลหิตนะครับซอยลดความดันโลหิตได้ล้ำชะลอความเสื่อมของไวได้พร้อม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะน้ำสมุนไพรเควีโกโว้ยอีกตัวนึงได้แม่อยากให้พี่ให้น้องนั่นก็คือนะครับสารสกัดสารสกัดจากใบมอนอยากให้พี่น้องได้เขาฮอดเขาถึงอยากของจักอยู่สารสกัดจากใบมอนนี่ว่าธรรมดาได้แม่นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่อยู่ในหันมันมีแต่กับเขาเอื่นอีกอย่างมานั่งแต่กับไอที่ร่างกายต้องการอยู่ครบถึง21ชนิดแม้มีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการอยู่ครบ21ชนิดเลยอยู่ในสารสกัดจากน้ำสมุนไพรนะเควีโกนี่ครับตรงนั้นใส่สารสกัดจากใบหม่อนน้ำนอกจากนั้นนะครับคุณสมบัติพิเศษของใบหม่อนแม่ยังซอยลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดนะครับซอยนะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่รู้สึกว่าจะขอลดระดับน้ำตาลในเลือดได้น้ำลดความดันนะครับลดระดับความดันในโลหิตได้พร้อมนะนี่คือคุณสมบัติพิเศษ
1: และอีกหลากหลายด้วยค่ะ
0: จ้ะ
1: สำหรับน้ำสมุนไพรเควิโกเพราะว่าสมุนไพรอยู่ในสมุนไพรอยู่ในน้ำสมุนไพรเควิโกหลากหลายค่ะแม
0: ่มุ่งเน้นตรงๆได้แม่ถ้าบอกกันแบบตรงๆลูกผู้ใส่บอกกันเลยนั่นเป็นตัวพี่ตัวน้องมุ่งเน้นเรื่องระบบเลือดเป็นหลักเด้อบอกกันตรงๆสิเลยคนห้องผมมีอย่างไรได้แม่บ้านนี้ก็ตับดีไตดีปอดดีม้ามดีหัวใจทำงานเป็นปกติดีระบบการไหลเวียนของโลหิตอันนี้คือสำคัญที่สุดเลย
1: ค่ะ
0: ระบบการไหลเวียนของโลหิตดี
1: สุขภาพก็ดีขึ้นมาก
0: นี่ง่ายๆท่านนี้ได้แม่นะครับเบื้องต้นที่สุดผมจังให้คุณบอกคุณแม่กินตอนเช้าตื่นขึ้นเนี่ยเป็นอย่างคือกินตอนเช้าแต่นั้นท้องมันว่างได้แม่ตอนนั้นคันท้องว่างปั๊บห้องกินน้ำสมุนไพรเควีโกเข้าไปนี่ตามด้วยน้ำเปล่ามันบ่ล่ะมันก็สิเข้าไปปั๊บร่างกายของอธิธรรมนาทีดูดซึมไปเลี้ยงส่วนต่างๆในร่างกายทันทีเลยเป็นแผลในกระเพาะบ่เป็นกระเพาะอาหารบ่นะครับเป็นกดไหลย้อนบ่หรือว่าเป็นมึนเป็นชาสาเหตุมันเกิดจากยังน้ำตาลในเลือดสูงบ่มันสิเข้าไปทำนาทีปรับสมดุลในร่างกายได้แม่ไปปรับสมดุลในร่างกายปรับให้ระดับน้ำตาลอยู่ในสภาวะปกติ ปกติแล้วคนเฮานี่ในร่างกายที่ต้องการน้ำตาลได้มั้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ต้องอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะ
1: ค่ะ
0: คันสูงจนเกินไป
1: เบาหวานค่ะ
0: เบาหวานเนี่ยหน่อยยุดกันไปวูบอีกได้มั้ยบ่แม่นแนวดีเด้ในส่วนหนึ่งคนน่ะเสียชีวิตย้อนวูบก็หลายได้มั้ยไปเข้าห้องน้ำของท่านี่น้ำตาลลดวูบลุกขึ้นปั๊บมันวิ่นมิ่งเลยได้มั้ยเดียงเลยหัวฟาดพื้นเลยหันแล้วคนก็หัวฟาดโถส้วมก็มีบอกกันตรงๆที่อันนี้เจอเช็ดจริงมั้ยล่ะมันเป็นจังซั่นอีหลีได้มั้ยมันบ่ได้เสียชีวิตย้อนโลกนั่นเด้มันเสียชีวิตย้อนหัวไปฟาดพื้นนี่นะ
1: ค่ะ
0: นะครับนี่เป็นจังซี่ผมเห็นเสียชีวิตหลายแล้วน้ำตาลในเลือดสูงก็ยากน้ำตาลในเลือดน้อยก็ยาก
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเฮาดูแลสุขภาพร่างกายของเฮาให้แข็งแรงอยู่เสมอกันละกันนะคะ
0: น้ำตาลต้องอยู่ในร่างกายที่สภาวะที่เป็นปกติที
1: ่
0: จริงแล้วตัวควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดมันก็คืออินซูลินแม
1: ่ค่ะ
0: แต่ว่าอินซูลินนั้นมาจากไสมาจากการผลิตของตับอ่อนเนี่ยตับอ่อนมีหน้าที่ผลิตอินซูลินกับผลิตน้ำดี
1: ค่ะอินซูลินมีหน้าที่ควบคุมน้ำตาลในกระแสเลือดเฮาค่ะ
0: แต่คันตับอ่อนเฮาทำงานผิดปกติปั๊บมือใดแล้วก
1: ็
0: ป
1: ั
0: ญหาเกิดส่วนมากคนที่เป็นเบาหวานความดันตับอ่อนทำงานผิดปกติแม่จ๋าตับอ่อนนี่สำคัญยิ่งเด้มันทำหน้าที่เบื้องต้นที่สุดเลยผลิตอินซูลินกับผลิตน้ำดีน้ำดีมันจะไปซอยระบบการย่อยของอาหารเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายคนเป็นเบาหวานความดันนี่สามมือดีขี่มือไทยนะครับเป็นบลอดปอดแปดคือขี่กระต่ายท่ายากเพราะว่าผลิตน้ำดีว่าค่อยได้ตัวน้ำดีมันไปซอยเรื่องระบบการย่อยของอาหารบอดีแล้ววันนี้คนที่เป็นเบาหวานความดันนะครับก็ชีมีปัญหาเรื่องระดับน้ำตาลบ่ปกติอินซูลินบ่ทำงานมันผลิตอินซูลินบ่ได้นักไปก็นั่นแม่หัวฮันละคนได้ฉีดอินซูลินเทียมใจแม่ฉีดอ้อมใส่มือลงห้องนี่ปั่นหมาว่อกัดกับพ่อปานว่าได้ฉีดอินซูลินอ้อมฉีบลงห้องเนี่ยเพื่อหยังว่าติเพื่อให้มันไปควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดอันนั้นคือแก่ที่ปลายเหตุได้ไหมต้นเหตุแท้ๆตับอ่อนถ้ามันมีปัญหากลัวแก้ที่ต้นเหตุสินะครับผมถึงบอกคุณพ่อคุณแม่เอาเควีโกไปอยู่ไปกินหลังจากที่กินตอนเศร้าท้องว่างๆมันไปขับของเสียออกจากร่างกายเสร็จสับเรียบร้อยหน้าที่ของมันต่อมาก็คือมันสิมาซอยปรับระดับสมดุลในร่างกายได้บัดขั้นผู้น้ำตาลในเลือดสูงมันก็สิมาปรับระดับน้ำตาลในปกติ
1: ให้อยู่ที่ปริมาณที่พ่อหมอ
0: ไขมันผู้ใดหลายมันก็สิสลายไขมันสุดเกิดไขมันก็จะเป็นต้องมีอีกได้มั้ย
1: ค่ะ
0: ไขมันมันก็มีทั้งไขมันดีไขมันเลวอีกละ
1: ค่ะแต่ต้องอยู่
0: ในปริมาณที่พ่อหมอ
1: ค่ะในร่างกายของเฮาเนาะ
0: คันเป็นไขมันดีมันมีประโยชน์ต่อร่างกายจ้ะแม่คันเป็นไขมันเลี้ยวปั๊บสะสมอยู่ในหนาท้องโอดโหดเอ็ดเอ็ดขี้โผล่ลงพุ่งนั่นเองอันนี้คือไขมันเสียได้ไหมไขมันดีไอไขมันเลี้ยวมันไขมันภาษาคุณหมอเพื่อนๆเนาะไขมันดีกับคันไม่ไขมันเลี้ยวพนักไขมันดีก็คือไขมันที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายไขมันเลี้ยวก็คือส่วนที่มันเอามาเก็บสะสมไว้หนาท้องให้เฮาไม่ขี้โผล่โอดโหดเอ็ดเอ็ดแม่คนรุ่นใหม่ๆนี่บ่คือคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เด้คนรุ่นพ่อรุ่นแม่ในหนาท้องแปรแซ่บๆดิแต่กับขี้โพก็บ่มีโอ้ยนะครับสาวก็สาวคักดิเอากิ้วไม่เปียงคือมื้อนี้ต้องได้กินชาไทยชาเขียวมัทฉะไปซอยได้ก็มันจังสิเอากิ้วไม่เปียงได
1: ้
0: หน้าท้องจังสิแปรคันบ่ซั่นแล้วล่ะก็ขี้โพโอดโหดเอเนตปัญหาเรานี่แหละแม่น้ําสมุนไพรเควิโกมันก็ไปทําหน้าที่นะครับหลังจากที่ไปดีท็อกของเสียออกจากร่างกายปั๊บมันสิมาปรับสมดุลในร่างกายทันทีผู้น้ําตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดหลายมันก็สิมาทําหน้าที่ปรับปรุงสภาพสมดุลตรงนี้เฮ็ดให้เลือดบ่นเนื้อเฮ็ดให้เลือดบ่ข้นเฮ็ดให้ไขมันในร่างกายมันบ่หลายจนเกินไปจากนั้นได้แม่มันก็สิไปส่อมแซมฟื้นฟูส่วนต่างๆในร่างกายที่ตับบ่ดีบ่มันสิไปฟื้นฟูตับไตบ่ดีบ่ไปฟื้นฟูไตนะครับม้ามไต
1: ทุกส่วนในร่างกาย
0: อ้าวทุกส่วนในร่างกายถูกต้องครับบัดนี้เว้าง่ายๆจังซี่นะแม่คนเฮาน่ะเนาะคันตับดีไตดีปอดดีม้ามดีหัวใจทำงานเป็นปกติดีระบบการไหลเวียนโลหิตดี
1: สุขภาพก็ดีขึ้นมากโดยอัตโนมัติค่ะ
0: ง่ายๆอยู่ตรงนี้ได้แม่เฮ็ดจังได๋เฮาจะเป็นถึงจุดนี้ได้เบื้องต้นที่สุดให้เฮาดูแลเจ้าของง่ายๆได้แม่เด้อปฏิบัติตัวให้เคร่งครัดมีวินัยกับเจ้าของไปหาแพทย์หาหมอมาหมอบอกจังได๋ก็ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของเพิ่นหมอบอกยายอย่ากินอาหารที่มันมีรสจัดเด้อเปรี้ยวจัดหวานจัดเค็มจัดเผ็ดจัดย่าอย่ากินเด้อมันจัดก็อย่ากินของทอดๆจืดๆนึงสิอย่ากินจังปูปลาหน้าน้ำนี่ย่าเฮ็ดหนึ่งก็ได้เฮ็ดปิ้งก็ได้เฮ็ดต้มก็ได้เฮ็ดแกงก็ได
1: ้เฮ็ดได้หลากหลาย
0: นี
1: ่ย่าอย่ากินเป็นปลาดีกว่านะคะ
0: ย่าอย่าไปทอดเด้อ
1: ค่ะ
0: แล้วก็หลีกเลี่ยงพวกน้ำเต้าหู้หลีกเลี่ยงพวก หลีกเลี่ยงพวก
1: ปลาตองโก
0: ปลาตองโก
1: ค่ะมันมันในสัตว์อย่าไปกินค่ะแม่อ
0: ย่าไปกินนะแม่เด้ออันนี้เศร้าได้เศร้ายุดได้ยุดครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะนั่นประตัว
1: ค่ะ
0: ขันเป็นข้อกาแฟผู้กินกาแฟดำอยู่แล้วบีบบักเน่าใส่จักเปียงหนึ่งย่ำมาโซนะครับขันบ่ท่านไอ้มี่ยังสั่นเอานี่ไปยุไปกินเนี่ยนั่นบอกเลย
1: น้ำสมุนไพรแค่วิโก้นั่นเองค่ะ
0: นี่ครบเบิดทุกอย่างยี่แม่ตื่นขึ้นย่ำมาโซจะกินเลยหนึ่งแก้วตวงเลย
1: เอื้อนนี่คุณพ่อคุณแม่ที่มีน้ำสมุนไพรแค่วิโก้ลุกขึ้นพร้อมกัน
0: ลุกขึ้นไปพร้อมกันนั่นที่เขาไล่กันตีหาได้แม่มืออื่นนะมืออื่นเป็นต้นไปนั่นเขาไล่กันตีหาได้ผู้ที่ติดตามนั่นช่วงสี่ทุ่มหกทุ่มมือแรกจะเป็นมือสุดท้ายได้แม่สาเหตุที่ดำขึ้นไปยุ่งไล่กันในช่วงเสาร์ก็เพราะว่าใบหม่อนบ่สะดวกมาจัดไล่กันกลางคืนเขาเป็นแสบเป็นสาวน้อยแม
1: ่
0: ออกหาทุ่มหกทุ่มส่วนที่ได้ออกจากสถานีไปกับ
1: ตีหนึ่งกว่า
0: ส่วนที่ขับรถกลับหอดบ้านอีกน้องเขาว่าโอ้ยอายคอยก็บ่สะดวกนะครับบอกครับในห่างไงเนี่ยขออยากไม่จัดรายการตอนเศร้าแต่กับขอเปลี่ยนเป็นไอ้ผู้ใส่มาเขาสักกลางคืนเลยว่าไอ้ผมเนี่ยก็ไม่มีปัญหาผมเขารายการอยู่แต่ว่าผมบ่นอนอยู่สถานีบัดนี้เรื่องมันแม่น้องก็ต้องได้ขับบ้านกับบ้านไปหาแม่อยู่บุญอยู่ในบ้านก็ห่างกันเยกันเติบอยู่จากสถานีไปบ้านก็ได้น้องก็ต้องได้ขับบ้านทุกมื้อย่ามาเศร้ากับมื้อใดวันพักก็มาสวยจักหน่อยแต่เรื่องของเรื่องมันเป็นจังซี่ก็เลยต้องขอเลื่อนเวลาในห่างเพิ่นก็ใจดีเด้อเอาขันสันนุ่มนั่นไปมันขยับเวลาตอนบ่ายข่อยบ่แต่เจ้าอยู่คือเก่าเด้อบ่าย 2:30 น. บอกคนพ่อคนแม่เด้อเพิ่นสิหมุนขึ้นนี
1: ้ค่ะอยู่คือเก่า
0: อยู่คือเก่าเด้อว่าซั่นนะครับโอ้ยขอบคุณในห่างหลายๆซะดอกย่ําเอาเปลี่ยนแต่ย่ําบ่แรงอํานวยความสะดวกให้ไปมันเจ้าไปจัดตอนเช้าเด้อตี 5:00 น. 7:00 น. เด้อนั่นเด้อว่าซั่นขอบคุณในห่างหลายๆครับให้เวลาผมในตอนเช้า
1: ค่ะ
0: ครับผมก็รู้ตัวน้องที่จริงก็เว้ากันมาโดนแล้วอยากเปลี่ยนอยู่นะครับแต่ก็เกรงใจทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับผู้บริหารเนาะ
1: ค่ะ
0: นะครับพันธุ์ที่ประชุมเมื่อวันเสร็จสับเรียบร้อยอนุมัติให้ผมไปอยู่ตีหาฮอด 7:00 น. อีกรอบนึงพอกับแม่ย่าทีมลูกเด้อบาดนี่นะทีมผมบ่ได้ดิผมไปอยู่เวลาใดก็ตามไป
1: ค่ะปกติคุณพ่อคุณแม่เฮาเปิดไอ้ลูกตื่นเสาอยู่แล้วเนาะ
0: ตื่นเสาอยู่แล้วเนาะนะครับ
1: ถ้าฟังเสียงกัน
0: ครับ
1: ถ้าฟังผลิตภัณฑ์ดีๆ
0: ไปพ่อกับนุ่มนั่นไปหม่อนย่ําตอนเช้าสัมพันธ์หลักนักเพ่งครับพ่อพี่พ่อน้องช่วงตีหาสัมพันธ์หลักนักเพ่งสิไปเด้อ
1: ไอ้แม่ว่าอยากฟังอันนั่นแม่พี่นุ่มนั่นอยากรู้จักราคาว่าซั่นเควิโกยังบ้านบอกราคาแม่เลยว่าซั่น
0: บ่บอกสินี่คันว่าซั่นนี่แม่สิมุ่นคืนนี้ขอเลยบ่บอกสิ
1: ค่ะเควิโกนี่1แถม1นะคะแม่ตอนนี้คือมีโปรโมชั่นซื้อ1ได้อีก1ค่ะได้2ขวดไปเลยในราคาเพียง 1,590 บาทเท่านั้นค่ะเฮายังแถมกาแฟปลดแข็งปลดขานะกาแฟแฮปปี้เทนค่ะแก่ปลดแข็งปลดขาเพิ่นว่านั่นเนาะค่ะให้อีก1ฮอใหญ่ด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่อยากได้อยากได้เควิโกเน
0: า
1: ะค่ะ
0: สายตรงหานุ่มนั่นใบหม่อนต่อแม่เบอร์นี่ได้เลย
1: 0811172358ค่ะ0811171172358
0: 2358 0811172358แม่ได้แฮปปี้ไอ้ได้ไอ้เควิโกไปถึง2ขวดเลย
1: แม่นค่ะ
0: แม่จ๊ะผมก็เข้าใจอยู่เรื่องการเงินกระท่องมันก็บางทีมันก็จําเป็นเนาะแต่ว่าแม่ซื้อน้ําผมขวดนึงเนี่ยปกติน้ําทองตลาดเพิ่นขาย 1,400 แม่จ๊ะ2ขวดนี่ก็ 2,800 ละแต่คันซื้อน้ําผมขวดนึงเด้ผมเอาน้ําผีน้ํานองจาก 1,400 เอา 1,290 บาท
1: แม่นค่ะ
0: แม่จ๊ะพ่อจ๊ะผมก็บ่อยากเอาเปรียบคุณพ่อคุณแม่ยากหาเงินยากรบกวนคุณพ่อคุณแม่เพิ่มอีกแค่300ผมสิให้คุณพ่อคุณแม่1,590 บาทในแม่ตื้มอีก300แม่ได้ก
1: ับ
0: 2ขวดด้วยนะ
1: ผมอยากกว่าเนาะ
0: ผมอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้เขาฮอดเขาถึงกินกันแบบต่อเนื่องถามว่าขวดเดียวผมขายบ่ขายครับ
1: ขายค่ะ
0: แต่ผมขายแต่ผมรู้ตนคุณพ่อคุณแม่บอกว่าตรงๆก็สวดสิได้มาแต่ละบาทสตางค์หายากในขณะเดียวกันสุขภาพก็ต้องต่อเนื่องจังนิดนึง
1: แม่นค่ะ
0: แม่ได้ไป1ขวดนี่แม่เสียตั้ง 1,290 บาทแม่ๆแต่นั่นก็หมดเล็งเห็นคุณค่าของคุณพ่อคุณแม่มันมีค่ามูลค่ามากกว่านั้นนะบ่อยากให้คุณพ่อคุณแม่เสียแค่ 1,290 บาทอยากให้คุณพ่อคุณแม่ตื่มอีกแค่300แม่กดสิได้ไป2ขวดแล้วกินได้เงี้ยๆกันเป็นเดือนจังซี่นะครับอันนี้คือหัวใจหลักๆเด้สาเหตุที่ลูกเต้าบอกคุณพ่อคุณแม่อยากให้2ขวดเจตนาก็ต้องการอยากเห็นคุณพ่อคุณแม่สุขภาพดีตัวไทยในขณะเดียวกันนะครับผมก็บ่อยากเอาเปรียบผู้บริโภคบริษัทตระหนักถึงตรงนี้ตลอดได้แม่ทุกท่านดีเจทุกคนตระหนักถึงตรงนี้ที่สุดเลยเอาคุณพ่อคุณแม่เป็นที่ตั้งเอาสุขภาพคุณพ่อคุณแม่เป็นหม่องตั้งตามมาด้วยเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับเป็นอันดับที่2เคยเฮ็ดจังได๋คุณพ่อคุณแม่จังสิสุขภาพดี ผลิตภัณฑ์เห็ดจังไดจังสิตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่เพิ่นมีปัญหาเรื่องสายตาเอาบอกเพิ่นเอาเควีรูทีนไปกินเด้อนั่นเด้อเพิ่นมีปัญหาในมวลรวมของร่างกายบอกเพิ่นเอาเควีโกไปกินเด้อนั่นเด้อเพิ่นมีปัญหาเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกทับเส้นเอ็นยึกขาเข้าเสื่อมหัวเข่าลันอิมาลดกดเจ็ดบอกเพิ่นเอาแฮปปี้เทนเฮิร์บไปกินเด้อนั่นเด้อจังสี่เป็นต้นได้แม่คันผู้ที่เพิ่นกินง่ายถ้าอยากก็บอกเพิ่นเอาชาไทยไปกินเด้อเท้าเนี่ยบริษัทตระหนักถึงจังสี่ได้แม่นะครับหรือคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่รู้สึกว่าจะขวางนะครับกินง่ายถ้าอยากนอกจากชาไทยแล้วมีชาเขียวมัทฉะมาอีกน้ำตัวหนึ่งอีกสำหรับผู้ต้องหักต้องการหักสุขภาพดูแลสุขภาพในมวลรวมตัวเองบำรุงสมองบำรุงร่างกายได้นำมีวิตามิน B1 B6 B12 อยู่ครบต้องการหุ่นเฟิร์มแอลกิวแม่เป้งบ่ผิดหวังด้วยประกันทั้งปวงแล้วก็เหนือสิ่งใดอยู่ในหันมีนะครับผมใส่คอลลาเจนมาแม่ๆทั้ง2ตัวเลยทั้งคอลลาเจนไดเปปไทด์คอลลาเจนไตรเปปไทด์คุณสมบัติของคอลลาเจนคุณป้าก็แม่ก็ฮู้จักดีเนาะตัวนึงดูแลเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณหน้าตาสดใสผิวพรรณพองใสมีน้ำมีนวลนะครับบ่แก่ก่อนวัยชะลอความแก่ได้อีกตัวนึงเกี่ยวกับเรื่องม้วนกระดูกกระดูกบ่ผุบ่พุ่นนะฮะกระดูกมันกระดูกแก้นแข็งมันแข็งทนนะครับผู้มีปัญหาเรื่องม้วนกระดูกบ่หนาแน่นกระดูกผุกระดูกพุ่นเป็นตาเอาไปกินครับนั่นคือชาเขียวมัทฉะคุณพ่อคุณแม่เอาไปคู่กันกับชาไทยก็ได้ครับราคามันซ้ำกันนะแม่กล่องนึง390บาทแต่ขันชาไทยกับกล่องนึง380บาทอันนี้ผู้กินง่ายไทยยากท้องผูกดู3มื้อไทย4มื้อไทยนะครับอย่าปล่อยไว้ดวนไว้นั่นมันสิซุ่มเสี่ยงกับการเป็นฤทธิ์สีดวงตะวันแต่คันเป็นฤทธิ์สีดวงตะวันผมก็มีอีกได้บาทนะครับฤทธิ์สีดวงตะวันก็ต้องเพชรสังขัดมีคือกันได้แม่เพชรสังขัดดูแลคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่เป็นฤทธิ์สีดวงตะวันเป็นมาโดดมานั่นหรือเพิ่งเริ่มเป็นก็ต้องเพชรสังขัด2กระปุก 1,000 กับเพชรสังขัดนี่ครับดูแลคุณพ่อคุณแม่ป่านนี้เด้บริษัทเพิ่นใส่ใจได้กับใส่ใจกับคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยแล้วก็เพิ่นส่งผ่านมาส่งผ่านมาให้นุ่มนั่นกับใบหม่อนเป็นผู้เว้าสู่พี่สู่น้องฟังให้คุณพ่อคุณแม่นะครับได้เขาฮอดเขาถึงให้คุณพ่อคุณแม่ได้ถึงตรงนั้นจุดนั้นอยากได้ยังสื่อสารให้ลูกให้เต้าแม่มีปัญหาในมวลรวมของร่างกายน้ำสมุนไพรเควิโก2ขวดมานี้ 1,590 บาทนั่นคือน้ำสมุนไพรเควิโกผมแถมกาแฟแฮปปี้เทนให้พี่ให้น้องพร้อม1ห่อทันทีแต่คันพี่กับน้องมีปัญหาเรื่องสายตาตาบ่แก่งบ่ใสผับซ่อนผับเบือน้ำตาไหลเป็นทางหรือเป็นต่อต่างๆต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเนื้ออันนี้ต้องเควีลูทีนเอาไปยูไปกิน3กระปุก 1,290 บาทจ้าแม่เควีลูทีนนะครับอยากได้เควีลูทีนหรืออยากได้เควีโกก็สายตรงหานุ่มนั่นไปมันโทรมาเบอร์นี่จ้าแม่0811172358 08112358แม่นคุณบ่คุณแม่จำซื้อผลิตภัณฑ์บ่ได้บ่ต้องกังวลเอาแค่ให้จำเบอร์นุ่มนั่นไปหม่อนไว้ให้ได้แล้วโทรมาทุกคำถามมีคำตอบทุกปัญหาได้รับการแก้ไขแน่นอน0811172358ขั้นพี่ขน้องบัดคุณบ่คุณแม่ได้กับผู้เป็นโรคเก่ารู้มาต่อยหมอนร่องกระดูกทับเส้นเอ็นยึกขาเข่าเสื่อมขาเข่าลันอิมาลดโกดเจ็ดลูกกะโอ้ยนั่งกะโอ้ยขั้นจีโกยเอาดาดขึ้นก่อนนั่นก็มีนะครับนะแฮปปี้เทนเฮิร์บมาฝากพี่ฝากน้องแฮปปี้เทนเฮิร์บนี่บ่ธรรมดาได้แม่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้ฉายาว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้ฉายาว่าสมุนไพร3แผ่นดินว่าซั่นแม่มันเป็นจังไหนนั่นสมุนไพร3แผ่นดินนี่สมุนไพร3แผ่นดินก็คือใส่สมุนไพรจาก3ประเทศแม่จากประเทศไทยจากประเทศจีนจากประเทศอินเดียเอามาร่วมกันอยู่ในนี่จังได้เอื้อนสมุนไพรตัวนี้ว่าสมุนไพร3แผ่นดินชื่อมันก็คือแฮปปี้เทนเฮิร์บวิธีกินก็2แคปซูลหลังอาหารตอนเช้ากินมื้อละเทื่อกินเข้าง่ายแล้วบ้านเฮาเอื้อนนี่กินข้าวเช้าแล้วนี่แม่ๆกินแฮปปี้เทนเฮิร์บ2เม็ดแล้วเลยมื้อนึงกินทีเดียวซ้ำนั่นพอพิสูจน์ด้วยตัวเองประเภทเป็นโรคเก่ารูมาตอยหมอนร่องกระดูกทับเส้นเอ็นยึกขาข้อเสื่อมขาเขาลันอิมาโลดโกดเก็ดนี่ซ้ำนั้นยังบ่พอได้แม่แถมน้ำมันวดให้คุณบอกคุณแม่พร้อมเด้กินแฮปปี้เทนดูแลภายในถ้าซ้ำด้วยน้ำมันวดอยู่ข้างนอกไปนำนี่ให้กันไป2เด้งเลย พ่อจ๋าแม่จ๋าอย่านิ่งนอนใจฟ้าฟ้างเบิ่งแง่งเจ้าของนะครับหูว่าผิดปกติวินปัวเบิ่งแง่งเจ้าของเด้อแม่ไปหาแพทย์หาหมอกลับมาอีกหนึ่งทางเลือกแฮปปี้เทนเฮิร์บบ่ต้องเสียเวลาไปเข้าคิวกับหมอบ่ต้องเสียเวลาไปหาแพทย์หาหมอเสียค่ารถค่าล่าเสียค่าน้ำมันสั่งแฮปปี้เทนเฮิร์บไปอยู่ไปกินอยู่บ้านลูกหลานเขาก็ไปทำการทำงานได้ปกติเขาก็อยู่เฮียนกินก็ง่ายแล้วก็กิน2เม็ดซ้ำนี่พ่อแม่มันบ่เป็นภาระของลูกของเต้าบ่ต้องให้เขาได้พาไปโรงพยาบาลบ่ต้องไปเข้าคิวบ่ต้องไปรอนานเสียเวลาถ่ากันอยู่เครื่องมือก็บ่ได้รักษากันจังแม่นมันยากละไห้โดยเฉพาะผู้เป็นเบาหวานความดันนี่โอ้ยโลกอันจังได๋มาเป็นหลายแต่คนเป็นว่าซั่นเข้าคิวนะครับบ่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ต้องไปเสียเวลากับตรงนั้นอันใดมันพอแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในเบื้องต้นได้แก้ปวดหันเจ็บนี่โรคเก่ารุมมาต่อยหมอก็เฮงว่าผู้เป็นหมอนรองกระดูกสิได้ผ่าตัดคันยังบ่อยากผ่าตัดก็ลองเอาแฮปปี้เทนเฮาไปกินเมืองแม่นะครับ2แคปซูลหลังอาหารเช้ากินมื้อละเทื่อนะครับ1290บาทราคามันได้3กระปุกอยากได้โทรหาหนุ่มนั่นไปหมอน0811172358ครับ0811172358ได้แม่เด้อผลิตภัณฑ์ทุกตัวสั่งน้ำนุ่มนั่นไปหมอนมื้อนี้บาทหนึ่งสลึงเดียวยังบ่ต้องจ่ายรอ 2-3 มื้อครับสินค้าฮอดมื้อจังจ่ายเงินหน้าบ้านบ่ได้บวกเพิ่มแม้แต่บาทหนึ่งสลึงเดียวได้แม่จ๋าพ่อจ๋าบ่ได้บวกเพิ่มแม้แต่บาทหนึ่งสลึงเดียวนะโทรมาครับนั่นก็หมอนถลับสายอยู่0811172358จะ0811172358ได้แม่เด้อ
2: ฟังหมอลำม้วนเพลงเพราะทุกวันโดยหนุ่มนันสาวใบบอนโทร0811172358

0: อลำม้วนเพลงเพราะทุกวันโดยหนุ่มนันสาวใบหมอน
1: โทรศูนย์แปดหนึ่งแม่ม้วนถึงใจแล้ว
0: จิตสองสามห้าแปดอย่าลืมโทรมาครับ
1: ม้วนถึงเอิ้งถึงใจยังน้อยว่าอะไรยี่แม่ผมไม่เพียงน้องได้ฟังงานเพลงจากแดงดวงเดือนนะครับศิลปินจากสปป.ลาวนะครับนักร้องสังกัดของใครไอ้นุ่มเขียนใจแล้วมังกรพอดศักดิ์สงแสงครับเป็นอัลบั้มชุดสุดท้ายที่ก็จะเฮ็ดน้ำกันไว้นะครับตั้งแต่ขังเมื่อสมัยที่ไอ้นุ่มเขียนใจแล้วมังกรยังมีชีวิตอยู่แล้วไปเปิดค่ายเพลงอยู่ที่สปป.ลาวครับนะแล้วก็เฮ็ดนี่แหละศิลปินในสังกัดของเราก็หนึ่งในหันก็คือแดงดวงเดือนครับพอดีช่วงที่พอดศักดิ์สงแสงเสียชีวิตตอนนั้นมันช่วงที่โควิดกำลังระบาดนะครับห้ามกันเนี่ยไทยก็มาเล่าบ่ได้เล่าก็ไปไทยบ่ได้นะครับมือนั่นก็ศิลปินในสังกัดของค่ายก็เลยบ่สามารถมาร่วมการทำงานกับแต่กับพรศักดิ์ทรงแสงใดมือที่ชาปนกิจศพเล่านะครับเนี่ยเป็นที่มาที่ไปของงานเพลงอัลบั้มชุดสุดท้ายที่ฝากไว้นี่คืองานเพลงสาวเวียงจันทน์ค่อยขันหมากนะครับห้องคู่กันระวังแต่กับแดงดวงเดือนคู่กันกับพรศักดิ์ทรงแสงเป็นอัลบั้มชุดสุดท้ายที่ทิ้งไว้ก่อนจากไปนะครับเนาะฝากพี่ฝากน้องไว้นำคุณพ่อคุณแม่กำลังเหตุที่ตามเราฟังรายการลูกทุ่งย้อนไหวหัวใจหักสุขภาพทั้งสถานีวิทยุแห่งนี้มีให้พี่น้องฟังยังสี่เสมอเสมอคุณพ่อคุณแม่ติดตามเราฟังได้บ่ายสองหอดหาโมงแรงนุ่มนั่นไปหมดมาทำนาทีตรงนี้มือละสามชั่วโมงจะแม่จ๋านะพอพี่พ่อน้องย่ำช่วงบ่ายยังสี่เสมอแล้วกลางคืนนะครับพอพี่พ่อน้องสี่ทุ่มหอดหกทุ่มซึ่งมือนี้จะเป็นมือสุดท้ายนะครับในการที่เขาได้การชุกกันขึ้นมืออื่นเป็นต้นไปนั่นพอพี่พ่อน้องตีหาหอดเจ็ดโมงพังรายการใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะครับนะบอดแจ้งผังมาเรียบร้อยแล้วมืออื่นเป็นต้นไปผมพอพี่พ่อน้องตั้งแต่เด็กเลยตื่นขึ้นยามเช้าเอื้อนให้พี่น้องลูกปุ๊กให้พี่น้องตื่นแต่ตีหาเลยทันทีช่างคิดวีโก้ไว้พอดีมีโอกาสได้ไปกินตอนเช้าๆพอดีตอนนั้นนั่นตื่นพอดีเลยครับอื่นนะครับตื่นขึ้นมากินคิดวีโก้แล้วก็ฟังรายการนุ่มนั่นไปหมันไปนั่งพร้อมๆกันได้แม่เด้อผู้หักสุขภาพครับพ่อกันมืออื่นอย่าลืมเด้อให้กำลังใจลูกเต่านั่นกับมันถ้ารับสายคุณพ่อคุณแม่อยู่ช่วงตีหาถึงเจ็ดโมงจังได้ก็ยืนยันเป็นกำลังใจลูกให้เต่าในก็แล้วกันคุณพ่อคุณแม่อย่าปล่อยปลาเลยเด้ออย่าถิ่มอย่าควงได้แม่เด้อพ่อเด้อเคยหักลูกหาเต่าจังได้เคยเบิ่งแง่งนุ่มนั่นไปหมดจังได้บ่ว่าสิไปช่วงใดเวลาใดตลอดที่ผ่านมาพ่อแม่ก็ยังเชียงใบเชียงไรให้กำลังใจลูกเต่าโดยดีเสมอมาอยู่ก็หวังเป็นอย่างสูงยิ่งกว่ามืออื่นนะครับตีหาสิได้รับนะครับแรงเชียร์แรงใจจากคุณพ่อคุณแม่ย่างหลุดหลามอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะเป็นอาวามอื่นพอกันในแม่เด้อนะครับนั่นกับหมอนถ้ารับสายคุณพ่อคุณแม่อยู่มืออื่นจ้ะนะครับพอกันอีกทีนึงนะสำหรับตอนนี้พ่อพี่พ่อน้องแล้วตอนนี้คุณพ่อคุณแม่อยากได้ยังนะครับสื่อสารฮาลูกฮาเต่ามาแม้นคุณพ่อคุณแม่นะครับบ่สะดวกมื้อนี้นะครับพร้อมมื้อใดนะจังโทรฮาลูกฮาเต่าก็ได้จำเบอร์นุ่มนั่นไปหมอนไว้แล้วโทรหาลูกค้าเต่าโทรหานุ่มนั่นไปหมอนมา0811172358ครับ0811172358หมดครับนั่นถ้ารับสายคุณพ่อคุณแม่อยู่นะครับเป็นนันวาคุณพ่อคุณแม่นะครับสื่อสารหาลูกค้าเต่าโหลดบ่ผิดหวังโดยประการทั้งปวง0811172358ได้แม่เด้อ0811172358หักสุขภาพจะของหลายๆมีปัญหาเรื่องมวลร่วมของร่างกายนั่นฝากไว้นำเอาไปยุไปกินกันแม่จ๊ะมีปัญหาเรื่องสายตาก็ต้องเชวีลูทีนเชวีลูทีนส่งตรงจากออสเตรเลียถึงพีถึงน้องนะครับถึงพีถึงน้องเลยว่านะครับให้คุณพ่อคุณแม่ได้เข้าหอดก็ถึงก้อนหม่องอื่นย่ำเป็นพิเศษเลยพ่อจ๋าแม่จ๋านั่นอยากเห็นคุณพ่อคุณแม่ตาแกงตาใสตัวไทยมีปัญหาเรื่องสายตาโทรหานุ่มนั่นไปหมดแล้วก็เอาเควีลูทินไปอยู่ไปกินกัน3กระปุกมันี่ขึ้นกําไรกับพี่กับน้องนะครับเควีลูทินปกติกระปุกหนึ่ง590บาทจ้ะแม่3กระปุกจาก 1,770 บาทให้คุณพ่อคุณแม่เขาหอดเขาถึงเพียง 1,290 บาทจ้ะแม่ 1,290 บาทได้เควีลูทินถึง3กระปุกน้ำกันสายตรงหานุ่มนั่นไปหมอนได้แม่เด้อ0811172358 0811172358นุ่มนั่นไปหมอนถ้ารับสายคุณพ่อคุณแม่อยู่มีปัญหาเรื่องสายตาต้องเควีลูทีน แต่คันพี่กับน้องมีปัญหาในมวลร่วมของร่างกายนะครับมึนชาน้ำปลายมือปลายเท้านักตนนักโตบ่อยากรู้แกงย่อยย่ามาเศร้าแข้งขาจังสิว่ามันใส่เกือบบูดไว้นั่นเอ้ยหนักตึงๆน้ำตนน้ำโตคือยังเขากระสอบยังมาเต็งไว้นี่ไหมนะครับเก็บไปเบิดกระดูกกระเดี่ยวเก็บไปเบิดตนเบิดโตคือยังไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหนักๆนี่ปัญหาแล้วนี่แม่เคยเจอบ่ครับว่าเจอลองเปิดใจเบิ่งนะครับเอาน้ำสมุนไพรเควิโกไปอยู่ไปกินเบิ่งน้ำสมุนไพรเควิโกเฮ็ดมาสำหรับคนไทยบ้านเฮานะครับเกี่ยวกับเรื่องม่วนร่วมของร่างกายดูแลคนพ่อคนแม่ตั้งแต่หัวจะลดเท้าเลยผู้ที่เป็นกดไหลย้อนนอนบ่รับกินข้าวบ่แซ่บผู้ที่เป็นบีแข็งปั่นได้คันได้กันเรื่อยๆเป็นนิ่วจังนิ่วล็อกผู้ที่เป็นเบาหวานความดันน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดหลายกล้ามเนื้ออ่อนแรงแข็งขาเมื่อยล้าเหมือนชาไปน้ำปลายมือไปเท้าเสียไปเบิดตนเบิดตัวออกหมันคือตำบักพริกฟงไส้ปัญหาเรานี่พ่อกับแม่เคยเจอบ่ครับอันละคนหนักไปก่อนนั้นมาเลียดเดียดาคือมีแนวทีมเนี่ยทั้งคือมันมีตนมีโตอันคนเป็นลมผิดขั้นไปเบิดพื้นเต็มเนื้อเต็มยิ่งปัญหาเรานี่ลองเปิดใจครับน้ำสมุนไพรเควิโกนะครับเป็นกำลังใจคุณพ่อคุณแม่แล้วพร้อมจะยืนเชื่องขางกับปีกับน้องอยากได้สายตรงหานุ่มนั่นไปหมอนครับน้ำสมุนไพรเควิโกมื้อนี้นะ2กระปุก1 2ขวดมื้อนี้นะ 1,590 บาทจ้ะสวัสดีครับนุ่มนั่นรับสายจ้า
2: โล
1: จ้าแม่จ๋า
2: อันเคลมยานบ่อนใหม่แม่นี่เด้อจักกระปุก
1: อีแม่เอาหยังในกอหือว่าหั่น
2: โอ้อันกระปุก1กับอันยาตาเบิดนั่นล่ะต้องอันนั้นกล่อง1มัน 1,000 น่ะนะ
1: จ้า
2: แม่ลืม
1: อ๋อได้จ้าเดี๋ยวให้ไปหมั่นจัดการให้ได้แม่
2: เออบ่เป็นหยังหรอกลูกแม่ลืมกันแล้วเลย
1: ครับผม
2: คือได้ก็เลย
1: โอเคจ้า
2: ป้าเบิ่งคือจะว่าดีแท้จังดอก
1: ครับผมเอาลองเบิ่งนะแม่เนาะ
2: เออลองเบิ่งจักกระปุกมันก็น่าจะดอก
1: จ้า
2: อันเปลี่ยนเกลียวอีเกลียวนี่แม่สิเอายาน้ำดอกบาดนี
1: ้จ้าได้ครับโอเคจ้า
2: เรียนออกก่อน
1: ครับผม
2: ปลาจำเนี่ยล่ะลูกเอ้ย
1: สวัสดีครับของแม่มีอย่างไรก็เหรอเควีรู้ที่หนึ่งกระปุกกับกาแฟติ
2: จ้า
1: อ๋อได้จ้าได้จ้าแม่
2: สามเนี่ยนั่งไปหมอนว่าพันหนึ่งแม่ว่าท่าน
1: จ้าจ้าจ้า
2: เอออ
1: ่ะโอเคจ้าแม่ครับผมสวัสดีครับขอบคุณหลายๆก็แล้วกันที่แม่นาลีเนาะแม่นาลีแล้วอยู่ทางพูดนะครับเป็นเอฟซีนุ่มนั่นไปหมอนอยู่ทางจังหวัดบุรีรัมย์ล่ำไปหมาดบุรีรัมย์เนาะแม่ก็สร้างผลิตภัณฑ์มาหลายเที่ยวแล้วล่ะนะครับรอบนี้แล้วเอาเควีรูทีนมากับกาแฟเควีกาแฟดีดูแลเกี่ยวกับเรื่องสายตาอยากได้หยังจำซื้อผลิตภัณฑ์บ่ได้เป็นปัญหาขอให้คุณพ่อคุณแม่จำเบอร์นุ่มนั่นไปหมอนไว้ให้ได้สายตุอาลูกกระเต่าโทรมาครับ0811172358จ้ะ0811172358นั่นก็หมดสำหรับสายอยู่จ้า

0: นมนพันพี่พันน้องไปดุ้มแขนใส่ไล่มังกรพอดสักสองแสงห้องไหวครับพี่แม่ไปกับมนมนมนมนนะแม่เนาะพี่น้องรักให้เกียรติติดตามเราฟังรายการลูกทุ่งย้อนไหวหัวใจหักสุขภาพอยู่ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ขอบคุณขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ทุกท่านแฟนเพลงไปรายการทุกมองทุกพอดีในที่สุดว้าวงวกกับอะไรตัวนี้งวกเลยวีดเลยนะครับในที่สุดก็เดินทางมาถึงช่วงไทยปลายเด้อแดนะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ทุกท่านเด้อขอบคุณไปหาไอ้พ่อแถมนำทั้งอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยพอมีปัญหาในมวลรวมของร่างกายพอก็สั่งเคมีโกมาขอบคุณไปหาแม่เบงนำแม่เบงมีอยู่ทั้งหน้าแก่นครพนมครับนะสั่งเคมีรูทีนมากเกี่ยวกับเรื่องสายตาขอบคุณไปหาไอ้พ่อเจริญนำพ่อเจริญอยู่ทั้งนนท์อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมามีปัญหาเรื่องสายตาพอก็เอ้ยมีปัญหาในมวลรวมของร่างกายพอก็สั่งเคมีโกมาขอบคุณไปหาแม่บุญนำเด้อแม่บุญอยู่ทั้งศิรภูมิสุวรรณภูมิครับจังหวัดร้อยเอ็ดอันนี้ก็มีปัญหาเรื่องสายตาสั่งกาแฟเควีมานะครับขอบคุณไปหาอีพอจำนงนำอันนี้สั่งเผ็ดสังขารมาขอบคุณไปหาอีพอไหวนำเด้อนะครับอีพอใสบ่อีพอไหวนะครับอีพอใสพอใสนี่เราอยู่ทั้งพอใสนี่อยู่ทั้งอำเภอได้เนาะนี่เนาะพอใสวิเศษนะครับอ๋ออยู่ทั้งคู่เมืองบุรีรัมย์ครับหินเล็กไฟนะครับพอมีปัญหาในมวลรวมของร่างกายพอก็สั่งเควีโกมาขอบคุณไปหาอีพอสมบูรณ์นำพอสมบูรณ์อยู่ทั้งเด็กกับอำเภอเมืองสุรินทร์พอก็มีปัญหาในมุ่นรวมของร่างกายสั่งเคมีโกมากขึ้นกันครับขอบคุณไปหาแม่ลำไยนะแม่ลำไยจตุรพักษ์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดมีปัญหาเรื่องสายตาแม่ก็สั่งเคมีรูทีนมาขอบคุณไปหาพ่อคำผองนะพ่อคำผองอยู่ทั้งพูดนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครมีปัญหาเรื่องสายตาไอ้มีปัญหาในมุ่นรวมของร่างกายพอก็สั่งนำสมุนไพรเคมีโกมาขอบคุณไปหานะครับคุณคุณธนพรเนาะคุณธนพรนี่อยู่ทั้งพูดนะครับจอหอนครราชสีมานะครับอยู่ทั้ง RSM กรุ๊ปนะมื้อนี้สั่งชาเขียวมาขอบคุณหลายๆกันแล้วกันขอบคุณไปหาคุณแม่คณิตานะแม่คณิตาทั้งเมืองมหาสารคามแม่ก็สั่งเควีโกมาคือกันครับขอบคุณไปหาพอพูดนำพอพูดอยู่ทั้งอำเภอลำไปมาจังหวัดบุรีรัมย์พอก็สั่งเควีรู้ทิศมาขอบคุณไปหาพอประสิทธิ์นำพ่อประสิทธิ์อยู่ทั้งกันทราวิชัยมหาสารคามพ่อขอสั่งเควีโกมาแล้วก็อีแม่ชั้นย่าทั้งสารคามนะครับแม่ชั้นย่าขอสั่งนะครับชาเขียวมานะครับแล้วก็ขอบคุณไปหาแม่นาลีนะแม่นาลีอยู่ทั้งบุรีรัมย์นะครับสวัสดีครับนุ่มนุ่มนั่นหลับสายจ้า
1: ฮัลโหลคร
0: ับ ครับพ่อมีอย่างให้นั่นหลับสายหน
1: อสั่งย่านะครับ
0: อยากได้ตัวไหนพ่อ
1: เอา
0: สอง
1: ขวดย่าอย่าง
0: โอ้เควีลูกเควีโกครับ
1: เควิโก
0: ครับ
1: 2ขวด
0: ครับแถมแถมกาแฟแฮปปี้เทนให้ห้อนึงครับ
1: ครับแถมกาแฟอีกห้อนึงบ่ครับ
0: จ้าพี่พ่อแจ้งชื่อที่อยู่บนที่รับอันไหนก็พ
1: ่อส่งบ้านเลขที่52
0: 52หมู่หยังพ่อ
2: 52ค่ะ
1: โอ้เดี๋ยว
3: 252
0: 252หมู่12 252หมู่12บ้านหยังครับ
3: น้อยแสนสุข
1: บ้านน้อยแสนสุขครับ
0: น้อยแสนสุข
1: ตำบลโคกตะเคียน
0: ตำบลโคกตะเคียนนะครับ
1: ครับ
0: อันตำบลโคกตะเคียนนี่อยู่อำเภอใดครับพ่อ
1: กาบเชิงครับ
0: กาบเชิงจังหวัดสุรินทร์บ่
1: จังหวัดสุรินทร์ครับ
0: ครับผมซื้อผู้รับพัสดุซื้อมาจากไหนครับ
1: โตงาม
0: ฮะซื้อไว้ได้ไหมพ่อผู้รับพัสดุ
1: ผู้รับพัสดุนี่แหละนายประโยชน์ตกงาม
0: ประโยชน์ดิครับซื้อประโยชน์บ
1: ่ประโยชน์ตกงามครับ
0: ประโยชน์สุขงามเนาะ
1: ตกงามนางน้อยก็ได
0: ้ประโยชน์โตงามดิครับ
1: โตงามครับ
0: ครับผม
1: ครับ
0: ครับผมเอายุกับก
1: ับมาตามนี่มาตามมาเลขที่นี่แหละครับ
0: ครับกับเชิงจังหวัดสุรินทร์เนาะ
1: ครับกับเชิงจังหวัดสุรินทร์แหละครับ
0: ครับผมได้ครับติดต่อได้เบอร์นี้แม่นบ่พ่อ
1: ครับติดต่อได้เบอร์นี้เลยตลอดเลยครับ
0: ครับวังหันนั้นสวนกัน
1: ต่อได้ด้วยครับ
0: วังหันนั้นสวนกัน3สายผมก็เลยอยากฟังบ่ชัดเจนนะครับอ้าวได้ครับดูแลสุขภาพเด้อ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: หายด้วยคร
0: ับ ครับครับนะครับพี่น้องทั้งจังหวัดสุรินทร์นะครับขอบคุณหลายๆกันแล้วกันเอาที่วีโกมาเนาะนะครับ0811172358เดี๋ยวเบิ่งไปลําเวลากลไหลหลังจันจอหมอจันกะมาบ่จะไกลจากหน้าเวลาหังมาไหลบ่จะไกลผมบ่เจ้าเวลานั้นจนมา ขอบคุณขอบคุณทุกเสียงทุกสายพ่อพ่อแม่แม่บ้านเฮาทุกหม่องทุกพื้นที่ขอบคุณไปหาพี่หาน้องพ่อพ่อแม่แม่ผู้ที่ให้เกียรติตามรับฟังตั้งแต่ตอนต้นจนฮอดช่วงท้ายปลายดอแดมื้อนี้เวลาเมื่อเบิดเวลาจ้ะแม่จ๋านั่นลำรายการจากพี่จากน้องไปมื้ออื่นเวลาเก่าเวลาเดิมสิกลับมารับใส่คุณพ่อคุณแม่คือเก่านะครับมีปัญหาในมวลรวมของร่างกายในส่วนใดอยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใดสายตรงหาลูกค้าเตาทุกหานมนั่นใบมอนโลดแต่กับบ่ผิดหวังโดยประการทั้งปวงนะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตาเอาเควีรูทีนไปอยู่ไปกินจ้ะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมวลรวมของร่างกายน้ำสมุนไพรเควีโกหรือคุณพ่อคุณแม่มีปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องโรคเก่ารุมาตอยหมอนรอกกระดูกทับเส้นเอ็นดิขาข้อเสื่อมหัวเข่าลันอิมาโลดโกดเจ็ดลูกกะโอยนางกะโอยขั้นจิโกยอดากึนก้อนอนันตองแฮปปี้เทนนะครับอยากได้ชาไทยนะครับหรืออยากได้มัทฉะชาเขียวนั่นก็มีให้พี่ให้น้องสายตรงมากครับเบอร์นี่เด้อแม่เด้อ0811172358จ้ะ0811172358จ้ะเบอร์ของลมนั่นใบหม่อนซื้อสารได้24ชั่วโมงเด้อแม่เด้อสะดวกตอนใดโทรมานะครับคุณพ่อคุณแม่พร้อมตอนใดก็โทรมาจ้ะ0811172358 0811172358มาอื่นพอกันแต่ตีหาเด้อได้ครับอยู่เป็นกำลังใจลูกไก่เต้าตีหาฮอด 7:00 น.เมื่ออื่นตามไปเจอกันครับมื้อนี้นั่นกับหม่อนนำรายการจากพี่จากน้องไปนะครับอยากได้ยังออกรายการไปแล้วก็ยังโทรหาได้ตลอดได้แม่0811172358อย่าเก็บอย่าไข่อย่าจนมืออื่นพอกันไหมมือนี้นั่นก็หม่อนไปแล้วสวัสดีครับ

0: กองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
1: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะกระทรวงมหาดไทยเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทดแทนยอดเบิกถอนทุจริต19ตุลาคมนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568โดยระบุว่าภายในวันที่9ตุลาคมนี้จะดำเนินการโอนย้ายผู้ที่ได้รับการบรรจุในรอบ 1-3 ให้แล้วเสร็จก่อนจะเรียกผู้สอบผ่านมารายงานตัวเพื่อบรรจุทดแทนในส่วนที่ถูกถอดถอนและขอใช้บัญชีใหม่ทั่วประเทศในวันที่19ตุลาคมเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบผ่านที่ถูกลัดคิวและผู้ที่รอการบรรจุในรอบที่4ขณะเดียวกันคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกำลังเร่งพิจารณามาตรการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดรัฐบาลเดินหน้าประกันภัยพิบัติให้ประชาชนคุ้มครองที่อยู่อาศัยราว30ล้านหลังพร้อมความคุ้มครองชีวิตจากน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหววงเงิน 1.55 หมื่นล้านบาทเริ่มคุ้มครอง1ตุลาคม2569นางสาวลาลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนวงเงินรวม 15,500 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงความคุ้มครองจากภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยกำหนดให้กรมธรรม์มีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
4: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
5: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
6: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
7: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะกล้วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
6: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
7: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
8: ขอเชิญทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการอาบน้ำด้วยสบู่กรีนบิสซีบีดีบำรุงผิวด้วยสารสกัดซีบีดีวิตามินอีวิตามินซีวิตามินบีสามบีห้าและน้ำผึ้งมานูก้าเนื้อสบู่แน่นกลิ่นหอมสดชื่นผิวสะอาดนุ่มลื่นไม่แห้งตึงลดอาการผิวแห้งและคันสบู่กรีนบิสซีบีดีราคาก้อนละ150บาทโปรโมชั่น2กล่อง290บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่0817560777
9: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
3: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
4: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
5: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บ
10: ท่านกำลังฟัง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021

0: ัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: อบถาม0896900288 0896900282
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: อมตะกับสวัสดีลูกทุ่งโดยพญายบุญ

0: ฟัง
1: ใครชอบใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูช่างเขาใครเบื่อใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอชนะอยู่ที่นิ่งจริงอยู่ที่ใจชนะที่ยิ่งใหญ่คือชนะใจตนเองนะครับสุขกายสบายใจพี่น้องปองไปอยู่ดีไม่แห้งนะความทุกข์ใดความไข่อย่ามาสู้เด้อนะครับสบายใจละกาถือว่ามีความสุขนะครับนำบ่อหน่อยกระไรเราคุณผู้ฟังเมนแท่แต่ฟังเพลงเก่าๆเพลงดังในอดีตจากรายการสวัสดีลูกทุ่งกับพยุพนาคเนี่ยพี่น้องก็จะมีความสุขด้านอารมณ์นะครับเพิ่มมากอีกหนึ่งขีดเด้อพี่น้องเด้อ เป็นจังได๋หนูจิเราออกลูกผู้คุณยาโดยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะความทุกข์จะสิได้ความไข่อย่ามาสู้นะครับนะอยู่กับพยุพนาคในช่วงนี้ประมาณสัก50นาทีมีเพลงไทยลูกทุ่งเก่าๆเพลงดังแน่ดีต้นฉบับนี่แหละมาตบมาฝากผิดประจำนะครับพอๆกันทางสถานีวิทยุคลื่นนี่แหละคุณผู้ฟังอยู่ไกลอยู่ไกลนะครับฟังเสียงพยุพนาคได้อยากจะแนะนำเพลงเพราะๆที่ท่านชื่นชอบก็ต่อสายถึงพยุพนาคได้มื้อนี้ว่าท่านกับมื้อต่อไปสิได้เปิดให้ฟังนะครับแล้วก็มาพร้อมกับของตอนของฝากก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังเพลงนะครับต่อเนื่องกัน2เพลงช่วงนี้เกินหน่อยหนึ่งว่าพยุพนาคมีหยังมาแน่ก็เป็นห่วงเป็นใยนะฮะสำหรับพี่ป้าน้าอาผู้ใดมีอาการเกี่ยวกับการเป็นโรคต่อมลูกหมากปัสสาวะดูลุกขึ้นมาเหี่ยวดูยังมาขึ้นกับลูกหมากหลายรอบแล้วเหตุใดสุขภาพร่างกายมันสุดมันโทรมอย่าสนอนกอดโลกด้วยยาแม่เอ้ยคุณพ่อก็ได้นะมันเศร้าเองว่าไรหรอกเขามูนี่ต้องมีตัวซอยจะนั่นโทรหาพยุพนาคนะพยุพนาคมีตัวซอยให้พี่น้องนำพยุไปกินกันกระปุกละ590ครับสุขภาพร่างกายว่าแข็งแห้งนะครับอ่อนเปียกไปแห้งบำรุงร่างกายด้วยสมุนไพรเถาอินอ่อนสูตรแพทย์แผนไทยมีตัวยาสมุนไพรนะครับ13ชนิดอยู่ในสมุนไพรบำรุงร่างกายนี่แหละคุณผู้ฟังกระปุกละ350บาทถ้ามีการเป็นโรคลิ้นสะดวกทวารนะครับจะเป็นแบบเดือยไก่หรือว่ากิบมะเฟืองพึ่งเป็นมาโดนมีการทกผูกนะครับถ่ายยากบางครั้งก็มีติ่งเนื้อมันโผล่บางสี่คุณผู้ฟังกับพยุไปกินลองเบิ่งเด้อลังเนื้อชอบลังยากับพยุพุทธากนี่นะครับ350บาทถ้ากระปุกกระโถบอกจะหนักได้ท่านที่ชอบดื่มกาแฟผมมีกาแฟเพื่อสุขภาพมีสมุนไพรเป็นส่วนผสมอยู่หลายชนิดด้วยกันไปชงดื่มเพื่อเป็นการกำจุนชีวิตนะครับห่อละ145บาทห่อหนึ่งมี20ซองซองละ1แก้วเด้อส่วนผู้ชายก็มีกาแฟสำหรับผู้ชายโดยตรงเลยก็กล่องละ500บาทพี่น้องเกษตรกรเฮ็ดน้ำว่าอยากให้เขาเกิดโรคบ่ว่าสิเป็นหักเน่าข้นเน่าใบหยิกใบดังใบงอใหม่ข้อร่วงหักข้อร่วงหรือว่าจะเป็นใบเหลืองหรือว่าศัตรูพืชพวกเพียมาทำลายต้นเขาต้องรู้จักป้องกันต้องรู้จักบำรุงหรือว่าฉีดป้องกันด้วยสมาร์ตาโนวิตามินหัตถ์พืชสูตรกิบคนรวมกับจุลซีสูตรพืชชนิดผงใส่รวมกันไปฉีดบำรุงต้นเขาได้ช่วงนี้นะครับพี่น้องต้องใส่ใจดูแลปล่อยปละเลยเดี๋ยวเขาเป็นโรคเดี๋ยวแม่งมาทำลายต้นข่าวนี่ซิบ่ได้มากได้ดอกได้ผลเด้เฮ็ดหน้าฟี่เมื่อปีได้ปะติเฮ็ดจังไหนล่ะก็ต้องรู้จักป้องกันบำรุงนะครับด้วยสมาร์ทโนฉีดบำรุงได้นะฮะขยันฉีดก็ฉีดเดือนละ2เทื่อคันขยันหน่อยก็เดือนละเทื่อนะฮะเมนเทช่วงเขานี่กำลังตั้งต้นกำลังตั้งกอนก็กำลังก็ว่ากำลังแต่กอนนี่คุณผู้ฟังต้องไปฉีดไปบำรุงเสริมไปเป็นการที่ได้ต้นเขาแข็งแรงยืนต้นดีถูกฝนถูกลมมากระทบกระแทกบรมในระนาดนะครับแล้วก็เป็นการบำรุงเพื่อเป็นการให้ต้นเขามันออกห่วงห่วงมันสิย่าเม็ดเขาสิรกอีกส่วงสรัดเจสอนออกหมดเรียบร้อยแล้วเหลือแต่เม็ดเขาอ่อนๆนี่คันว่าไปฉีดบำรุงเดี๋ยวเขามันสิรีบเด้อฉะนั้นต้องฉีดบำรุงเพื่อจะเป็นขานเพื่อเป็นการเพิ่มน้ำนมเม็ดเขาเพื่อเป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งในเม็ดเขามันสิอบที่ตรง เม็ดลีบเทศสบมีแล้วบัดนี้อ่ะสนุราคากระบอกแพงดอกชุดละ 1,000 บาทได้2ขวดแต่กับพระเยบุตรนาก็แถมชนิดผงใส่ฟรีทันทีเลยนะครับ1ซองราคา350บาทอันนี้บ่ต้องจ่ายอย่าหนักแถมให้เด้อจ่ายเฉพาะค่าสมัตินโนนะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ช่วงนี้งัวควายกำลังเป็นโรคไข้ขาแข็งไข้สามมือหรือจะเป็นลำปีสกีนไปฝนต้นหนาวก็สิเป็นโรคปากเปื่อยท้อเปื่อยเลยฉะนั้นต้องป้องกันเสริมภูมิกันให้งัวควายของพี่น้องมีภูมิกันภูมิกันมันสิบ่อ่อนแอภูมิกันมันสิบ่ลดภูมิกันมันสิเก็บแข็งเฮ็ดให้มันแข็งแรงป้องกันบ่ให้ติดเชื้อโรคต่างๆป้องกันบ่ให้กระดูกต่างๆได้ง่ายแล้วก็เฮ็ดให้มันบ่เป็นโรคขาดสารอาหารหรือโรคคีโตซิสลดอาการแทรกซ้อนต่างๆได้นะครับบ่สิเป็นขาดท้อขาจังขาลอยหรือพี่น้องมีงัวกำลังท้องกำลังมันเอาไปให้กินป้องกันบ่ให้มันแทงลูกป้องกันบ่ให้มันหลูลูกมันสิคลอดลูกง่ายมดลูกมันสิเข้าอู้เร็วนะครับหรือตัวไหนมันเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วนำไปผสมน้ำเบิกเพียงคนกอกปากกินมื้อ 3-4 รอบค่อยฟื้นฟูสภาพตอนเดียวก็พี่น้องมันจะคอยสงวัดสวะกับไปกินอาหารได้นะครับนี่คือจุนซีโพไบโอติกชุดละ 2,000 บาททั้งหมดทั้งมวลนี้คือพระเยบุตรนาคใส่ถุงงามสะพายขามทงขามป้าขามดงมาหาพี่น้องปองไปทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดนี่แหละทุกคนมหาสารคามเนี่ยกาฬสินธุ์ศรีสะเกษนำยโสธรพร้อมนะครับนี่แหละฝากไว้เด้อจะได้กะโตสังเอานะครับอยากได้หยังก็บอกกิ่งกลางถึงพระเยบุตรนาคเลย0918280039ครับเบอร์เดียวนี่แหละ0918280039ครับอ่ะบัดนี้วกเข้าสู่ความบันเทิงหลายเพลงให้พี่น้องได้ฟังต่อเนื่องกัน2เพลงด้วยกันเริ่มต้นที่อาจารย์พรพิรมชมดงนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเสียงของแม่นรมิตรในช่วงนี้นะครับกับชวนชมช่วงนี้2เพลงพระพอจาก2ศิลปินครับ

0: ี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ่ว่าจะเป็นงัวเป็นควายหมูเป็ดไก่นี่เลยหัวเชื้อจุลินทรีย์ไบโอซิลิคอนพ่อใหญ่บุญนาคทั้งชนิดน้ำชนิดผงเป็นวัตถุดิบผสมอาหารสัตว์ลดต้นทุนได้ดีมีประโยชน์ต่อสัตว์เลี้ยงช่วยป้องกันบ่ว่าจะเป็นโรคล้ำปีสกินโรคปากและเท้าเปื่อยช่วยให้สัตว์เลี้ยงอ้วนพี่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทำให้สัตว์เลี้ยงแข็งแรงช่วยให้ระบบการย่อยอาหารสร้างเนื้อสร้างกระดูกเสริมสร้างพลังงานแร่ธาตุเสริมสร้างวิตามินที่มีประโยชน์ต่อสัตว์ทำให้สัตว์น้ำหนักดี
1: ใส่ได้ดีตัวผสมอาหารสัตว์ก็ได้ผสมน้ำให้สัตว์กินน้ำไปหมักหญ้าหมักเฟี้ยงก็ได้ล้างคอกล้างฟ้ามสัตว์เกิดบาดแผลมูนั้นน้ำไปใส่ได้เด้อ
0: ไบโอซิลิคอนพ่อใหญ่บุญนาคบ่แม่นยาบ่แม่นอาหารเสริมแต่เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์ดีเป็นงานวิจัยของดร.ณชัยสันตะวงศ์ใส่เป็นวัตถุดิบผสมอาหาร
1: อย่าสะลืมเด้อพี่น้องเด้อ
0: สนใจสอบถามสั่งซื้อโทร0918280039พ่อใหญ่บุญนาค
2: สมุนไพรบำรุงร่างกายเถาเอ็นอ่อนสูตรแพทย์แผนไทยเลขทะเบียนยา G572/54 บรรเทาอาการปวดเมื่อยเรื้อรังฟื้นฟูปลายประสาทลดเหน็บชามือชาลดอักเสบข้อต่อกล้ามเนื้อกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตท่านที่รักสุขภาพติดต่อกับพ่อใหญ่บุญนาค091-828-0039 091-828-0039
3: บาดหูนอนฟังวิทยุเป็นได้มีความสุขแต่ละยาย
4: มีฮะแล้วปีนี้เบิ่งเอาดียายปลูกอีหยังก็คือมดคู่ยางคู่แนว
3: ว่าสิถามเจ้าอยู่พอดีซะได้ดูเนี่ยแม่นเจ้าใส่อีหยังกว่าเข้าอ้อยมันเจ้าคือจะงามแต่ละยายรูปร่างต่างกูมูเถิดด้วยเนี่ย
4: สมาร์ทหน้าโน่พ่อใหญ่บุญนาคนั่นแล้ว
3: ฮะมันคืออีหยังล่ะสมาร์ทหน้าโน่พ่อใหญ่บุญนาค
4: มันเป็นวิตามินอาหารเสริมพืชจากธรรมชาติ 100%
3: แม่นแล้วสมาร์ทหน้าโน่พ่อใหญ่บุญนาคช่วยปรับสภาพดินเพิ่มธาตุอาหารในดินพืชโตไวแข็งแรงให้ผลผลิตดีป้องกันโรคและแมลงได้เป็นอย่างดีเป็นนวัตกรรมไมโครวงจรซึ่งใส่ได้ดีกับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชไร่หน้าเขาไม่ผลไม่ดอกไม่ประดับพืชผักทั่วไป
4: พี่น้องสนใจสมาร์ทหน้าโน่พ่อใหญ่บุญนาคเฝ้าโทรสอบถามวิธีการใส่และสั่งซื้อได้ที่091-828-0039
5: ผมได้รับโทรศัพท์จากคุณพ่อแสวงเพียคันธานะครับเพิ่นโทรมาบอกหลังไม้ว่าอันจุลซีชุด 2,000 น่ะพอได้รับเลยเด้อว่าซั่นขอบคุณเด้อนะครับเด้อเพิ่นว่าคือบ่มีเสือซั่นเสือหมดได้โดนแล้วนะครับเสือหมดได้โดนแล้วช่วงนี้บ่ได้เก็กหยังดอกสำหรับท่านที่สั่งเอาจุลซีโปรไบโอติกสำหรับสัตว์เลี้ยงนะครับกับบ่มีของแจกของแถมในโซนี้นะฮะเพราะว่าหมดแล้วเสื้อนี่ผมเอามาย่างหลายเลยคราวเดียวกับหมดนะเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้านะครับรอบนี้นะฮะชุดนี้แต่ว่าคุณพ่อก็ได้เป็นละ2เถื่อเสื้อชุดนี้นะครับเป็นชุดนี้บ่มีให้นะฮะหมดแล้วนะครับขอโทษขออภัยแล้วก็ได้รับละซั่นขอบคุณพ่อเลยจะได้เป็นพี่เลี้ยงให้ลูกหลานในเด้อนะที่มีปัญหาเกี่ยวกับงัวเป็นโรคลำปีสกีนี่แหละส่วนของเพิ่นนี่นะนะครับเทียบไปใส่สุกรหายเรียบร้อยแล้วขายเรียบร้อยแล้วนะครับพอหายปั๊บนี่นะในห้อยมาสื่อส่วนง่วงกำลังจะราคากำลังสูงนี่ครับโอ้ยได้กำไรสำนีกับพ่อแล้วพ่อวะขอบคุณเลยยาพ่อเด้อแล้วก็อีกสายหนึ่งจากแม่ละอองกาหารนะครับทางสนวนนอกตำบลสนวนอำเภอห้วยราชจังหวัดปีรำอันนี้เพิ่นสั่งเถาเอ็นอ่อนไป1กระปุกนะครับก็รับแล้วเช่นเดียวกันขอบพระคุณนะครับพี่น้องแถบบ้านเฮาเด้อนะครับจังไดก็ช่วงหน้าฝนเนี้ยพี่น้องเฮ็ดหน้านะครับจังไดก็สมาร์ทโนนี่อย่ามองข้ามนะเพราะว่าถ้าคุณภาพบ่ถึงอีหลีนี่สิบ่ได้อยู่มาถึงขนาดนี้ดอกเป็น10ปีแล้วเกษตรกรหลายท่านนะครับเพิ่นก็เอาไปใส่ต้นเนืองกันส้นมากนะฮะส่วนมากเกษตรกรที่เพิ่นโทษสั่งสมาร์ทโน่นะครับกับพยบุญนาคปีนี้หรือปีที่แล้วส่วนมากก็จะเป็นสมาชิกเก่าคนดังเดิมที่เคยเอาไปใส่เดี๋ยวละนะครับพอต้องบ่หลายพยบุญนาคคู่แล้วข่อยบ่เคยได้เข้าหลายปานี้ยักเทื่อเข้ามีแต่มีตรงๆนะครับแล้วก็อวบน้ำหนักดี แถมเขาว่าเป็นโรคก็โอ้ยสุดยอดเลยนะครับมักแห้งใบยิกใบดังใบง้อมันก็ป้องกันบ่ให้เขาเกิดโรคจังซี่ล่ะแต่กับพวกศัตรูพืชน้ำว่าซั่นดินก็พอยได้ยะหน้าว่าซั่นกุ้งหอยปูปลาก็บ่ได้รับอันตรายนั่นน่ะพี่น้องเกษตรกรผู้เพิ่นเฮ็ดนานะครับแม่นแท้ช่วงนี้ต้องขีดบำรุงนะเพราะว่าเขากำลังตั้งกอแล้วก็บางมองก็ท้องแล้วเขาเบานี่ท้องแล้วนะครับฉะนั้นอยากให้มันเม็ดดกน้ำหนักดีเพิ่มน้ำนมเม็ดเขาเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งในเม็ดเขามันออกห่วงห่วงยาวเม็ดขดกนี่นะกะฉีดบำรุงได้ที่ผมแถมในโซนี่ก็คือสำหรับท่านที่สั่งซื้อสมาร์ทดาโนเนี่ยผมแถมชนิดผงเห็ดใส่ฟีทันที่1ซอง1กิโลซองหนึ่งกันราคา350 บาทอันนี้บ่ต้องจ่ายพยาบุญนักแถมให้เป็นปีที่2เด้อแถมมาแต่ปีที่แรกปีที่แล้วนี่ล่ะปีนี้แถมให้อีกปีหน้าอาจสิบ่ได้แถมเพราะว่าวัตถุดิบมันขึ้นบ่ว่าจะเป็นค่าขนส่งบ่ว่าจะเป็นน้ำมันบ่ว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์พวกซองหรือว่าพวกฉลากทั้งหลายนี่พี่น้องขึ้นทุกอย่างปีนี้พยาบุญนักนี่แบกค่าใช้จ่ายสูงบ่มีกำไรหรอกแต่ว่าอาศัยว่าขอเป็นการขอบพระคุณเกษตรกรนะครับที่เพิ่นใส่เป็นประจำต้นหนึ่งกันมาเป็น10ปีเลยก็มีนะปีนี้ก็ยังแถมให้ปีหน้าค่อยว่ากันไหมนะครับก็ชุดละ 1,000 บาทได้สมาร์ทนาโน2ขวดขวดละ1ลิตรแถมผงให้1ซอง1กิโล350บาทเด้อไปฉีดบ้านมุ่งได้ขยันฉีดก็ฉีดเดือนละ2เทือหรือขยันหน่อยก็ฉีดเดือนละเทือนะครับเขากำลังตั้งท้องจังไหนขี่ข้านไปได้ก็ให้ไปฉีดเนี่ยมันจะเป็นการบำรุงต้นเขาเป็นการกระตุ้นในต้นเขานี่มันออกห่วงดีห่วงมันสีงามเม็ดเขามันสีหลายแล้วก็ฉีดบำรุงช่วงมันสลัดเกสรอีกทีนึงนะครับจังไหนจะไหนกันขี่ข้านแห้งกระกัดเขียวไปฉีดเด้อเป็นการป้องกันว่าให้เม็ดเขามันรีบเพิ่มน้ำนมเม็ดเขาเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งในเม็ดเขามันสวบสีตรงสนอกว่านั่นล่ะโทษสร้างกับพยุบนากด่วนเลยมีหายอยู่ช่วงนี้นะครับ0918280039ครับคันเป็นเลี้ยงงัวเลี้ยงควายหรือเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กุ้งหอยปูปลานี่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะมีจุลซีโพไบโอติกชุดนี้ชุดเดียวพี่น้องสบายใจเพราะว่ามันให้กินได้ทุกโตให้กินได้ทุกประเภทสัตว์บกสัตว์น้ำกับเมนสุดนี่สุดเดียวจ่ายครั้งเดียวคุ้มสุดๆได้ทุกตัวเลยนะครับพอพันเมพันก็เป็นกินตัวนี้ละว่าเมลูออนก็เป็นตัวนี้ละกำลังทองกำลังมันก็เป็นตัวนี้ละหรือหากว่าอยากจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการคอกฟาร์มให้ฟาร์มมันสะอาดลดกลิ่นเหม็นแล้วก็ป้องกันหรือบ่อยากใจเชื้อโรคมันสะสมหมักหมมก็นำไปผสมน้ำฉีดพ่นตามคอกตามฟาร์มตามฉีดตามเหงียวลดกลิ่นเหม็นได้ฉีดไรแมงวันได้พวกเหลือบได้เพราะว่าแมงมูนี่มันเป็นตัวน้ำเชื้อมาระบาดในคอกวัวคอกไก่ของพี่น้องมันก็เหมือนกับไข้เลือดออกนั่นแหละโรคยังแน่ล่ะก็โรคไข่ขาแข็งไข่สามมือหรือจะเป็นลำปีสกินหรือปลายฝนต้นหนาวนี่ก็จะเป็นโรคปากเปื่อยเถื่อยเด้นี่นั่นนี่ล่ะเกิดจากพวกกันแม่งดูดเลือดนี่ล่ะเป็นพาสำคัญฉะนั้นก็ไปฉีดไรพวกยุ่งพวกเหลือบฉีดย่ำมะแรงเด้อส่วนระงับกินเหม็นฉีดได้ตลอดนะพี่น้องเอาไปให้กินเป็นประจำมันสิอ้วนตัวสมบูรณ์ป้องกันไม่เป็นโรคกีตัวซีขาดสารอาหารกันเม็ดทองเม่ม่านกินบำรุงอ้วนตัวสมบูรณ์ทั้งเม่และลูกคลอดง่ายน้ำนมก็หลายตัวไหนมันป่วยก็รีบนำไปผสมน้ำฉีดพ่นตามโตมันลดปัญหาเกี่ยวกับการเป็นโรคผิวหนังและกับผสมน้ำกอกปากให้กินทุกๆ3ชั่วโมงจังใดกับเบิ้งคุ้มมือการใส่ผมทรงไปให้อยู่ตะละคอแบบน้ำจักฝาแบบผงจักซ้อนน้ำดีหลายเป็นไดผสมใส่หรือว่าหยอดใส่น้ำในถังในอ่างใส่จักฝาใส่จักซ้อนรายละเอียดมีพี่น้องอ่านเบิ่งบ่เข้าใจข้อไหนโทษถามเป็นอย่างใดนะครับก็ผมจัดไว้ให้ขนาดเดียวชุดเดียวนี่ก็คือชุดละ 1ชุดละ1จลอนปริมาณฮาดิษได้ผงอีก2ซอง2ถึง1กิโลราคาก็บ่ได้ขายเต็มเด้ราคาเต็มนี่ 2,950 แต่รถไถกับพี่น้องทุกท่านนี่รถไถเกือบ 1,000 เด้จาก 2,950 ท่านจ่ายเพียง 2,000 บาทถ้วนจะเป็นสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่หรือว่าท่านเพิ่งซื้อก็ได้ราคาเดียวกันหรือซื้อตลอดก็ได้ราคา 2,000 คือกันนะครับเพื่อการดูแลสัตว์เลี้ยงของท่านนะครับมีไว้สักชุดหนึ่งสบายใจถ้าก็ว่ามีคุณหมอไว้คอยดูแลซอยเหลือเกือกูลท่านแล้วก็ฝึกเจ้าของวัวเจ้าของควายให้เกิดความรู้เกิดทักษะสามารถที่จะซอยเหลือสัตว์เจ้าของได้ทันท่วงทีโดยท่านก็จะไม่ต้องไปพึ่งพาคนอื่นเพียงท่านมีจุลซีโพไบโอติกไว้ประจำคอกประจำฟาร์มพี่น้องก็ซอยสัตว์เลี้ยงได้ทันท่วงทีกรณีที่มันเมาหญ้าทั้งสี่ท่านไปเจียวหญ้ามาให้งัวควายกินบางที่หญ้ามันมียาขายหญ้าพวกเคมีนี่มันเมาเคมีสิเฮ็ดให้ผื่นผื่นอมน้ำลายฟุ้มปากจังสี่พี่น้องก็สามารถที่จะผสมน้ำเบบเข้มข้นกอกปากให้กินทุกๆชั่วโมงเลย2เทือ3เทือก็ทรงว่าทรงว่านะครับหรือว่ามันไปกินยอดมันสำปะหลังหรือว่าไปกินหญ้าหวานหรือว่าไปกินพวกอันผักบุ้งหลายผื่นผื่นอมท้องอืดท้องยืนระบบการย่อยนี่นะครับมันบ่ย่อยก็เฮ็ดให้ท้องอืดท้องยึงสิพี่น้องกอกปากให้กินเลยนะครับนะสัก2รอบนี่ล่ะทรงวะทรงวะมีแห้งเหงาหิวพุ่นล่ะนี่มันเป็นการซอยเหลือเกษตรกรพี่น้องปองไปที่ประสบปัญหาเรื่องการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนี่ท่านมีชุดนี้ชุดเดียวไว้นี่ซอยสะเลียงได้ทันท่วงทีแล้วก็เป็นการลดต้นทุนเรื่องของการซื้อหัวอาหารลดต้นทุนในเรื่องของการซื้อยาปฏิชีวนะทั้งที่จุลซีโพไบติกนี้ไม่ใช่ยารักษาโรคไม่ใช่อาหารเสริมแต่ซอยเหลือเกษตรกรได้นะครับท่านสามารถที่จะนำไปใช้ร่วมกันกับยาปฏิชีวนะก็ได้หรือว่าตามคำแนะนำของปศุสัตว์หรือว่าหมอประจำท้องถิ่นก็ได้นะครับเจ้ามีไว้ไม่เสียหายมีไว้สุดนี้นะครับพี่น้องใส่กับเสื้อเหลืองทุกโตเป็ดไก่กับป้องกันโรคภาคโรคหาโรคไข้หวัดนกโรคนิวคาสเซิลโรคตาตูบตาโปหรือว่าฝีดงฝีดาดนี่พี่น้องครับโรคขี้เขียวโรคขี้เหนียวติดก้นท่านที่เลี้ยงไก่พันเนื้อนะครับใหญ่เร็วโตเร็วกินเป็นประจำมันจะเป็นการเร่งให้มันโตเร็วแข็งแรงแล้วก็เป็นการขับสารเร่งเนื้อแดงด้วยนะฮะก็จะได้ประโยชน์หลายอย่างก็ไปถึงท่านที่เลี้ยงประเภทสัตว์น้ำกุ้งหอยปูปลาในกระชังบกหรือว่าในถังในอ่างใดถนัดคุณผู้ฟังปรับสภาพน้ำทำให้สัตว์เลี้ยงนะครับแข็งแรงปลอดจากการเกิดโรคต่างๆได้โตเร็วนะฮะไปใส่ลองเบิ้งส่วนท่านที่เคยใช้นี่ผมไม่เป็นห่วงดอกนะครับเพราะว่าเพิ่นใส่แล้วนะได้ผลแล้วนะครับเพิ่นบ่ได้มากเรื่องหรอกพี่น้องครับมีแต่ว่าเอ้าหมดแล้วเยอะนักเอ้าที่อยู่เก่ามีอยู่บ่จงมาให้เลยอย่างสี่นะครับส่วนพี่น้องสมาชิกใหม่นี่ยับยั้งชั่งใจฟังแล้วฟังอีกเอาดีหรือเอาบ่ดีแม่นบ่เนาะนะครับปีจะใส่เดี๋ยวคุณดูฟังจะไหนจะได้กะไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะสิบตาเห็นไม่เท่ามือคำสิบมือคำบ่เท่ากับท่านลงไปลงมือเองก็ไปใส่เองนะครับเดี๋ยวท่านจะรู้ว่าจุลซีโพไบโอติกพระเยปุณะซอยเกษตรกรได้นะครับโทรศัพท์สอบถามปรึกษาพระเยปุณะชุดละ 2,000 บาทนะค่าส่งฟรีเก็บเงินไปทางเฉพาะค่าจุลซีนะครับ0918280039ส่วนผู้ใดมีการเป็นโรคต่อมลูกปากโทษสั่งเอาตัวซอยกระปุกละ590อยากจะบำรุงร่างกายมีเหี้ยมีแห้งนะครับบรรเทาการปวดเมื่อยตามร่างกายเจ็บหลังปวดเอวมึนซ่าขาลอยโรคเก่าเข่าหยะหรือเลือดล้มไหลบ่ไหลลวงนะครับเพศใดมีอาการหน้ามืดตาลายกับบำรุงร่างกายบำรุงเลือดบำรุงล้มด้วยสมุนไพรบำรุงร่างกายเถาเอ็นอ่อนกระปุกละ350บาทโรคดวงทวารกับกระปุกละ350บาทกาแฟเพื่อสุขภาพนะครับกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟเก้าดีก็ห่อละ145บาทมี22ซองหรือ1แก้วกาแฟสำหรับผู้ชายก็มีนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ต่อสายตรงถึงพยาบาลนักเด้อ0918280039นะครับโทรกับพยาบาลนักได้บอกได้หน้าใหม่หลังใหม่หรือสะดวกช่วงไหนก็โทรบอกได้ นะครับมีไหมเอ่ยสายหน้าใหม่091-828-0039 091-828-0039ครับ
6: คุณพ่อบอกชื่อไหมเอ้าบอกชื่อไหมพ่อชื่อไม้นอกใช่ไหม
7: ใช
6: ่บ้านเลขที
7: ่บ้านเลขที่116
6: โมยาง
7: โม7
6: บ้านบุตรเป็นวันนอก
7: ครับผม
6: ตำบล
7: ตำบลตาจัน
6: ตาจันอำเภอ
7: คงอำเภอคง
6: อำเภอคงนครราชสีมาเนาะ
7: ครับ
6: เอาเบอร์โทรบนนี้เนาะ
7: ครับ
6: ทาง
5: นี้นะครับสายครับ
8: ฮัลโหล
5: ครับ
8: ขอทางปุ๋ยเนสนะนาโนจ้ะ
5: ครับได้ครับยาเมเอาชุดนึงบ
8: ่ชุดนึงจ้ะ
5: 1,000 บาทได้2ขวดขวดละลิตรแถมผมอีกช่องนึงแล้วแม่เด้อ
8: จ้า
5: คุณแม่แจ้งซื้อครับคุณแม่ซื้อหยัง
8: คำพองมีนา
5: ในคำพองมีนาบ้านเลขที
8: ่มีมากจ้า
5: บ้านเลขที่
8: 59/1
5: มู่หยาง
8: มู่15
5: บ้านล่ะครับ
8: บ้านโคกสวาย
5: ตำบล
8: ทับท่าน
5: โอ้มู่15โคกสวายทับท่านสังขาร
8: ุ่นจ้าม
5: ู่เดียวก็พอเนี่ยหยุดตัวนี่
8: จ้าอยู่เลาะกันนั่นแหละเราบ่ว่างหรือบ่ได้เห็นเราคงหายว่าบ่ได้เห็นเราคงหาย
5: ครับครับว่าเป็นหยังคุณแม่สร้างเองก็ได
8: ้แต่
5: ผ
8: มตรงมามื้อใดล่ะ
5: ก็น่าสิได้มื้ออื่นล่ะ
8: อ๋อมื้ออื่น
5: ยางเลี้ยวยางสากับมื้อฮื้อเด้อ
8: จ้า
5: เดี๋ยวเขาโทรบอกเขาโทรหา
8: โทรมาเบอร์นี้นะเด้ออ
5: ่ะเบอร์ที่แม่โทรหาผมนี่เน
8: า
5: ะจ้าครับขึ้นต้นด้วย062ลงไทย462
8: จ้า
5: ขอบคุณครับ
8: จ้า
5: สวัสดีครับ
6: จ้าขออนุญาตแจ้งชื่อไหมนะพอดีเมื่อกี้นี่มันไม่ค่อยชัดโทรศัพท์มันมีปัญหาน
9: างวันชื่นบาน
6: ครับผมบ้านเลขที่
9: 164
6: หมู่
9: 5
6: บ้าน
9: โปน
6: ตำบล
9: ตำบลดม
6: อำเภอสังขะบ่
9: อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร
6: ์ครับตกลงเอา1ชุด2,000 บาทเบอร์โทรบ่นี่เน
9: า
6: ะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: ยานางรับสายครับ
10: สั่งยาหน่อยค่ะ
5: ยาตัวไหนครับ
10: ยาเยี่ยวกระปิดกระปอยอะค่ะ
5: อ๋อต่อมลูกหมากเอาจีกระปุก
10: เอากระปุกเท่าไหร่คะ
5: กระปุก590
10: เอากระปุก1ค่ะ
5: กระปุก1ทำไมไม่เอา2เลยจะได้กินต่อเนื่องกันเลย
10: ลองก่อนค
5: ่
10: ะ
5: นั้นก็ได้อาแจ้งชื่อมา
10: สุวิดาค่ะ
5: ชื่อนางบ
10: ่นางสาวค่ะ
5: นางสาวสุวิดา
10: ค่ะ
5: นามสกุลล่ะครับ
10: ไตรสุขค่ะ
5: ไตรสุข
10: ค่ะ
5: จะได้ไม่เป็นไรต่อเต่ารอเรือใช่ไหม
10: ก็ไก่รอเรือค่ะ
5: อ๋อไตรสุขบ้านเลขที่หมู่ที่เท่าไหร
10: ่บ้านเลขที่143หมู่ที่2
5: บ้านล่ะครับ
10: ตำบลสะเดาอำเภอพระพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์
5: บ้านอะไร
10: บ้านสะเดา
5: บ้านสะเดาตำบลสะเดาพระพาชัยเวรัมเนาะ
10: บ้านพระพลาตำบลสะเดาค
5: ่
10: ะ
5: อ๋อบ้านพระพลาสะเดาพระพาชัยก็ตอนลูกหมาก1กระปุก590ค่าส่งทีเก็บเฉพาะค่าตอนลูกหมาก590เก็บเงินไปทางใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์ไหนครับเบอร์นี้ไหม
10: 082ค่ะ
5: 082
10: 420
5: 420
10: 1318
5: ค่ะตามนี้เนาะ
10: ค่ะ
5: ครับโอเคครับเดี๋ยวส่งให้วันพรุ่งนี้น่าจะได้ช่วงบ่ายๆเปิดโทรศัพท์รอเด้อ
10: ค่ะครับ
5: ผมยินดีรับสายครับ
11: สั่งยาให้ไอ
5: ้วัวบ่
11: ค่ะ
5: ไอ้หมูอาแจ้งซื้อเลยครับ
11: สุคอนกลิ่นตั้นจ้ะ
5: บ้านเลขที
11: ่1/1
5: หมู่ที่เท่าไหร
11: ่หมู่7
5: บ้าน
11: หนองกระต่ายจ้ะ
5: ตำบล
11: ประทัดบุ
5: ประคุณชัย
11: ค่ะ
5: สุคอนี่คอนคอรอหรือว่าคออน
11: อคอรอค่ะ
5: คอรอกลิ่นตั้นเนาะ
11: ค
5: ่
11: ะ
5: หนึ่งชุดเนาะ
11: จ
5: ้
11: ะ
5: เดี๋ยวส่งให้ผู้นี้ได้เบอร์โทรผู้นี้เน
11: า
5: ะค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับครับยานางรับสายครับสวัสดีครับ
12: เออนั่นเอ
5: ครับวางไหน
12: ไอ้บรรณาธิการ
5: ครับครับรับสายอยู่ครับยังพอมีอย่างนอก
12: เอาเอาแกแฟเก่าดีจักฮอน
5: โอเคเก่าดี
12: ครับ
5: เอาจักฮอ
12: ฮอนึงครับ
5: โอ้ยคือเอาหน่อยแท้พ่อกระเทิดทรงนี
12: ่เอาจักฮอไป
5: สองฮอหนึ่งฮอสองฮอมันจะมีขาทรงเข้ามา50บาทค่ากาแฟ290ค่าส่งอีก50บาทเป็น340
12: ครับผม
5: คันเอา3ห้อนี่สิบ่มีค่าส่งจ่ายเฉพาะคาแฟ
12: ครับครับ
5: เอา3ห้อบ
12: ่เอา2นี่แหละครับ
5: เอา2รวมค่าส่งแล้วเป็น340บาทเด้อ
12: คร
5: ับ
12: ผม
5: บอกชื่อพ่อ
12: เด็กที่อยู่ยังอยู่บ
5: ่ชื่อหยัง
12: พรษา
5: ป้ออนสานามสกุล
12: พวงสุข
5: พวงสุขป้ออนสาพวงสุขเนาะ
12: ครับ1
5: บ้านเลขที่บ้านเลขที
12: ่113ทับ1หมู่3
5: บ้านนะครับ
12: น้องสวงแสลงพัน
5: อ๋อโอ้โหโดนแล้วตลาดเว้นช่วงโดนแล้วครับ
12: มีแต่ใส่เขามาให้เลยมันเบิดก็เลย
5: ครับครับครับเบอร์โทรไปนี่เน
13: า
5: ะ
13: สวัสดีครับเนี่ยนางรับสายครับ
5: เดี๋ยวส่งให้
14: จ้า
13: ฟังไหนครับครับ
14: เทล่มเทล่มเย็นประโคนจางยาอิงออนยาอะไรนะสมุนไพรอิงออนใช่ไหม
13: เขาเอ็นอ่อนใช่ไหม
14: ใช่
13: บรรเทาการปวดเมื่อยปวดขาเนี่ยเนาะ
14: ที่บำรุงประสาทอะไรนั่นน่ะ
13: บำรุงประสาทบำรุงสมองบำรุงโรยเห็ดบำรุงเลือดบำรุงร่างกาย
14: ใช่ใช
13: ่กระปุกละ350ครับเอาจีกระปุก
14: เอาทดลองกระปุกหนึ่งก่อน
13: ครับครับอาแจ้งชื่ออาชื่อมาชื่อชื่ออะไรนะบอกใหม
14: ่แฉลมเย็นประโคน
13: ชื่อแม่แฉลมเย็นประโคนเนาะ
14: 19หมู่2
13: บ้าน
14: ศรีบุรพาตำบลสี่เหลี่ยม
13: อำเภอประคนชัย
14: จังหวัดบุรีรัมย์จ้า
13: เบอร์โทรบนี้เนาะ
14: จ้า
13: คุณแม่แฉลมเย็นประคนเดี๋ยวผมส่งให้หนึ่งกระปุกเท้าเอ็นอ่อนวันพรุ่งนี้น่าจะได้ช่วงบ่ายเปิดโทรศัพท์รอด้วยแม่เด้อ
14: จ้า
13: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
15: โอเคบ้านว่าตอนนี้มันยังเล่าบ่
16: เล
15: ่
16: าคร
15: ับ โอ้ก็เล่าใหญ่แท้ไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อย
16: วิ่งเลยนะหลอกเลยนะ
15: ขาไหนโอ้แมน
17: แมนบ่จ่า
15: แมนเป็นอาการเริ่มแรก
17: ยายโบหูเด้
15: อาการเดินเ
17: ลยโตตะขี่บาดยายโบหูบันมันมาม่านลูกพอเลยถ่วงมาหัวเจ้าขาโถกกับบ
15: ่เออ
17: โบหูแล้วมันหันมาสั่น
15: เป็นอาการเริ่มแรกส่วนมากที่เกิดกับง่วงเมดอ่อนง่วงทอง
17: นั่นล่ะนั่นล่ะมันทองจ้ะ
15: นั่นน่ะบ่ทอง
17: นี่แหละลูกมัน
15: อ๋อนี่ล่ะส่วนมากถึงสิมันจะเกิดเริ่มสิเคลื่อนไหวบาดนี่คันเกิดเฮาบ่ดูแลมันปั๊บมันสิเคลื่อนไหวซ่าเอาไปมากก็สินอนบ่ลุก
17: ลากขาถือมาแล้วจ้ะ
15: ลากขาแล้วบางตัวนี่ขันนอนลงแล้วขาหน้าอยากลุกขาหลังลุกบ่ได
17: ้ถือจ้ะ
15: เขาก็จะมาให้จัก 2,000 บาท
17: ถือจ้ะ
15: เงินบ
17: ่ตะกี้ถือมาทีนึงแล้ว
15: นั่นล่ะเขาบ่ฮู้บาทนี้คือการว่าเขาต้องฮู้ว่าฟาร์มเขาขาเกิดลักษณะนี้เขาแก่จังใดบ่
17: เอามาให้นั่งอ่ำน่ะดินี่แหละเอาเบื้อนั่งอ่ำได้เลยจ้าดิ
18: แน่นะหมอจำได้บ
15: ่โอ้
16: เอาเบื้อมาตะหันล่ะ
15: บ่ยากดอกบานเพราะว่าตัวนี้ขั้นฮู้แล้วหมายความว่าผมอยากให้ว่านึงให้อยากเป็นหมอเองต่อไปสิสอนเป็นหมอเองมันเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆเฮาเฮ็ดเองได
17: ้เฮ็ดยานบ่จ้า
15: บ่ปฏิบัติในฟาร์มเฮานี่ล่ะหมายความว่าจะเฮาบ่ต้องไปเอิ้นหมอทุกอย่างบ่ง่ายหรอกบางอย่างเฮาเฮ็ดได้เฮาก็เฮ็ดเอาฟื้นฟูคือลักษณะนี่ฮู้ว่าการลักษณะนี่เฮาก็แก้ลักษณะเลยโรคพวกนี้มันสิบ่มียารักษาโดยตรงดอกก็หมอมากก็สิฉีดยาคลายเส้นให้แค่นั้น
17: จ้าๆถือคุณหมอถือแล้วนะแล้ว
15: เขาต้องเบิ่งต้นเหตุมันคืออย่างต้นเหตุคือมันเกี่ยวกับพวกสารอาหารขาดสารอาหารมันก็เฮ็ดให้เกี่ยวกับเรื่องเส้นประสาทเส้นประสาทช้ามันจะเฮ็ดปลายประสาทแข็งคล้ายๆกับคนนิ้วงอเห็นบ่นิ้วจังเห็นบ่
17: จ้ะๆ
15: นิ้วจังคือขาดสารอาหารนึงนี่อาการเริ่มแรกนี่เราหัวจักก้อนเรา
17: เ
15: จ็บโตนี่
17: นี่แหละจ้าเจ็บโตแล้วมาออกสองน้อยๆมีสองอันนี่ไม่ต้องก้อนแบบนี้ก็กินได้แม่นบ
15: ่ได้ได้ได้กินเลยครับ
17: ต้องให้ตัวนั้นกินก่อนตัวม
15: ันแม่นๆๆ
17: เซาซะก่อน
15: บ่กินกับผสมน้ําให้กินได้แม่นอ่อนซุ้มนั่นกินให้หมดเลยผสมน้ําบ่เปลืองดอกผสมน้ําก็ซ้อน1ต่อน้ํา50 60ลิตรพุ่น
17: อันมันกินยากบ่จ้ะผสมมันกินยากบ่จ้ะ
15: บ่มันบ่มีกินบ่มีกินบ่มีสี
17: บ่ม่วนนี่เพิ่นมันเป็นนิสัยแบบว่าข้าวใส่เกลียวกันจังกินจังสิล่ะ
15: บ่บ่บ
17: ่บ่ต้องใส่เกลียวมัน
15: บ่ต้องใส่หรืออยากปรุงนิดนึงก็ได้แล้วแต่
17: ใส่เกลียวบ่ผิด
15: บ่บ่ผิดบ่ผิดบ่ผิด
17: ธรรมชาติเขากินนี
15: ่เออได้บ่ผิดบ่ผิด
17: มั่วมื้อนี้มันมัก
15: ผสมก็ได้บ่ผิดบ่ผิด
17: คันกินเกลียวแล้วมันสิกินน้ําแล้ว
15: เออ
17: ส
15: ิ
17: กว่าสิถาม
15: ก็ลองให้ผสมซะก่อนหรือคันมันกินก็ให้มันกินคันบ
17: ่
15: คันบ่ต้องกินกับผสมเกลือไปสิน้อยก็ได
17: ้
15: รสชาติมันก็สิคล้ายๆกันพอมันสิมีพวกมีจุลินเขาเรียกว่าตัวจุลินทรีย์กับตัวแหลกธาตุอยู่น้ำกันนะ
17: เกี่ยวเขาทำอะไรเกี่ยวเขาใส่เกี่ยวใส่หยัง
15: เออเ
17: งื่อนนี่มันมักจังสี
15: ่เออเพราะว่ามันกับตัวธรรมชาติงื่อนแต่ความนี่กินนิดนึงโป่งสมือนโมไม่กิน
17: แมนกินเลี้ยขี้ดิน
15: เออนั่นล่ะ
17: ขี้ดินอยู่หน้าท่ามันนะอาจารย์มันเกี่ยวแหลกมันเลี้ยกินสมัยตะกี
15: ้โอ้ราคากำลังขึ้นเด้ออ
17: ย่าไป
15: อย่าไปพลาดให้ได้ห้อยเด้แล้วนี่เขาสิส่งออกจีนบ่หน่อย
17: ออกจีนบ่หน่อยอีกหลายอยู
15: ่บ่มีเลี้ยงเพราะว่าเดี๋ยวนี
17: ้
15: เขามีออเดอร์เขามาแล้วสิส่งข้ามจีนงัวเป็นเด้
17: 40ปี50ปีได้เลี้ยงงัวอยู่นี่
15: พวกเวียดนามสิยั่วยั่วบาดนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ในห้อยบาดนี้ผมอยู่ตลาดนั้นโคกระบือนี่ไปสัมผัสมือนั้นงัวเริ่มสิหมดล่ะคนเริ่มสิเก็บงัว
17: เริ่มสิบ่มีงัวเลี้ยง
15: แม่นเริ่มบ่สิบ่มีงัวขาย
17: เถือกแม่นอา
15: จารย์คนต่างแพงแล้วเดี๋ยวนี
17: ้โอ้ยมันคือบ่ซื้อมาเฮาเถือกแกอาจารย์น
15: ี่โอ้ขายในห้อยเฮ้ยเขาก็จะมาบีบเอาแบบนี้ตัวเน
17: า
15: ะ
17: เฮาก็ได้ขาย
15: เออมันฝีมือเนาะเฮาก็ต้องฮู้ข้างตัว
17: จ้องจะงัวแม่ไว
15: ้เออ
17: มันมาเบิดชุดๆแล้วเด้นี่แต่ว่าง่ามจริงๆที่เราขังขวากอาจารย์เฮ็ดง่ามบ้านเขาคนเหรอเด
15: ้เอาสินี่แหละเฮาเสริมตัวนี้ล่ะเสริมตัวนี้บาดนี้วิธีคันเฮางัวกินเฟืองกินหญ้าเฮาก็สามารถเอาไปพ่นใส่เฟืองหญ้าให้กินอีกเอาเฟืองเป็นอาหารคนหมายคําว่าผสมกับหมายคําว่าตัวเป็นน้ําตัวเป็นผงก็จักซ้อนนึงตัวเป็นน้ําก็จักซ้อนนึงน้ำเปล่าจัก10ลิตรเอาใส่กล่องฉีดยาพ่นผสมเฟืองผมอยากให้กินอีกมันก็เป็นอาหารอีกเด้อบ่เข้าใจจังโตถามตริยางอะไรกัน
17: เอาตัวนั้นก่อนให้มัน
15: เข้าก่อนนะจ๊ะตัวนั้นก่อนเอาตัวนั้นก่อน
17: มันสิเซาไว้บ่เลยคุณห
15: มอคันกอกเซาเร็วคันกอกเซาเล่นก็แต่ผมเฮ็ดมากกับบ่เกิน3มื้อ
17: กอกก็เซาแม่นบ่กอกแ
15: ม่นๆๆเฮ็ดมากบ่เกิน3มื้อเขากอกถ้าเขาบอกสู้ฟังกันนะแต่ว่าการกินหน่อยกินหลายคนหนึ่งก็เฮากินน่ะนะคันกินหลายก็เซาเร็วคันกองมันสม่ําเสมอ
17: แม่น
15: นะกองว่าสม่ําเสมอว่าเป็นหยังหลายดอกฮู้เร็วอยู
17: ่อุ๊ยบ่มีเงินซื้อเด้อาจารย์นี่คันรอคนมั่นได้สิจังว่ารอคนมั่นก่อนหน่อยจังไปโทรเพิ่นมามึงหวายแน่ว่าซั่น
15: ราคาเท่าไหร่ล่ะมัน
17: มันขายเบิดละจ้า2บาท60
15: มันก็ขายตัว
17: ปีนี้อ้าปาก
15: เออ
17: ไปขายบาทนึง
15: นั่น
19: ครับสวัสดีครับช่วงหัวล่อต่ออายุนี่ครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพอ้ายไส้เอ่ยพี่เด้อประตูเมสนปอปูเมยารายการหัวล่อต่ออายุกับผมสุปยาว
20: ผมจาดำข้าวใหญ่นมตากลคนสารคาม
19: เรียนพระเทศเสียงบาสันอายโยมเอ้ยเทศยังบุญกระทิน
20: เ
19: ด
20: ้อ
19: คือกระทินเด
20: ้อ
19: ฝ่าฝนมาท่านเศร้าเด้อก่อนฝ่าพาหัวประมอลงมาข้อหน้าไม่เด้อก่อนยังบุญกระทินเด้อนะ
20: เ
19: มื่อก่อนมีผ้าเต้นมุ้งกระบาดมันกระเทศ
20: เออญาติโยมคำว่าความแก่ความเก็บความตายนี่ถือเป็นธรรมดานะโยมนะฮ่าอย่าไปถืออย่าไปกลัวความตายเลยต้องคนต้องเกิดแก่เก็บตายแน่นอนอย่างอาตมานี่มันไม่กลัวความตายเลยนะตัวเดินฟ้าพาแล้วจะเปียงเออนี่ก็ถือว่าเป็นธรรมดาฟ้าพงฟ้าพานี่ถือธรรมดาอย่าไปกลัวความตายพะนะเปียงอยู่แล้วฟ้ามันเปี้ยงไปเออความตายนี่เปี้ยงไปอีกง่ายธรรมะง่ายธรรมะเดียวบ่ได้บ่ได้เด้เต้นบ่อยู่เด้เขาตาลางเขาตาลางบ่ว่าจะพระดิ
5: เนี่ยพี่น้องครับอย่าประมาทหลวงพ่อก็บ่ประมาทเด้นะครับยายธรรมะด่วนเลยเข้าสู่ห่มเลยนะครับนี่นะอันความตายนี่แขวนข้อทุบาทย่างไผก็แขวนอ่อนตอนเสมอดำดังกันนะครับหลวงพ่อก็คือกันนี่แหละพี่น้องครับก็อย่างนี้กันเนาะนี่ท่านก็จบลงไปพร้อมกับเวลามีลากันจนจอมามั่งเอ้าย้ำเบอร์โทรศัพท์พยาบุญหนักเด้อพี่น้องจะโทรสั่งเพื่อที่จะเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือยานากะโทษสั่งใดบ่ว่าสิเป็นสมาร์ทแนโน่ฉีดบำรุงเข่าป้องกันไว้เข่าเกิดโรคแต่มันได้มักได้ดอกได้ผลนะครับทุนละ 1,000 บาทจุนซีโพไบโอติกสลับหัวควายมวยปิดไก่บำรุงกระไดฟื้นฟูกระไดนะครับทุนละ 2,000 บาทโทษสั่งเอานะหรือว่าจะเป็นพี่น้องที่มีปัญหาเกี่ยวกับต่อมโรคมากนะครับก็โทรบอกยานากเด้อหรือจะสมุนไพรบำรุงร่างกายนะครับเผาเอ็นอ่อนก็มีสมุนไพรบรรเทาการเป็นโรคลิ้นสะดวงทวารก็ได้รวมไปถึงกาแฟห่อละ145บาทกาแฟเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็กาแฟสำหรับผู้ชายเนี่ยฉะนั้นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ยานากนำมาแนะนำคุณผู้ฟังผ่านรายการสวัสดีลูกทุ่งทางนับปัดวิทยุคลื่นนี่แหละก็โทรสั่งนะครับโทรสอบถามโทรปรึกษาก็ได้นะครับโทรไปที่เบอร์นี้0918280039ครับเวลาจนจอมอมั่งเหลือนิดเดียวให้พี่น้องได้ฟังเพลงสุดท้ายแล้วพอกันในโอกาสต่อไปคำพูดกับจ่าไหนทียะนาคนะครับเบาไปแล้วนะครับผิดพลาดประการใดนะครับขออภัยบ่ถึกใจก็ขอโทษเด้ออ่ะมือหน้ามือต่อไปคนมาว่ากันใหม่สุขโขสุขขังสตังมิใส่หลายความทุกข์ใดความไข่จะมาสุนนะครับสวัสดีครับ

0: ชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครภายในงานจะมีผู้กำหนดนโยบายนักเศรษฐศาสตร์ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนจากทั่วโลกมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อทิศทางเศรษฐกิจโลกในอนาคตซูเปอร์จีหารือเศรษฐกิจอาเซียนรับมือความท้าทายชูความมั่นคงทางอาหารเดินหน้าเจรจาดีฟ้าหารือ14คู่เจรจาเสนอผู้นำอาเซียนพฤศจิกายนนี้นางซูเปอร์จีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสร็จสิ้นภารกิจการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่58และการประชุมที่เกี่ยวข้องที่จัดขึ้นเมื่อวันที่19-20กันยายน2569ณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นางซูเปอร์จีเปิดเผยถึงการประชุมว่าแม้อาเซียนต้องเผชิญมาตรการด้านภาษีและความผันผวนของราคาพลังงานแต่เศรษฐกิจอาเซียนในปี2568ยังขยายตัวร้อยละ 4.9 และคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.5 ในปี2569โดยมีการค้าและการลงทุนภายในภูมิภาคเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญจึงจำเป็นต้องเสริมความร่วมมือด้านพลังงานและอาหารควบคู่กับการสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับความเสี่ยงในอนาคต
1: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
1: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดแกบไรท์จากข้าวกล้องอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
3: สบู่กรีนบีสต์มีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
4: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
5: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ
4: ์ขอเชิญทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการอาบน้ำด้วยสบู่กรีนบิส CBD บำรุงผิวด้วยสารสกัด CBD วิตามิน E วิตามิน C วิตามิน B3 B5 และน้ำผึ้งมานูก้าเนื้อสบู่แน่นกลิ่นหอมสดชื่นผิวสะอาดนุ่มลื่นไม่แห้งตึงลดอาการผิวแห้งและคันสบู่กรีนบิส CBD ราคาก้อนละ150บาทโปรโมชั่น2กล่อง290บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่0817560777
1: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดแกบไรท์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
3: สบู่กรีนบีสต์มีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่น
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์
7: ออนอนงปัญญาวงศ์จะมองอีกครั้งปี69 34ปีผ่านไปแต่ออนจะไม่ปล่อยตัวเพราะอายุที่มากขึ้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีตัวช่วยที่รู้ใจข้อเข่ายังไหวแถมไซส์ก็เล็กลงตั้งแต่ได้แก้วนี้มาดูแลออนค่ะกาแฟแฮปปี้เทรนแก้วนี้ที่ออนเลือกไม่ใช่กาแฟอะ

อาราบิก้าที่หอมอร่อยนะคะแต่ใส่ใจคัดสรรสารสกัดมาถึง32ชนิดโดยเฉพาะคอลลาเจน2สายพันธุ์ผสมกับลูทีนและยังมีใยอาหารจากธรรมชาติและแก้วนี้ออนใช้หญ้าหวานและใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าว 0% คอเลสเตอรอลและน้ำตาลการันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากล GSPS HACCP และ ISO ค่ะออนอยากให้ทุกคนได้สดชื่นสดใสเหมือนได้มงไปด้วยกันค่ะแฮปปี้เหมือนมีมงทั้งราคาทั้งสุขภาพต้องเลือกกาแฟแฮปปี้เทรนด์คอฟฟี่สวยครบจบทุกอย่าง

0: สอบถาม0896900288 0896900282
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร089-422-4444ย้ำ089-422-4444

0: นใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717

สู่เครือพี่น้องได้รับฟังกันนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายขอบคุณพี่น้องที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเควี่รูทีนเควี่โกเควี่ชาไทยเควี่คอฟฟี่รวมไปถึงเพชรสังขารดูแลเรื่องราวของระบบต่างๆในร่างกายเนาะเพชรสังขารนี่ดูแลเรื่องราวของอันติ่งเนื้อที่มันยื่นออกมานอกรูทวารเนาะเอาไปกินเดี๋ยวพี่น้องเด้อสำหรับเพชรสังขาร1กระปุก590บาท2กระปุก1,000บาท3กระปุก1,290บาทนะคะรับของแถมไปเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของชุดกาแฟไม่ว่าจะเป็นผ้าถุงไม่ว่าจะเป็นน้ำมันนวดไม่ว่าจะเป็นแว่นตานะ

ลำตังหวายม้วนๆเนาะจากพี่น้องทางหนองคายนะคะขอบคุณหลายๆเด้ออย่าลืมนะคะพี่น้องสำรับเบอร์โทรศัพท์พี่น้องทีอยู่ทางสปป.ลาวที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์เนาะเบอร์น้องเอมมี่ค่ะ020-528-86156 020-528-86156เดี๋ยวพี่น้องเด้อถ้าอยากจะได้ทางด้านของอันถ้าอยากจะได้อันทางด้านของผลิตภัณฑ์ต่างๆมีว่าจะเป็นเควีโกเควีลูทีนดูแลสายตาเควีโกกะได้ทุกส่วนของร่างกายอาการเมื่อยอิดเมื่อยอ่อนอาการกินไม่แซ่บนอนบ่หลับพี่น้องกะเอาเควีโกไปกินเลยนะคะ081-262-5717บางเดือพัดว่าอันหอนท้องหอนไส้แซ่บท้องแซ่บไส้ว่าสันได้เนาะถ้าเป็นแบบนี้กะกินแหละเนาะกินแหละอันเควีโกจอกนึงก้อนแปรงฟันล้างหน้าจอกนึงก่อนนอนละวะเนาะโทรหาสาวผู้ไทยเลยถ้าเป็นว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพปวดหัวดิบว่าซะเนาะกะกินเควีโกตัวนี้จะไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหลอตัวนี้จะไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหลอเด้อคุณพ่อผู้พันฟังอยู่ฟังอยู่ว่าซะเนาะเดี๋ยวจะหาเพลงของปองปีดาให้ฟังดีกว่าม้วนๆเนาะของปองปีดานะคะต้นฉบับฟังยังบ่แรงดีวายม้วนแท้ใดคิดถึงเพ้อคิดถึงสมัยกำลังเป็นผู้บ่าวกำลังขี้ดื้อว่าซั่นนี่เนาะเอ้าฟังเพลง

0: ใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
2: นี่คือเบอร์สาวภูไทยเมืองนครเนาะปัญหาสุขภาพโดยรวมครับไขมันออกจากหลังกายปลายมือปลายเท้ามึนซ่าเป็นร้อยเป็นจังเป็นอัมพฤกษ์กินลองเบิ่งดูตัวนี้เนาะเพื่อทุกอย่างมันไปฟื้นฟูเซลล์ได้กลับคืนมาอย่าพึ่งหมดอะไรแต่อยากอาจจะมีความหวังเนาะความหวังนี่เราต้องมีได้ตลอดเวลาได้ความหวังมีเม้นว่าโอ้ยสิ้นหวังแล้วสิ้นหวังแล้วอยู่แบบนี้ล่ะอยู่แบบนี้ล่ะมันได้อยู่แต่ถ้าป่วยเป็นแล้วมันเอาคืนยากเนาะแต่เราก็ต้องสู้ต้องมีใจสู้นะคะดูแลสุขภาพต่อไปเนาะถึงแม้ว่าเราจะเป็นอัมพฤกษ์แล้วนี่เฮาก็ต้องหาตัวกินตัวซอยนะคะทางด้านของสุขภาพคนเฮานี่ยังไม่ได้ฮอดมือเมื่อบ้านเก่าเราก็ต้องดูแลตลอดไปนะคะบังเอียงสุขภาพของเฮากับน้ำผลไม้ข่าวตองเควีโกครับปรับซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอนะคะเควีโก0812625717เนาะนุ่มสุรินทร์รักสาวสุราษฎร์จากพ่อเสริมนะคะกับแม่ทิพย์ให้กับพี่สาวทิพย์

0: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717
2: นะคะสำหรับเบอร์สาวภูไทยเมืองนครเด้อพี่น้องเด้อ081-262-5717อยากจะได้ผลิตภัณฑ์หรือว่าสุขภาพเฮามันเป็นออดออดแอดแอดนะคะหรือว่าอาการเกี่ยวกับปวดเส้นปวดเอ็นปวดกระดูกกระเดียวร้าวตั้งแต่แอวลงไปหอดปลายเท้าอย่าปล่อยให้เนิ่นนานได้พี่น้องเอ้ยอย่าปล่อยให้หึงมันจะยืดเยื้อเนาะพอยืดเยื้อไปยืดเยื้อมามันก็จะเป็นอย่างอื่นเนาะมันก็จะเป็นโรคนั้นโรคนี้ตามมาย้างกับมีใดแล้วบัดนี้ได้ใส่อันไม้ซักไปไม้ค้ำไปเนาะได้ใส่ไม้ค้ำไปนะคะสุดท้ายหลดกลายเป็นอันทางด้านของไปมีใดเลยไปมาลำบากเลยได้ปานี้เนาะเอาฝากกันไว้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับทางด้านของ Happy Ten Herb สมุนไพร3แผ่นดินนะคะอยู่ใน Happy Ten Herb ตัวนี้เพิ่นจะไปซอยทางด้านของระบบเลือดไปซอยทางด้านของระบบเส้นเอ็นของเฮานะคะเส้นเอ็นของเฮาถ้ามันยืดมันตึงกระดูกกระเดี่ยวเดซะเนาะกะเยอะพี่น้องกิน590บาทเอาคู่กับสายตาก็ได้ไปเห็นตาผู้นั้นเห็นตาผู้นี้ไปงานมาเนาะเห็นตาผู้นั้นเห็นตาผู้นี้โอ้ยญาติผู้นี้ก็เป็นจังสีญาติผู้นี้ก็เป็นจังโอ้บอกคุณหมอบอกมีเดเมนหมออาศัยประสบการณ์ตรงที่เขากินแล้วเขาคือว่าไข้ขึ้นหน่อยเสร็จแล้วดีขึ้นบางคนนี่ไปฉีดเลเซอร์ฉีดอันน้ำตาเข้าฉีดอันยาเข้าหดตาเจ้าของผู้ได้เนาะบางคนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วกะเยอะเฮอพี่น้องคิดว่าหมอที่ดีที่สุดเป็นตัวเฮาเองซะเนาะดูแลเจ้าของเด้อพี่น้องเด้อมีว่าจะเป็นทางด้านของสายตามีว่าจะเป็นทางด้านของอันเส้นกระดูกกระเดี่ยวหรือว่าจะเป็นทางด้านของระบบเลือดระบบลำไส้นะคะคอกาแฟกินกาแฟเป็นประจำอย่าลืมหันมาดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่เป็นได้มากกว่ากาแฟกาแฟตัวนี้เนาะกล่องนึง390บาท2กล่อง700 3กล่อง 1,000 บาทจะเอากาแฟ1กล่องคู่กับชาไทย1ชาเขียว1รวมกันก็ 1,000 บาทเอากาแฟ1เอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านสายตา1แล้วก็เอาชาไทย1รวมกันก็ 1,290 บาทเอาอัน3แผ่นดินนำว่าซั่นอันมาลดกดเก็ดเส้นกระดูกกระเดียวของเฮาเนาะกระดูกผุกระดูกพุ่นจ้ากินพะเลอมันอยู่ที่อายุอนามมันอยู่ที่ทางด้านของอันการดูแลเจ้าของเนาะบางคนนี่ฮ้อนวูบๆวับๆฮ้อนมีแต่สไลด์อยู่หั่นล่ะเครียดง่ายเครียดก็ง่ายแล้วก็สุขภาพก็แย่บางคนเนาะมันก็เกิดจากฮอร์โมนเด้ฮอร์โมนเนาะบางคนอีสกิดนิดนึงป่านแย่หังเตียนบางคนว่าฮอร์โมนฮอร์โมนฮอร์โมนเป็นไวท้องไวท้องก็มีเนาะดูแลเจ้าของค่ะหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราเองเนาะการกินการอยู่กินพักเฮาเป็นยากินป่าเฮาเป็นหลักแต่ถ้าพี่น้องมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวของเส้นเอ็นกระดูกกระเดี่ยวหรือว่าจะเป็นทางด้านของนิ้วล็อกนิ้วจังปวดหัวเข่ากินเบิ่งดูตัวนี้เนาะกินให้ถึงไหนเอาไปแล้วลองกินลองเบิ่งถ้า1ถ้า1แคปซูลตื่นมากินเนาะ1แคปซูลกินก่อนนอนนะคะถ้าพี่น้องยังเอ็ดซื้ออยู่พี่น้องลองเบิ่งเช้า2แรง2เนาะเช้า2แรง2ลองเบิ่งมันจะได้มีต้องเลี้ยงโรคถ้าพี่น้องซื้อ3 3กระปุกเนาะในราคา 1,290 บาท Happy Ten Herb นะคะ3กระปุก 1,290 สาวภูไทยมูลนครก็จะแถมแถมมิกไนท์ออยล์เฮ้อพี่น้องนำนะคะแถมมิกไนท์ออยล์เฮ้อพี่น้องนำเด้อถ้าพี่น้องมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสุขภาพเส้นเอ็นกระดูกและคอของเฮาหน้าเนาะเอาไปกินดูแลกระดูกและคอของเฮาเนาะมิกไนท์ออยล์ตัวนี้กะแถมได้ 30ซอฟเจลในรูปซอฟเจลเนาะ30ซอฟเจลนะคะมิกไนออยเดอร์0812625717เว้ยสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับเควีโกยังบ่ฮอดเลย
2: อ้าโอ้แม่นๆๆอันคุณแม่เปลี่ยนก็คือกันคุณแม่เปลี่ยนก็คือนานฮอดแท้ถามอยู่พี่เขายังบ่ได้ตอบมาตามให้อยู่เด้อตามอยู่ยอดสั่งซื้อวันที่22ยังไม่มีใครส่งยังไม่มีใครได้รับเลยอดใจรออีกนิดนึงเด้อพี่เด้อขอบคุณค่ะเอาล่ําก่อนเลิศนี่ล่ําล่ําล่ําร้อง
3: ล่ําร้องเอาล่ําร้องแล้วเอาเพลงยังอ่ะ
2: เอาเพลงเผอมวนๆนี่เอาเพลง
3: ตังไหวผู้หญิงนะ
2: ตังไหวผู้หญิงผู้โลเนาะตังไหวผู้หญิงนี่เนาะตังไหวผู้หญิงอ่ะ
3: ว่าได้ฟังจักเที่ย
2: ฮันระเบิดอันเปิดไปก็มีแต่ผู้ชาย
3: เอาไปว่า
2: ได้เปิดเพลงม้วนๆให้ฟังเด้อ
3: คร
2: ับโอเควันดีจ้าตังไหวผู้หญิงส่วนมากลำตังไหวของ AI นี่ของ AI นี่ส่วนมากจะเป็นแต่เสียงผู้ชายเนาะส่วนมากจะเป็นเสียงผู้ชายได้ตั้งไหวเดี๋ยวจะลองเอาตั้งไหวอันผู้หญิงเนาะภาษาผู้หญิงนี่เฮ้อพี่น้องได้รับฟังสักก่อนเนาะขอบคุณนะคะพี่เรืองยศค่ะยังไม่ถึงเลยสำหรับทางด้านของอันเควิโกเควิโกยังบอกฮอตเดอร์สั่งไปคือกันก็คือบอกปากบอกติ่งแท้เนาะเจ้าของเควิโกนี่เนาะคือเงียบแท้อันถ้าว่าสินค้าขาดก็ต้องบอกเลยเนาะถ้าสินค้ายังบอกมาได้กำลังเดินทางก็ต้องบอกเพราะว่าเรารอสั่งแล้วมันไม่ได้ตามใจนี่มันเครียดเถอะเนาะแม่เนาะแม่เปลี่ยนคุณยายเปลี่ยนนะคะ0812625717ลองดูนะคะว่าจะเป็นเสียงผู้หญิงหรือผู้ชายเห็นไหมตัวนี้ก็เป็นผู้ชายเหมือนเดิมเดี๋ยวจะเอาตังไหวเดี๋ยวจะเอาตังไหวตัวนี้นะตังไหวตัวนี้ให้ฟังเนาะขอบคุณนะคะสำหรับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามและฟังผู้ค้าสาวผู้ไทยเมืองนครนะคะมีปัญหาสุขภาพของห้าว0812625717เนาะ0812625717สุขภาพดีอยู่ที่ตัวเฮาการกินการอยู่การใช้ชีวิตประจำวันเนาะกินผักก็เป็นยากินปลาให้เป็นหลักประมาณนี้แหละเนาะเอาขอบคุณผู้ที่สั่งซื้อไปกินแล้วก็ได้เนาะ

0: นี้เขาเอิ้นว่าฟ้อนตังหวายฟ้อนตังหวายเนาะให้กับพี่ที่อยู่ทางสารคามเลยครับฟังแล้วก็พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับฟังกันสู้โคสุคนนะคะขอบคุณทุกๆกำลังแรงเจอเด้อที่เฮือสาวผู้ไทยเมืองนครได้มอบสิ่งเพลงพี่น้องมีความสุขสาวผู้ไทยก็มีความสุขคือกันเนาะแต่ถ้าจะสุขหลายก็หันก็คือพี่น้องต้องดูแลสุขภาพของเฮาออกกำลังกายกินอาหารให้เป็นประโยชน์เนาะกินอาหารให้ครบ5หมู่แต่ละมื้อแต่ละเว้นแล้วก็ออกกำลังกายนะคะฝากกันไว้เด้อมีปัญหาตั้งแต่หัวจรดเท้าตับไตไส้พุงปอดม้ามก็ต้องเป็นเควีโกน้ำสมุนไพรข่าวตองเควีโกนะคะที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติอยู่19อย่างนะคะสารสกัดจากธรรมชาติอยู่19ชนิดเนาะพระเอกก็จะเป็นภูขาวพระเอกก็จะเป็นภูขาวนะคะเควีโกแล้วก็มีน้ำมังคุดค่ะน้ำมังคุดน้ำองุ่นน้ำทับทิมน้ำสมอพิเภกน้ำสมอไทยเจียวกุหลอกเจียวกุหลานเบอร์รี่สกัด5ชนิดเติมแต่งรสชาติแล้วก็คุณประโยชน์เนาะทางเช่าเห็ดลิ้นจื้อนะคะแล้วก็มีตังกุยเจียวกุหลานกระชายดำผสมในนี้19ชนิดนี่คือเขาเอิ้นว่าเป็นเควีโกน้ำสมุนไพรข่าวตองเควีโกเมื่ออิดเมื่ออ่อนเอาไปกินนะคะแล้วกำลังเขาจะค่อยๆฟื้นฟูขึ้นมาเพิ่นจะไปดูแลระบบเลือดร่างกายของเฮามีเลือดเป็นอาหารถ้าเลือดดีทุกอย่างดีถ้าเลือดไม่ดีโรคนั้นโรคนี้ก็มาหน้าแลหน้าดำหน้ากำกลายเป็นโรคเป็นภัยเนาะดูแลสุขภาพของเฮาเด้อพี่น้องเด้อ0812625717 0812625717เมื่อยอิดเมื่อยอ่อนกินข้าวมีแสบนอนมีหลับเนาะกินคำเลิกกะขาดจะรอดในรูคอนะคะพี่น้องที่กำลังพักฟื้นออกจากโรงพยาบาลใหม่ๆมันเหมือยปากกระขมกินข้าวกับมีแซบกินเท่าละคำสองคำว้ายจะอยู่รอดอยู่บ่ได้กินข้าวใหม่อยู่บ่นี่เนาะจะได้กินข้าวใหม่อยู่บ่เอาไปกินในเด้อแทนข้าวได้เลยตัวนี้จะมีเหือมีแห้งนะคะตัวนี้เควีโกเนาะครับปั๊บซอมแซมเซลล์ที่สึกหรอนะคะซอมแซมเซลล์ที่สึกหรอฮ้อนท้องฮ้อนไส้เลอะออกมาสมๆเปียวๆ เป็นครับเป็นแนนเอาไปกินเควีโก0812625717เบอร์สาวผู้ไทยเมืองนครนะคะ0812625717โทรหาสาวผู้ไทยเมืองนครได้เลยเด้อ1590บาทได้2ขวด1แถม1ในราคา1590บาทนะคะถ้า2แถม1ในราคา2250บาทตกขวดละ750บาท2250ได้3ขวดตกขวดละ750บาทเนาะผู้รับที่สั่งสินค้าแล้วนะคะมื้อนี้มื้ออื่นมื้อหื่นนี่เริ่มถือโทรศัพท์ไปเลยอย่าทิ้งโทรศัพท์ไว้นานเนาะอย่าทิ้งโทรศัพท์ไว้ทั่วทิพย์ทั่วแดนคุณแม่แก้วธนยอดได้รับระบอผลิตภัณฑ์นั้นสินค้าตีกลับนี่ผู้ค้าจะเสียค่าส่งสินค้าคืนได้เสียได้ชุดละ60บาทบ่ได้70บาทบ่ได้เขาปั๊บนะเขาปั๊บเนาะเอาไปกินเลยแล้วก็ตัดสินใจคักแล้วกะต้องรอเนาะต้องรอนะคะสั่งซื้อสินค้าแล้วก็ได้เนาะ0812625717นะคะเบอร์สาวผู้ไทยเมืองนครโทรได้ตลอดเวลานอกจากว่าเมื่อเลทีผู้ค้าติดธุระปะปังเนาะกะไม่ได้รับสายต้องขออภัยเป็นบางช่วงเพราะว่าช่วงนี้ยังอยู่ในงานสีดำพี่สาวเนาะพี่สาวเพิ่นเสียชีวิตนะคะพี่สาวที่เคยบอกให้ฟังที่เป็นเส้นเลือดตีบในหัวใจน่ะเพิ่นเสียชีวิตเนาะอันนี้ก็คืออยู่คนเดียวลูกสะใภ้กลับไปเป็นคู่เนาะลูกชายหลานชายซึ่งก็นับถือผู้ค้าคือแม่คนหนึ่งเนาะกะอันไปทำงานอยู่หน่วยนรขนรขเนาะหน่วยเรือเมื่อก่อนจะเป็นอันเขาเอิ้นว่าเป็นหน่วยปฏิบัติการตำรับแม่น้ำโขงลูกชายกับอยู่นครพนม ตอนแรกผู้ค้าก็เข้าใจว่าเพิ่นเอากล้องวงจรปิดมาติดข้างในเพื่อที่จะไปดูแม่ที่แท้พอแม่เสียชีวิตกลับไปผัดเอ้าไม่ได้เอากล้องติดไว้ภายในบ่เอาไว้ให้แม่เบิ่งเอาไว้เบิ่งแม่เวลาแม่อยู่ผู้เดียวเนาะติดข้างนอกว่าซะโอ้ยยันโจรยันขโมยผัดแม่เจ้าของผัดอันบ่เอาไว้เบิ่งเนาะเพิ่นก็เลยนอนตายผู้เดียวค่ะโลกอันนี้ถ้าเจอเรื่องกระทบกระเทือนหน่อยนึงหรือว่านอนอยู่คนเดียวก็อาจจะคิดมากนะคะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วหมอที่ดีที่สุดกะเบิ่งเฮาได้เบิ่งเจ้าของเฮาได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าพี่สาวคนนี้จะเป็นคนที่ดื้อดื้อมากก็คือเอาอาหารเสิร์ฟไปให้กินนี่แกจะไม่กินแกจะกินแต่ตามที่หมอสั่งเนาะจนมาเกิดเป็นกินยาเคมีมานานแล้วก็ไม่ออกกำลังกายไม่นู่นนี่เพราะว่าแกเป็นคนที่ชอบสบายแล้วก็อันพลกหินปูนเกาะผนังหลอดเลือดเนาะก็ทำบอลลูนไม่ได้ทำบอลลูนไม่ได้ว่าจะทำเส้นหนึ่งคุณหมอก็ไม่ได้ทำให้เอามาสกลนครก็อันคุณหมอก็ไม่ทำเพราะว่าคนไข้จ่อยผอมแต่ก่อนหน้านั้นเนาะอาทิตย์ก่อนหลังจากเอาเควิโกไปให้กินก็โอเคอยู่เลยแต่พอมันเบิร์ดมันนี่มันเบิร์ดหรือว่าลูกสะใภ้เขาก็ไม่ให้กินหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเฮากะมีใครได้ไปหาปันเลยก็คือไปเดือนละครั้งไปเยี่ยมเดือนละครั้งนะคะกะเห็นว่าลูกมาแล้วลูกมาเข้าอันห้องน้ำห้องท่าลูกไปห้องครัวได้แล้วว่าสันโอ้ลูกมากินบ่สันดอกเนาะกะเสียชีวิตลงเมื่อวันที่23น้องเพิ่นเสียชีวิตลงค่ะนะพวกข้าก็เลยต้องเที่ยวไปเที่ยวมาสกลนครนครพนมเที่ยวไปเที่ยวมาเนาะมื้อนี้มาพรุ่งนี้ไม่แน่หลานชายบอกว่าจะเอาไปอันจะเอาไปป่าวันศุกร์ก็คือจะคิดว่ามันไวพอดว่าซั่นพุ่นแล้วกะ4คืนบ่5วันนี่แหละอือเอ้าเนาะพี่สาวที่ไปโน่นไปนี่ก็เอาเราติดตัวไปด้วยนะคะไปเที่ยวงานทาสนี่ถึงเทศกาลเที่ยวงานทาสนี่น้องคนนี้น่ะซึ่งเป็นน้องคนสุดท้องเนาะไปงานไปการก็ต้องเอาเฮาฮิวไปนำนะคะแล้วก็ไปทำไร่ทำนาก็ต้องเอาเราเนี่ยไปเลี้ยงหลานไปเลี้ยงหลานว่าซั่นกระซ้ำเลยก็แม่คนนึงเพราะว่าเราก็อาภัพแม่คือกันแม่ก็เสียชีวิตลงก็ตั้งแต่ป.3แม่ตายก็อยู่กับพี่ๆนี่แหละฝากท้องฝากไส้ไว้กับพี่ๆ 4-5 คนนี่แหละ 4-5 คนนี่แหละฝากท้องฝากไส้เนาะก็เลยถึงข้าวเขาเนาะไปเป็นนางฟ้านางสวรรค์แต่ตอนนี้เราก็ต้องดูแลเฮามีเฮอป่วยมีเฮอเป็นนะคะพี่น้องเพราะเราเลยยักป่วยยักเป็นกับแมนอยู่หละเนาะก็ต้องกินระวังแน่กินท่านกินนี้ก็ได้เพราะว่ากินไปมันไม่ได้เป็นวันนี้มันจะสะสมมือละเล็กมือละน้อยคือเขาว่าโรคภัยนั่นแหละโรคภัยนี่มันมาหลายทางมากับอากาศมากับอาหารการกินมากับผักผลไม้พอสะสมหลายไปหลายไปลดร่างกายนี่อายุมากขึ้นนี่ร่างกายเราจะอ่อนแอแต่พออนุมูลอิสระมันก็เริ่มที่จะเพิ่มขึ้นสารพิษในร่างกายเราก็ต้องหาทางขับมันออกมาเนาะแล้วสุขภาพเราจะดีขึ้นกันครับพี่น้องที่มีอาการเกี่ยวกับท้องผูกนี่เมื่อวานไปนอนบ้านพี่สาวตื่นรอบดึกผัด3:00 ผัดย่านอย่าเข้าห้องน้ำก็กลัวเพราะว่านอนข้างๆคนนอนอยู่2คนพี่สาวคนโตกับผู้คาแล้วก็ลูกชายแล้วก็มีหลานชายที่นอนข้างๆแม่มาแล้วมาตื่น3:00มาเอ็นเดอร์บันนี่เอ็นเดอร์จะเข้าห้องน้ำได้ทูบกระดับมาเนี่ยไปจุดทูบเลยจะเข้าห้องน้ำก็บอกกาเข้านอนต่อฟังสวดมนต์ต่อวาสนะกายานอยู่ได้พี่น้องไอ้ผู้ค้านี่จะยันผีแต่ไม่กลัวคนกลัวผีเนาะมื้อนี้ก็เลยเอาขออนุญาตมื้อนอนเฮือนก่อนเด้อมันเป็นวินมันนอนดึกแล้วมันเป็นวินสนอกก็เลยเขาจัดการเองนะคะมื้อนี้เพล่ามื้อเลิศที่ผู้ค้าทําเทปมื้อเลิศที่ผู้ค้ามีได้รับสายนั่นแหละวันที่ผู้ค้าไปละไปเพลอไปร่วมงานอันงานสีดำเนาะงานศพของพี่สาวนะคะก็อายุ73ปีเพิ่นก็ได้เนาะก็ถือว่าป่วยแบบกลับบ้านเก่าโดยที่หน้าตาไม่ได้คล้ำไม่ได้ดำเนาะหน้าตาก็ยังเหมือนคนนอนธรรมดาอยู่นะคะหน้าตาก็คือคนนอนธรรมดาอยู่นะคะเพียงแค่ว่าไม่หายใจแค่นั้นแหละไม่หายใจเนาะเอาอันนี้กะบอกพี่น้องว่าเมื่อไรที่พี่น้องไม่รับสายกะอย่าว่ากันเด้อผู้ค้าอาจจะติดงานติดการเพราะว่าผู้ค้าเป็นแม่งานนะมื้อนี้เลยลอยมาแอบมาเพราะว่าแอบมาพักผ่อนมื้อนี้ก็ได้มื้ออื่นสาวจะออกแต่เสาร์ว่าซั่นเอาขอบคุณหลายๆเด้อชาไทยผู้เลยที่ไทยบ่ออก
1: พลที่ไทยบ่ออกอันไปต่างสถานที่ต่างถิ่นต่างฐานคือผู้ค้านี่ไปต่างถิ่นต่างฐานตื่นมามันไม่ออกมาของเสียมันไม่ขับออกมามันอาจจะเป็นเพราะว่าเรามัวแต่ยุ่งทำโน่นๆนี่ๆทำโน่นๆนี่ๆนั่นๆหลุดอ้าเลยเวลา 9:00 น 10:00 น ใบ 3 ใบ 4 ใบ 5 กระซื้ออยู่เมื่อคืนนี้เอาเข้าไป1ซองนะคะกินเข้าไป1ซองตื่นมาออกครั้งนึงแล้วก็ 9:00 น ครั้งนึงแล้วก็ตอนประมาณ 4:00 น แรงครั้งนึงหั่นเบาท้องเบาไส้แท้เนาะมันมีได้เหมยได้พี่น้องมันมีได้เหมยดีแล้วที่มันขับออกมาเพราะว่าลำไส้คนเรายาว9เมตรหนัก10กิโลกินเข้าไปแต่เวลาออกมามันไม่เท่ากับสิ่งที่เรากินเข้าไปเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะให้ลำไส้ของเฮามีไม่ต้องมีไขมันเกาะเฮาก็ต้องเอาไปกิน390บาท2กล่อง700 3กล่อง 1,000 บาทรับของสัมมนาคุณไปเนาะพะเลอล่ะน้ำมันนวดชุดแก้วกาแฟหรือว่าจะเป็นทางด้านของแว่นขยายบางคนบอกว่าแว่นขยายก็มีแล้วน้ำมันนวดก็มีแล้วสูตรแก้วกาแฟก็เต็มตู้อยู่เอาอย่างสยายเอาอย่างแม่เอากาแฟแถมเดอะแมเดอร์กาแฟเขามีกฎแค่ให้แค่2ซองได้กฎเขาคือให้แค่2ซองเนาะก็เลยเอาชิมลองเบิ่งนะคะแต่ถ้าซื้อเควิโก2ขวดนี่1แถม1 1,590 บาทพี่น้องจะได้กาแฟหัวข้าวร้านก๊อบแก๊บนี่ห่อ1เลยเด้จะได้รับกาแฟหัวข้าวร้านก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนี่ห่อหนึ่งเลยเนาะสำหรับเควิโกนะคะแต่ถ้าพี่น้องซื้อชาไทย3กล่อง 1,000 บาทพี่น้องก็ได้แค่น้ำมันนวดกับชาไทยเลือกเอาหรือว่ากาแฟเลือกเอาก็ได้เนาะแต่ถ้าพี่น้องซื้อแฮปปี้เทนเฮิร์บ3กระปุกพี่น้องจะได้ทางด้านของอันมิกไนออยแถมเนาะเอาทั้งหมดทั้งมวลโทรหาผู้ค้าสาวผู้ไทยเมืองนครเด้อ0812625717มื้อนี้วันเกิดของคุณพี่ดาราพรอยู่ทางบ้านบ้านสามัคคีอำเภอนาว่านครพนมเนาะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเด้อคุณพี่ดาราพรคุณพี่พรพี่สาวคนสวยสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยนะคะเงินทองหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายนะคะพี่พรแล้วก็พี่น้องทุกๆจังหวัดทุกๆพื้นที่ที่ติดตามสาวผู้ไทยเมืองนครนะคะขอให้มีความสุขถ้ามีวันคล้ายวันเกิดในมื้อนี้แล้วก็ย้อนหลังไปหาหนุ่มพลกอหนุ่มท่าเตียนเนาะย้อนหลังไปด้วยนะคะย้อนหลังไปด้วยเนาะสำหรับวันคล้ายวันเกิดเพิ่นวันที่24กันยายนอันนี้ก็สุขภาพแข็งแรงเนาะเงินทองไหลมาเทมานะคะแล้วก็อย่าเจ็บอย่าจนขอให้มีสุขภาพแข็งแรงสมหวังทุกประการนะจ้าพี่น้องสุขุสุคนนำเด้อ

0: ขอให้มีความสุขหลายๆเด้อแล้วก็พ
1: ี่
0: น
1: ้
0: องสุขสุขผลด้วยนะคะ
1: ขอให้มีความสุขหลาย
0: ๆสำหรับวันคล้ายวันเกิดมื้อนี้แล้วก็วันคล้ายวันเกิดย้อนหลังพี่น้องทุกคนนะจ๊ะขอบคุณเควีโกอีกรอบหนึ่งขอบคุณพี่น้องสุขสุขคนค่ะเวลาเบิร์นแล้วเนาะเอาไว้พอกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อ0812625717นะคะ0812625717
2: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
3: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ081

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ

0: ในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
1: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะสุปฏีเผยกระทรวงเศรษฐกิจเตรียมออกแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องหลังบทไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ยันพาณิชย์ดูราคาสินค้าไม่ให้รับผลกระทบหลังเฟดขึ้นดอกเบี้ย 0.25% นางสุปฏีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงการรับมือด้านการค้าและสินค้าในประเทศที่อาจได้รับผลกระทบหลังจากธนาคารกลางสหรัฐมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ครั้งแรกในรอบ3ปีว่าเรื่องราคาสินค้ากระทรวงพาณิชย์ดูแลอยู่ส่วนเรื่องอัตราดอกเบี้ยต้องสอบถามนายเอกนิติทัศน์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

0: ฐานประชาธิปไตยปี70แรงขยายกิจกรรมสู่ภูมิภาคนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยประจำปี2569ในรอบชิงชนะเลิศจำนวน15รางวัลจากที่มีผลงานทั่วประเทศส่งเข้าร่วม99ผลงานประธานรัฐสภากล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่ได้รับรางวัลซึ่งการประกวดดังกล่าวเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมและสะท้อนศักยภาพของโรงเรียนเยาวชนชุมชนและองค์กร
1: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
4: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อปแก๊ปเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
5: ไฮไฟช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
6: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มเรื
7: ่อกาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
6: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
7: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
8: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซ่าโบนาซ่าอาหารเสริมโบนาซ่ามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามิน D3 และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซ่าโทรสั่งซื้อ0817560777
9: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่089-968-3888
3: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
4: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อปแก๊ปเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
5: ไฮไฟช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
0: ซูเปอร์จีหารือเศรษฐกิจอาเซียนรับมือความท้าทายชูความมั่นคงทางอาหารเดินหน้าเจรจาดีฟ้าหารือ14คู่เจรจาเสนอผู้นำอาเซียนพฤศจิกายนนี้นางซูเปอร์จีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสร็จสิ้นภารกิจการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่58และการประชุมที่เกี่ยวข้องที่จัดขึ้นเมื่อวันที่19ถึง20กันยายน2569ณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นางซูเปอร์จีเปิดเผยถึงการประชุมว่าแม้อาเซียนต้องเผชิญมาตรการด้านภาษีและความผันผวนของราคาพลังงานแต่เศรษฐกิจอาเซียนในปี2568ยังขยายตัวร้อยละ 4.9 และคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.5 ในปี2569โดยมีการค้าและการลงทุนภายในภูมิภาคเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญจึงจำเป็นต้องเสริมความร่วมมือด้านพลังงานและอาหารควบคู่กับการสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับความเสี่ยงในอนาคตไทยพร้อมต้อนรับ191ประเทศชูแนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยประเทศไทยพร้อมต้อนรับ191ประเทศสู่การประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกโดยกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยประชุมด้านเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกที่ได้รับขนานนามว่าเป็นโอลิมปิกทางการเงินซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม

0: นี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครภายในงานจะมีผู้กำหนดนโยบายนักเศรษฐศาสตร์ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนจากทั่วโลกมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อทิศทางเศรษฐกิจโลกในอนาคต
1: จบการเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
3: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพ
2: ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพใช้สำหรับอะไรนะ
3: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
2: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
3: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพ
2: ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพเลขทะเบียนที่ G44/68
3: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
2: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: เพ่งจ่อจนปวดตาอ่านหนังสือและภาพเบลอภาพซ้อนอย่าปล่อยให้ปัญหาสายตามาบั่นทอนความสุขในชีวิตประจำวันของคุณ
4: มาดูแลสายตาที่บุรีรัมย์การแว่นศูนย์บริการแว่นตาครบวงจรตรวจวัดสายตาด้วยระบบดิจิตอลละเอียดแม่นยำคัดสรรกรอบแว่นแบรนด์ดังระดับโลกเลนส์กรองแสงเลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงน้ำหนักเบาใส่สบายตัดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
1: โปรโมชั่นตัดแว่นสุดคุ้มกรอบพร้อมเลนส์ราคาพิเศษฟรีตรวจวัดสายตาและเช็คสุขภาพตาเบื้องต้น
4: มองชัดทุกองศามั่นใจทุกสไตล์บุรีรัมย์การแว่น
1: บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์โทร064-449-1999
3: นั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
2: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
1: ้ติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตสื่อโฆษณาวิทยุรถแห่ด้วยทีมงานมืออาชีพสื่อวิทยุคุณภาพโทร0818765208วิทยุภาคค่ำ Night Radio 98.25 MHz กับดีเจหมูสมบูรณ์พรสิมมา

19:17 ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอกับนาทีของผมดีเจหมูนะครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงค่ำๆนะครับ19:00 นถึง20:00 นทางสถานีวิทยุทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz ในช่วงค่ำๆช่วงเวลาของการเดินทางกลับบ้านในช่วงเย็นๆเย็นวันนี้เย็นวันศุกร์นะครับศุกร์ที่25 กันยายน 2569นะครับก็อยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงเวลาค่ำๆแบบนี้ก็เช่นเดิมนะครับมีบทเพลงที่ฟังสบายๆหลากหลายในแต่ละวันนะครับทางคลื่นความถี่นี้แหละนะครับ 98.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุฐานอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิพย์ธรรมชาติบำบัดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านะครับสำหรับผู้ฟังที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายภายหลังจากการออกกำลังกายหรือว่าจะคนที่มีปัญหาเรื่องของการปวดเรื้อรังปวดเมื่อยเรื้อรังหรือว่าจะเป็นคนทำงานแบบเราๆท่านๆนะครับนี่เลยนะครับสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยปริ่นทิพย์นะครับพร้อมกับบุรีรัมย์การแว่นนะครับบุรีรัมย์การแว่นรู้ลึกรู้จริงเรื่องของสายตามีปัญหาเรื่องของสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมาที่นี่ได้เลยนะครับบุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์และก็ยังมีน้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตนะฮะบรรจุขวดขนาด24 มิลลิลิตรนะครับปวดเมื่อยตรงไหนทาตรงนั้นนะครับก็ฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยกันละกันนะครับวันนี้เราก็ทักทายกันด้วยงานเพลงจังหวะที่ฟังสบายสหายสุราจากอาคารอาจารย์ไข่มริโอฮอนน่านะครับแล้วก็เน็ตกาแฟสีนครแล้วก็ที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นเพลงนี้แหละนะครับบุษบาเมนทอนนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันกับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอนะครับอยู่ด้วยกันกับผมดีเจหมูนะครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงค่ำๆนะครับต้องการอยากจะติดต่อสื่อสารกับทางรายการนะครับก็สามารถจะโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์061-058-8600 นะครับฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยกันละกันนะครับกับสิ่งดีๆแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถโทรศัพท์มาพูดคุยกันนะฮะตอนนี้ก็มีมาแล้ว1สายเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงแล้วก็จะทักทายกันไปในช่วงนี้นะครับมาที่น้ำแข็งทิพวรรณนะครับกับเพลงนี้นะครับอัศวินน้ำตาครับ

0: งานจากอาร์มชุติมานะครับอดีตเคยพังก่อนนั้นก็ฟังเดอร์แมสซิวานะครับงานจากเมจุราพรแล้วก็รำไพแสงทองนะครับสองงานเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงนี้นะครับช่วงของวิทยุภาคค่ำ Night Radio โดยสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปินทิพนะฮะธรรมชาติบำบัดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านะครับบุรีรัมย์การแว่นบุรีรัมย์การแว่นรู้ลึกรู้จริงเรื่องของสายตามีปัญหาเรื่องของสายตานะครับมาที่นี่ได้เลยบุรีรัมย์การแว่นนะครับมีแว่นตาทุกราคาให้ท่านเลือกนะฮะตามความชื่นชอบแล้วก็เรียกว่ากำลังสตุ้งสตังของท่านนะฮะเลือกกันได้เลยเริ่มต้นกันที่590บาทนะครับก็ไปเลือกกันได้เลยอย่างจุใจที่บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์พร้อมกับน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตนะฮะปวดเมื่อยตรงไหนทาตรงนั้นนะครับเรียกว่าเป็นการพกติดตัวหรือว่าเป็นสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยประจำบ้านนะฮะได้เลยนะครับสำหรับน้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตนะครับฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยกันละกันครับ
1: บุรีรัมย์ FM 98.25
2: นั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
3: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: เพ่งจ่อจนปวดตาอ่านหนังสือและภาพเบลอภาพซ้อนอย่าปล่อยให้ปัญหาสายตามาบั่นทอนความสุขในชีวิตประจำวันของคุณ
5: มาดูแลสายตาที่บุรีรัมย์การแว่นศูนย์บริการแว่นตาครบวงจรตรวจวัดสายตาด้วยระบบดิจิตอลละเอียดแม่นยำคัดสรรกรอบแว่นแบรนด์ดังระดับโลกเลนส์กรองแสงเลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงน้ำหนักเบาใส่สบายตัดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
4: โปรโมชั่นตัดแว่นสุดคุ้มกรอบพร้อมเลนส์ราคาพิเศษฟรีตรวจวัดสายตาและเช็คสุขภาพตาเบื้องต้น
5: มองชัดทุกองศามั่นใจทุกสไตล์บุรีรัมย์การแว่น
4: บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์โทร064-449-1999
6: เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
2: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
6: ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพใช้สำหรับอะไรนะ
2: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
6: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
2: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
6: ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพเลขทะเบียนที่G44/68
2: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
3: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
7: ้คัดเพลงฮิตติดใจทั่วหน้า

หนึ่งบทเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังผ่านไปนะครับกับงานของบุ๊กสุภกาศนะครับเพลงนี้กับบทเพลงที่มีชื่อว่าส่งซิกนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอเรามาดูข่าวคราวดีๆกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราในช่วงนี้นะครับก็มีกำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่จบการศึกษาปีการศึกษา2567นะฮะภาคเรียนที่1ประจำปี2ประจำปีการศึกษา2568นะครับก็มีพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับในวันที่25ถึง26กันยายน2569นะครับวันที่27กันยายน2569ก็เป็นพิธีซ้อมใหญ่นะครับณหอประชุมมารินีจุโทปมามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์พิธีพระราชทานปริญญาบัตรนั้นนะครับจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569รอบแรกเวลา 10:30 นณหอประชุมราชภัฏรังสิตมหาวิทยาลัยนครราชสีมานะฮะทางรายการของเราก็ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิตนะฮะมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ทุกท่านนะที่เดินทางเข้ามาร่วมพิธีซ้อมนะฮะรับพระราชทานปริญญาในช่วงนี้นะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก็จะเรียกว่ามีผู้คนมากมายนะฮะการจราจรก็อาจจะติดขัดโดยเฉพาะพิธีการซ้อมใหญ่ในวันที่27กันยายนที่จะถึงนี้นะครับก็ที่ว่าสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวๆนั้นนะครับก็อาจจะเห็นรถติดนะครับก็ให้รับรู้รับทราบนะฮะว่ามีงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้นะครับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอเราก็มีบทเพลงดีๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะพร้อมกับสิ่งดีๆผู้ที่ร่วมเดินทางมากับเราตรงนี้นะครับฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ตอนนี้นะครับสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิปนะฮะร่วมกับน้ำมันสมุนไพรตราเปรมจิตนะครับเอาใจสายปวดเมื่อยคอบ่าไหล่หรือว่าจะเป็นคนทำงานนะฮะมีอาการออฟฟิศซินโดมหรือว่าแม้แต่สายออกกำลังกายก็ขอแนะนำเลยนะครับสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิปฉีดแล้วเย็นสบายคลายปวดไวไม่เหนียวเนินอ่ะตอนนี้จับคู่โปรโมชั่นสุดคุ้มร่วมกับน้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยเปรมตราเปรมจิตนะครับนวดแล้วผ่อนคลายกลิ่นหอมสมุนไพรชื่นใจสุดๆนะฮะโปรโมชั่นพิเศษจัดหนักเอาใจแฟนรายการของเรานะครับสเปรย์ขวดใหญ่1ขวดนะครับเพียง690บาทจัดโปรโมชั่น2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพร2ขวดในราคาเพียงแค่990บาทจากปกติ 1,580 บาทนะครับสเปรย์ขวดกลาง1ขวดเพียง490บาทจัดโปรโมชั่น2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพร1ขวดเพียง690บาทจากราคาปกติ 1,080 บาทน้ำมันสมุนไพรตราเปรมจิตถ้าหากว่าแยกซื้อขวดละ100บาทซื้อ10ขวดแถมฟรี1ขวดนะครับคุ้มขนาดนี้ต้องรีบตุนกันไว้แล้วนะครับสนใจสั่งซื้อได้ทันทีนะฮะที่ช่องทางออนไลน์นะฮะทาง TikTok นะครับชื่อพัชรินโอสถนะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาที่ผู้จัดนะครับ061 0588600นะครับนั่นก็เป็น
โปรโมชั่นดีๆที่เชิญชวนคุณผู้ฟังนะฮะให้สั่งเอาไว้โดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่มีอาการป่วยปวดเมื่อยเรื้อรังนะฮะมีอาการปวดเมื่อยเรื้อรังหรือว่าจะคนที่รักสุขภาพออกกำลังกายเป็นประจำนะฮะคลายปวดเมื่อยทันทีก็ต้องนี่แหละสเปรย์นะฮะสมุนไพรบรรเทาอาการปวดคลายปวดได้เร็วก็นี่เลยสเปรย์สมุนไพรตราปริ่นทิพย์นะฮะฝากคุณผู้ฟังเอาไว้พร้อมๆกับในช่วงนี้ก็ยังมีบุรีรัมย์การแว่นนะครับบุรีรัมย์การแว่นรู้ลึกรู้จริงเรื่องของสายตานะฮะตอนนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับราคาแว่นตาเริ่มต้นกันที่590บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็สำหรับแว่นตายี่ห้อยอดนิยมอย่าง L แล้วก็ Esprit นะฮะราคาเพียงแค่ 2,000 กว่าบาทนะฮะแล้วก็ยังมีเลนส์โปรเกรสซีฟนะครับก็สามารถที่จะไปเลือกดูกันได้ในราคาสุดพิเศษวันนี้ที่บุรีรัมย์การแว่นบุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์ก็ฝากคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้ด้วยกันละกันนะครับเข้าสู่ช่วงนี้บทเพลงที่เลือกสรรมาฝากคุณผู้ฟังนะฮะกับงานจากแอลกอฮอล์นะฮะนี่คือเงาะป่าครับ

บทเพลงจากหนุ่มมีซ้อนะครับกับอัปสราหลงฟ้านะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันคุณผู้ฟังครับในช่วงท้ายของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอเรามาอัปเดตเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศอย่างเป็นทางการนะฮะวันนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปของประเทศไทยนะครับก็บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะครับควรหลีกเลี่ยงการผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราวันนี้นะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคาม101สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์นะครับก็เป็นพยากรณ์อากาศอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะครับสำหรับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอในค่ำคืนวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติตามขอบคุณสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยปริ่นทิพย์บุรีรัมย์การแว่นพร้อมทั้งน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตนะฮะที่ร่วมเดินทางมากับเราตรงนี้เราก็คงจะลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมตรงนี้โชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม

นักตะกร้อหญิงทีมชาติไทยชนะเกาหลีใต้2-0ทีมคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่25กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:05 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland โดยคณะWings Show Production จากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ซึ่งเป็นการแสดงในโครงการเพื่อเยาวชนในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวราศีนาอูเบรอยบาจาดกรรมการผู้จัดการงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระราชทานพระราชวรโอกาสให้นางนินทิราโสพลพนิชภริยากรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัตินางสาวราศีนาอูเบรอยบาจาดกรรมการผู้จัดการกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อเยาวชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in the Wonderland Alice in Wonderland โดยคณะ Wings Show Productionจากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนเมื่อจบการแสดงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระราชวรโอกาสให้ผู้แทนนักแสดงเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจสมควรแก่เวลาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องโดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสโลกของศิลปะการแสดงและดนตรีเพื่อปลูกฝังความเข้าใจและชื่นชมในงานศิลปะแขนงต่างๆสำหรับสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยได้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีวิสัยทัศน์และเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมจากมุมมองที่หลากหลายในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการเข้าชมการแสดงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมชมการแสดงยังความปลื้มปิติแก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาอย่างหาที่สุดมิได้โครงการเพื่อเยาวชนก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ24ปีของมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพและจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่28โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้โดยตรงจากศิลปินชั้นนำที่เดินทางมาแสดงในงานมหกรรมผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นเวิร์กช็อปมาสเตอร์คลาสอีกทั้งยังมีการจัดรอบแสดงพิเศษสำหรับเยาวชนผู้พิการและผู้ด้อย

0: โอกาสโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงประสบการณ์ทางศิลปะที่ทรงคุณค่าเปิดมุมมองใหม่รวมถึงการจัดแสดงพิเศษซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชนและสถาบันการศึกษาต่างๆรวมถึงเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการด้วยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3การแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland หรือ Alice ในดินแดนมหัศจรรย์เป็นวรรณกรรมเยาวชนระดับโลกผลงานของลูอิสแคโรลนักเขียนและนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษและเป็นวรรณกรรมยอดนิยมที่ถูกนำไปดัดแปลงเป็นรูปแบบต่างๆมากมายการแสดงครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรอบพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569จัดแสดงโดยคณะ Wings Show Productionจากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในรูปแบบที่ผสมผสานศิลปะการแสดงการเต้นและกายกรรมเข้าด้วยกันโดดเด่นด้วยการผสมผสานศิลปะการละครการออกแบบท่าเต้นและทักษะการแสดงผาดโผนเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนมีพลังและเปี่ยมด้วยจินตนาการที่จะนำผู้ชมให้ได้รับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์และแรงบันดาลใจในวันเดียวกันนี้เวลา 13:26 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อแต่ละคนออกไปดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานจะนำความรู้ความสามารถที่ได้รับการศึกษาอบรมมาด้วยดีแล้วนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ตนเองหน่วยงานองค์กรและประเทศชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตพร้อมทั้งความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและร่วมขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความยั่งยืนแต่ละคนก็จะได้รับความสำเร็จที่สูงขึ้นคือความสำเร็จในชีวิตที่ได้ประกอบกิจการงานที่เป็นประโยชน์และดำรงตนอยู่ในวิถีแห่งความดีความเจริญจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าไตรและผ้าตาหาร3หาบ

0: ยังไม่ได้ใช้ชุดฟ้อนอ้อมเตียงของบักลา
1: เออ
0: ให้ลองเอาไปใส่เบิ่งดูเป็นยังคือว่าชุดฟ้อนอ้อมเตียงหลายคนก็คงสิฮู้จักความหมายแล้วล่ะแต่หลายคนก็อาจจะเพิ่งหมุนมาฟังยังไม่เคยรู้ว่าเออเป็นยังกันชุดเนาะไหนมันฟ้อนอ้อมเตียงมันเป็นจังไหนมัน ชุดฟ้อนอ้อมเตียงนี่อีแม่เฮาสิได้สมุนไพรไปกินนั่นคือสมุนไพรเพชรดี1กระปุกและก็ได้น้ํามันนวดทั้ง2สูตรหน้าค่าสูตรฮ้อนและก็หน้าขี้สูตรเย็นได้ทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นเออทั้งเมือดนี่ฟ้อนอ้อมเตียงนี่จักบาทละลูก 1,180 บาทครับคุณพ่อเอามันใส่ได้โดนบ่ล่ะมันคือแพงแท้โอ้ยแพงครับถ้าเกิดว่าเอาชุดของบักลาไปแล้วพี่น้องกินได้กินซื้อมันบ่ได้ถูบ่ได้ท่าแพงอยู่เด้1,180 บาทแพงบ่ลูกแพงครับได้กินซื้อแล้วบัดนี้ได้กินได้บ่พอ2อาทิตย์เมือดบัดแต่นี่โอ้ย1,180 บาทแพงบ่แพงครับท่านมันกินแล้วเออมันอาการที่เป็นอยู่เสยเตยเวยอยู่นั่นแหละครับ1,180 บาทแพงบ่ลูกไม่แพงครับถ้าเทียบกับระยะการฟื้นฟูได้ทั้งน้ำมันนวดเอาไปใช้ภายนอกได้ทั้งกินเพื่อเอาไปดูแลภายในควบคู่กัน1,180 บาทแพงบ่บ่แพงครับเพราะมันใช้ได้เป็นเดือนสมุนไพรเพชรดีของเราบรรจุ100แคปซูลความคุ้มค่าไม่ต้องพูดถึงสมุนไพรมันมีสารสเตียรอยด์ครับพอที่กินเข้าไปแล้วหายแล้วก็เศร้าทุเลาเบาบางทันทีอันนั้นไม่ใช่แนวทางของสมุนไพร 1,180 บาทถูกบ่ครับถูกครับถ้าเกิดว่าพี่น้องใส่แล้วพี่น้องดีขึ้นไข้ขึ้นเป็นหมื่นเป็นแสนก็ยังรักษาแม่นบ่ครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเปรียบเทียบถ้าเกิดว่ายังไม่เปิดไปยังไม่เปิดใจยังไม่ใช้อย่าเพิ่งพูดว่ามันถูกหรือมันแพงเอาเป็นว่าเอาไปใช้ก่อนนะจ๊ะคุณแม่ อยากได้แล้วล่ะสิอยากได้โทรหาบักลาไม่มีจำหน่ายตามร้านค้าร้านขายได้พอเด้อ0803060509 080306050909 080 306 05 09นั่นคือเบอร์โทรศัพท์ของบักลาโทรหาผมตอนนี้ก็ได้ลือหูใส่ตาแจ้งจังโทรหาเด้ออีเมลเด้อฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับเอาละพี่น้องเอ๋ยรายการโฆษณาจบสิ้นพินเข้าใส่ทางนิทานวรรณกรรมอีสานเฮาตั้งแต่ดอนข้าวกี่ต่ำนั่นนี้แต่นั่นเนินหลายโซคนเพิ่นได้เล่าฟังจากปากผู้เฒ่าเอามาเว้าต่อนิทานมื้อนี้ทีมงานของบักลาเน็ตเวิร์กสมุนไพรเพชรดีกล่องสีเขียวพร้อมกับน้ำมันนวดสูตรโบราณนาคาสุร้อนนาคีสุดเย็นนะครับนำเสนอมอลล่ำเรื่องต่อก่อนซึ่งเป็นนิทานเก่าแก่นะครับเป็นคติเตือนใจมอบหน้าที่ให้กับหมอล่ำคณะตะวันย่อแสงล่ำมวลมวลให้พี่น้องฟังในท้องเรื่องเมียหญ้ากินปิ่งเรื่องเล่าสิเป็นจังใดครับเมื่อนี้ทีมงานบักลาเน็ตเวิร์กนำเสนอให้พี่น้องเฮาได้ฟังม้วนๆจากทางรายการครับ
2: หมอล่ำมาแล้วร่วมสืบสารมรดกภูมิปัญญาและการแสดงทางวัฒนธรรมอีสาน
3: สมัยดีมันเพื่อกันก็ไม่แข็งขอบพระคุณยามทุกแสนที่ท่านแสนมีจดหมายลังลนขนใจง้ากินฟรีเกี่ยวกับยิ่งใจคดสร้างกรรมอปีหายเรื่องมาบานปลายนาแนวหาเหาของโขแล้วโสทิ่ไม่ผู้อื่นกำนักมือนารัดจอกขนกำหย่อใส่เจ้าของพี่น้องคุณป้าเหยสายเหตุกากำลบเขาย้อนขึ้นเก่าขึ้นหลังร่วมสิ่งสร้างอาหารกามหอดจนคือว่าหนึ่งมินิท่านขอรอว่าเพราะว่าคาคือบุญสืบผู้พิพดจังได้ยกประโยคเขาเอามาเล่าให้แฟนฟังมิท่านดังก็จิตใจอยากได้ฟังมิท่านผมยินดีเสนอให้ตามเกิดแฟนเรื่องลูกไพ่รับยา กามเขียดนกเขามาเท่าสุวรรณเที่ยวก้อนนั่นเคยฟังเพชรบูรพาเที่ยวนิ่งข้างกว้างกำจากและมันยอดแสงราชบุตรล่องเทพบันทึกเสียงกระจายก้อนเอาแต่ตอนตำเอ็ดเริ่มเน้นไปเน้นคำพาพ่อบิดามาตายจ่ายคิดยังไงสี่หมื่นล้อมเบาเบิ่งกระด้านเน้นเอ้ย
4: มาบัดนี้น้ำตาทั้งให้เสียใจบ่อยากบอกทั้งที่ได้แผ่นผ้าเหลืองลำห่มทิ้งคว่ำเป็นจริงเน้นน้อยสิขอลาสิขาเพศเหตุมันควงต่อหน้าทางบ้านก็บุญไว้พอเน้นใจแต่ว่ามีบ่มีไผสิเลี้ยงแม่แต่แม่เท่าตานั้นก็บอดเสียเล่นจากลาเมื่อบ้านมัวคุ้ยทั้งเป็ดไตพยากันห้องทำให้ข้อยข้าอายเบาเน้นคาดได้เป็นเน้นน้อยค่อยถูล้างบาดคาดจะได้หงทานเพียงไตรสีเหลือง

0: เติมโอ้ยไม่ก็เศร้าแท้น้อล่ะเอ้ยหรือขันยังมาแต่เศร้าแท้มือนี่คือว่าเป็นมือวันศีลนั่นปากขนาดเฮ้ยบอกเบิ่งดู
1: ทั่วจังซี่ดอกหลวงปู่
0: เออบอกเบิ่ง
1: ทั่วพอนี้นั่นตายนี่ว่าสิมาล่าสิน้ำหลวงปู่นี่ล่ะหลวงปู่ที่ว่าจังใดเห็นใจผมแม่หลวงปู
0: ่โอ้ยจังสันติล่ะพอเศร้าตายแล้วแม่เจ้าก็ตาบอดน้อล่ะน้อเออกันว่าดันกับหลวงปู่สิซื้อไผ่ดอกลาเด้ออ้าเมื่อเป็นมือสันวันดีหลวงปู่สิซื้อไผ่กันซื้อไปแล้วเจ้าไปแล้วก็ให้เจ้าสานค้ำได้ความดีด้วยลูกเด้อให้เป็นจิตกับหลวงปู่เอาละมือนี่ไปกูซื้อให้เรากลับบ้านสลาเด้อไปพ่อเอ้ยเน่นน้อยห้อยเหมือนพระละแล้วบาดนี้เป็นเสี้ยนเด้อลาเด้อไปครับได้แล้ว
1: มาบัดนี้โยติกาบอนเสียงน้อยถอยหลังล้มแล้วก้มกราบพระละวะกูเท่าเขาสิได้ดอกพังอยู่ดีเด้ออาสนตั้งคุดดีรวงหลังอาจเสียงจะนิราชแล้วให้ยึดมันดอกต่อไปเสียงสิกลับไปพื้นพื้นหน้าแท่นพอขอละเด้อกูเท่าเขาสิได้ดอกพังไปลงบันไดตั้งหินสูงก้อนบักใหญ่เสียงของก้มหน้าให้สิพื้นบ้านดอกเก่าเดิมพ่อเชียงกลับมาถึงห้องเฮือนซ่านแล้วก้มซองมองเห็นแม่นั่งเศร้าอยู่เฮือนเจ้าดอกตอเกยเคยตักตู้เดินเป้าไป

0: มันเสียงไถมาอยู่นั่นเนาะ
1: เสียงท่านผ้าดอกแม่
0: เฮ้ท่านผ้าที่ลูกลาอันมาเดี๋ยวนี้มันเป็นโยมหรือเป็นเล่นล่ะลูก
1: แม่เอ้ยลูกข้างล่าลงตาเฒ่าแต่แรงว่างคุณแล้วแม่เพิ่นก็อนุญาตให้สิ่งหน่อยถูกประการท่านละแม่เป็นโยมสิบแล้วแม่
0: เป็นเสียงหน่อยว่าที่เดินนี่ท่านเอ้ยข้ามพระเอ๋ยบุญพ่อเจ้ามันหน่อยจังใจไปเสียจากหนักน้ำกำบากใจบ่ยอมให้ดอกยูโดนบ่มีคนที่มาจ้างทำงานเทนพ่อเดลเท้าคิดต่อเอาแหล่ป่าหาขี้เอิญกะบ่มีตกลงเสียงเอ้ยเท้าต้องแทนมูลหัวให้ทั้งหัวคุ้ยเป็ดไก่ให้ลูกคอยกำตุ่มคุ้มไว้ยาให้หวยแม่นี่มีแต่ความค่อยถ่าตายไปให้ปุ่นสุกลูกมีบ่แกนมันมันล้อมือแต่สิตายจังแม่นตกควันหายตาแม่บอดทั้งสองมองบ่เห็นอันใดนำข้ากินแต่น้ำเจ้าถึงย่ำแล้วย่ำเจ้าแม่เอาดีแต่กอดคำคอยข้ากินตั้งแต่เข่าเสียงหน่อยสิแต่งตาข้าพระเอ๋ยลูกลาเจ้าย่านายสิ้นสังและข้าเอ๋ยคิดเห็นหยุดคุณหลังพ่อแม่เสียงเคยเลี้ยงไปแสดงเสียงลาไปหามาเลี้ยงกันเพื่อหน้าปากน้ำใสหูเข่าเป่าไฟเจ้าสิเป็นแม่บ้านหัวปานหน้าสวนลูกสิเป็นคนทำผู้เดียวเด็ดขาดหนีไปนอนกระเด้อลาวันหลังมาเว้ากันใหม่หนีไปนอนเถิดลูกเก

0: ไปหาอยู่หานอนสรุปเอ้ยท่านมาแล้วก็จังซี่ล่ะแม่ก็บ่ได้ฮู้แม่ก็สิไปนอนแล้วลูกล่ะ
1: มาบัดนี้ก้าวบันคำผ้าเท้าได้สิทธาลาเพศกลับมาอุดปะทากเจ้าแหลมเศร้าอีกต่อไปจนมาหลายเดือนได้แล้วการปีนไปซึ่งก็ยากมาควมงานบ้านมาวางมือหน่อยก็ถือเอาเข่าเอาห้ำมาเลี้ยงไปหน่อยยังไปดึงเข่าพันยังน้ำอยู่น้องเดี๋ยวก็หัวคุ้ยเต้นตำกันอยู่ใต้ล่างหาผู้มาต่อยเลี้ยงหัวให้กับบ่มีสามวันนี้หกวันเศร้าเงาในใจน้ำตาลังจักก็ยังต่ออย่างมันหักมุนอุ้ยปุ้ยพอปานคุยยอมเขาเบื่อขึ้นนุ่งจันทร์โตแย้มใส่ลมแนมปลาไม้ม่วงยืนอยู่สร้างกวงกวงไหลพอแต่คิดมาถึงย้ำหน้าสิมาใส่ย้ำไทยหน้าตาบานคิดเห็นงานบนสิยุ่งคือไม่เกี่ยวอยู่เคิร์นลุงต้องสิจุ่มคุยหน่อยทั้งหัวไผสิมาเลี้ยงซอยไผสิโอ้มอุ้มอ้อยส่งเข้าย้ำเศร้าตะกอนงานเดือนไงไงพระจันทร์แย้มหอมมาลาดอกไม้ปางลมพัดมาแต่ละปุ่มมันมาห่มใจแต่เสียงมองเห็นเกียร์ละวีข่าวยันกลางคืนเป็ดหมูพระกันดินลองเกี้ยวเกี่ยวมาย่อยแต่เบาเสียงตกกลางเดือนเกียงผ่อนกับพ่อทนข้ออยู่พ่อเดือนสามเดือนสี่คิดอยากมีผู้ซ่อนพอพอน้ำซอยแห้งถึงยามแรงพ่อได้มีคนเมายามนอนยามนั่งยามสงเข่าบักอายยามเศร้าตรงนั้นหมอคำพาคิดขึ้นมาหลายขอหลายคำเจ้าหลายเถื่อจนมาเลิกซักไส้สิส่วนแจ้งไตพันคำพันหัวขออยู่คนเดียวลุกแล้วนั่งฟังเสียงลมมันคอยตีบานช่วยดังเงินและมีไปตัดสินใจอยากมีเมียมาซ่อนอยากมีนอนมาพังอยากได้เมียมาซอย

0: คำพาตักใจได้สิหาเมียมาเลี้ยงแม่พอได้ซอยพกเข่าพอได้ซอยหาบน้ำยามเศร้าแล้วหมอก็นอนตะแคงเนินล่องเปิ่งเป็นมือมั้ยรอถ้าเบิ่งหมอคำพาสิไปเว้าต่อไทยไม่ย้ายเข่าสิว่าได้อารุ่นไผแสงก่อนที่ว่าก่อนแสดซ้อมมูลเขาบินออกมองบินเจ้ยเสินหนีกำไฟไอ้กีเท่าก็เลยเอ่ยเว้าอยู่ว่าจังได้ไม่ใช่คำผิวเอ้ยลูกชายซึกมาม
1: าบัดนี้หันมาจับประกอดเกี่ยวทิ้งเท่ายาคำผิวเป็นไตคิวในชีวิตบอดตาซึ่งเมื่อพ่อผัวตายก็เลยมีเสียงหน่อยสิบเมื่อไม่ไหมแต่ความแม่คิดอยากไปนางจะไปไว้ลันดูหูแต่ว่าก่อนที่มีตั้งแต่หลวงทำมุนเป็นสหายแพงหักผู้ประจักษ์สัญญาไว้คือสิสมใจคอยย้ายคำผิวว่าเห็นหูมันต้องลงวัดนี้

0: ้ยพี่น้องเอ้ยนับจะหลุดไส้หลาคิดมากกะหลายมือหลายวันแล้วแต่ว่าผู้ขาเบิ่งเบิ่งก็เป็นตังหรือเป็นศาสตร์ลูกก็ได้เรียกห้ามการสานกับข้าผู้เดียวคิดแล้วก็คิดอยากให้ท่านหาเอาลูกเอาเมียกันดอกคือสิมีผู้ซอยตีนซอยมูดเว้ากับว่ามันเสียงมากพอดีมันเสียงไผมาอยู่นั่นน่ะ
1: แม่ลูกปลาย
0: พ่อเว้าพอดกับมาพอดีลูกเอ้ยมาหาแม่มื้อนี้มีเรื่องเล่าข่าวข่าวอีหยังสิเว้าแม่บ่ท่าว
1: มาแม่แต่คั่นสิกมานี่ก็หลายมื้อหลายวันแล้วงานบ้านงานบ้านงานเฮือนน่ะแม่มันคือยากเอาโพดแท้ลูกคิดว่าจะได้ลูกได้เมียมาซอยเรียกซอยงานแน่สนอกแม่สิว่าจังได
0: ๋โอ้ยทําเอ้ยคั่นเรียกว่าจังซั่นคั่นลูกนั่นเห็นไผให้เจ้าบอกเด้อคําสิเป็นหอกหรือเป็นพ้อยคาลานอดลองเว้าสู่แม่ฟังเบิ่งดูคําม
1: าบัดนี้แม่เอ้ยลูกก็ยังบ่ฮู้เสียวผู้ใดซ้อนสิเอาหมอนมาชื่อลูกบ่เคยเห็นซ้ํา
0: เห็นไผก็เว้าให้แม่
1: หมอทําผ้าสิร้องหาดูน้องนางงามตามทุ่มพวงหาเห็นไผลูกสิยอดถอดเราหาพร่ำเข้าไปสู่ขอรอแต่ฟังบทหน้าตอนทําผ้าได้เว้าแม่กําลังหาเอาแห่

ก่อนก่อนหลังยังมีหลวงข้างหุ่นเสียวสายบิดาแก้วเขาเป็นคนมีหน้าเคยสัญญาว่าต้องมีลูกสาวทั้งสามนอพ่อสิบสี่สิบห้าเขาเคยได้เว้าว่าต่อกันขั้นเป็นลูกเท่านั้นแม่นี่ว่าพ่อใจให้ลูกเสียงไปยามเบิ่งดูเสียงหน่อยขั้นหากพอใจเท่าสิจัดการให้ลูกเพลงหลับลงหงเผาแต่ชุ่มนี่ต้องกูควรถึงเวลาตอนม่วนหนีไปนอนเดือดลูกแม่ยิบประตูใส่ลิ่มโอ้ยสาเหวเอ้ยยังไปนอน

0: หมอล่ำเรืองต่อก่อนตะวันยอแสงครับ หาฟังยากเด้เรื่องนี้กว่าผมจะหามาได้นะคุณผู้ฟังพี่น้องขอกันเขาแม่เวลาที่คุณพ่อคุณแม่อยากฟังเรื่องใดนี่มันบ่แม่นว่าหามาได้ง่ายๆเด้ครับบางเรื่องนี่นะครับเป็นเทปคาสเซ็ตแล้วก็มันบางทีไฟมันเดี๋ยวบ่สมบูรณ์ไฟไม่สมบูรณ์แล้วไม่แล้วนะครับบ่จบเพราะว่าสมัยมันหายากนะครับมันบ่คือรูปแบบที่เป็นซีดีมันเป็นอันจบเนาะแต่ว่าแต่สมัยเก่าดีท่านเป็นหมอลำเก่าๆมันจะในม้วนเทปจังซี่นะแล้วม้วนเทปแต่ที่มันสิจบเรื่องบัดที่นี่ได้มาชุด2ชุดบัดที่นี่ตอนจบบัดบ่มีสินะทางเทือกได้มา3แผ่นที่1แผ่นที่2แผ่นที่4ไปแผ่นที่3บ่มีสินะยากพอสมควรนะครับกว่าจะหามาให้ได้ฟังกันได้ไม่ธรรมดาอันนี้ก็คือกันครับเรื่องแม่ยากินปิงนี่นะครับขอกันมาหลายผมก็พยายามหามากว่าจะไปหามาได้สืบมาได้นะครับกว่าจะได้มาเปิดให้ฟังนี่โอ้นะครับแต่ก็ยังม่วนด้วยผมฟังแล้วถ้าเรื่องไหนเล่นไม่จบผมก็จะไม่ได้เอามาเปิดแต่ถ้าเรื่องไหนเล่นแล้วพี่น้องฟังได้จนจบผมถึงจะนำมาเล่นแต่ขันเรื่องใดพี่น้องขอมาแล้วมันมีบ่จบผมก็จะพยายามหามาให้จบให้ได้ฟังแต่ถ้ามันหาจนปัญญาจริงๆก็ต้องได้ฟังตามซ้ำนั่นนะว่าเนี่ยความพยายามของลูกไส้โอ้ยเอาใจครับเฮ็ดให้ได้มัดกับพี่กับน้องว่าจะอยู่น้ำกันว่าจะสนับสนุนสมุนไพรกันเฮ็ดบ่ได้ตั้งแต่ออกลูกแท่นเมียละไปพิมแท่นเมียหมดเจ้าละไปเออปานนั่นแหละว่าดิเอาขอบคุณมากมากครับ0803060509 0803060509หลายผู้หลายคนสั่งสมุนไพรดีสมุนไพรเพชรดีกล่องสีเขียวพร้อมกับน้ำมันนวดสมุนไพรนาโนของบักหลาไปใส่สาธุเด้อขอบคุณหลายๆกำลังแห้งเอือกแห้งใจจากพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อลุงแม่ป้าเอาอาณาบ่าวเออนะครับสนับสนุนเปิดใจเอาไปใส่แล้วก็มีการสร้างสื่อบอกต่อกันกันหลายผู้หลายคนเอออย่างที่ผมบอกแหละนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังผมอ่อนให้พี่น้องเฮาซอยผมแล้วซอยการสืบสานวัฒนธรรมไปพี่นี่ซอยกันพ่อเด็กค้านำค้าไฟแล้วทางสถานีแล้วถ้าผลิตภัณฑ์สินค้าของผมนำมนวดของผมสมุนไพรของผมมันไม่ตอบโจทย์คุณผู้ฟังมันบ่ตอบโจทย์มันบ่ไปซอยให้พี่น้องเฮาได้เกิดความประทับใจบ่ทุเลาเบาบางลงมันก็บ่สามารถที่จะเดินต่อได้เออพี่น้องก็ต้องบอกต่อถ้าเกิดว่าใส่ของบักหลาแล้วมันใส่บ่ดีก็ต้องบอกต่อคันใส่ดีก็ต้องบอกต่อต้องบอกกันปากต่อปากแนวบ่แนวใดดีแนวใดก็ต้องแนะนำกันครับอย่าไปเก็บไว้ผู้เดียวกันมันใส่แล้วใส่ของบักหลาได้ชุดฟ้อนอ้อมเตียงไปใส่แล้วบ่คือบ่สมคำคุยมันเฮาก็ต้องบอกต่ออย่าไปเก็บไว้ผู้เดียวครับแต่คันพี่น้องใส่ชุดฟ้อนอ้อมเตียงของบักหลาแล้วโอ้ยใครแน่ของมันเออก็ต้องบอกต่อกันคือกันท่านเด้เออนะครับฟอยแฟร์สปอร์ตเว้ยลูกแม่นี่ว่าต้องห่วงเลี้ยงสตับสปอร์ตเนี่ยจังบักลานี่แหละ เอาขอบคุณมากมากครับหลายๆคนอ่ะผ่านมากอย่าลืมครับโทร0803060509 0803060509นะครับเบอร์โทรศัพท์กับสารกับการสั่งสมุนไพรเพชรดีหรือจะเป็นน้ำมันนวดน้ำมันนวดนี่มี2สูตรครับสูตรห่อนกับสูตรเย็นหน้าค่าสูตรห่อนหน้าขี้สูตรเย็นกระปุกละ180สั่ง2กระปุกส่งฟรีหน้าบ้านครับ360บาทแต่เดี๋ยวก่อนสั่ง3กระปุกวันนี้ปกติ540บาทครับโปรโมชั่น3กระปุก500บาทส่งฟรีคือกันอันนี้จะคุ้มกว่าเออแต่คันพี่น้องเป็นมาคักๆเป็นมาโดนเนี่ยโอ้ยอายุ60 50ขึ้นนี่นะครับมันเป็นมาโดนในลูกเป็นมาแรมปีแรมเดือนผมแนะนำให้เอายาสมุนไพรเพชรดีกล่องสีเขียวไปรับประทานควบคู่กับการถูการทาเอาชุดตอกลิ่มไปก้อนก็ได้ครับชุดตอกลิ่มได้ยังได้นำมันนวด1สูตรครับ180บาทส่วนสมุนไพรเพชรดี850บาท2อย่างนี้ 1,030 บาทให้พี่น้องเฮาได้ราคาชุดตอกลิ่ม 1,000 บาทจ่ายเงินอยู่เฮือนอันนี้ได้น้ำมันนวดแค่1สูตรแต่กันพี่น้องโอ้ยจังไดมันก็ปวดจะได้มันก็เป็นมาโดนคักแล้วล่ะลูกเปิ้นจะได้มันก็สิได้สั่งซื้อแล้วเอามันชุดฟ้อนอ้อมเตียงไปเลยเอาแบบชุดที่แบบเห็นผลไปเลยชุดเดียวชุดนี่คันใส่แล้วบ่เห็นผลแล้วก็ใส่แล้วอาการที่พี่น้องเป็นอยู่ยังเสย ตยเวยโทษเถาะครับเศร้าเงื่อนค่ำกำแก้วหายยากแม่นให้มันยุคเศรษฐกิจแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วตังที่จะต้องจ่ายออกมาที่จะมาซื้อสมุนไพรของบักละต้องคุ้มค่าชุดฟอนออมเตียงนั่นจะได้น้ำมานวดทั้งสองสูตรสูตรร้อนและสูตรเย็นนาคาและนาคีพร้อมกับได้สมุนไพรเพชรดีกล่องสีเขียว1กระปุกทานควบคู่กันพร้อมกับการนวดปวดมองไหนถูท่านวดมองหันแล้วก็รับประทานสมุนไพรเพชรดีครั้งละ 1-2 เม็ดก่อนอาหารเช้าเย็นนะครับย่างมือเศร้าเม็ดหนึ่งก็ได้ตอนแรง2เม็ดก็ได้อยากให้ทานวันละ3เม็ดเป็นอย่างต่ำนะครับสำหรับสมุนไพรเพชรดีสังเกตอาการเจ้าของเอาบาดตานี่ครับอีพออีเมลเฮาก็ได้เนาะเอ้าอยากได้ชุดใดจังบอบักลาเด้อแม่รึ0803060509 0803060509ใส่แล้วเฝ้าเอาไปใส่แล้วก็เฝ้าไปฟ้อนงามๆอ้อมเตียงเอาไปหาอีแม่บุญมีอีพ่อบุญมีเฮา
1: ครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: ผมอยากได้อันหน้าค่าหน้าขี้นะ
1: ครับอีพ่อจะเอาเฉพาะน้ำมันนวดบ
2: ่น้ำมันนวดถ้าว่า3ขวดนี่มันเป็นไรมันเป็นห้อน2เย็น1บ
1: ่แล้วแต่อีพ่อสิเลือกเอาได้สิอีพ่อจะเอาเย็น2ก็ได้ห้อน1ก็ได้หรือว่าห้อน2เย็น1หรือว่าเอาสูตรใดก็ได้3กระปุก500บาทครับพ่อเลือกเอาเลย
2: ครับเอาห้อน2เอาเย็น1
1: ได้เลยครับบักลาขอซื้อที่อยู่แท้อีพ่อซื้อหยัง
2: โอ้ยว่าสอด
1: ใจเย็นๆใจเย็น
2: ย
1: ัง
2: ไงเนี่ย
1: สรุปแล้วเอาอันเอาเท่าไหร่เอาเย็นเท่าไหร่ห้อนเท่าไหร
2: ่เย็นโอ้ห้อนนี่มันต้องใส่หลายด้วยเนาะ
1: อันเป็นหลายว่าสันเป็นไรเฮาปวดหลายบ
2: ่ปวดหลายอยู่ครับ
1: โอ้กันได้
2: หลายเดือน
1: โอเคครั้งอย่างนี้สี่แล้วพอเด้อคันปวดหลายบักลาแนะนำเอาสูตรห้อนไปสองเอาสูตรเย็นไปหนึ่งเนาะ
2: เอาสูตรห้อนสองบ
1: ่ไม่อันครับสูตรห้อนสองเย็นหนึ่งถ้าเกิดว่าปวดแห้งนะ
2: ครับ
1: เอาขอซื้อที่อยู่แน่ซื้อหยัง
2: ซื้อบุญลีซอยจิต
1: อยู่บ้านไหนครับพ่อบ้านไหน
2: บ้านตะเคียนครับ
1: บ้านตะเคียนมู
2: บ้านตะเคียนมูเจ้าตำบลตะเคียน
1: อ๋อตำบลตะเคียนอำเภอกาบเชิงบ
2: ่ครับ
1: จังหวัดสุรินทร์เท่านี้เนาะพ่อเนาะ
2: ครับ
1: เบอร์โทรศัพท์ติดต่อพ่อได้เบอร์นี้นะครับพ่อครับ
2: คร
1: ับได้ครับโอเคโอเคอีพ่อเอาโปรโมชั่น3กระปุก500เดี๋ยวบักลาส้มให้ทั้งพ่อเด้อ
2: ครับ
1: ขอบคุณครับอีพ่อครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะพ่อครับสวัสดีครับ
0: อีพ่อบุลลี่ผมเที่ยวล้างจัดตกลงซะก่อนกับอีแม่เด้อพ่อเด้อโอ้ยจะใครบอกเล่าว่ากระเทิดเอาแม่เอาห้อน2เอาเย็น2ไปซะเป็น680บาทเอาไปย่างละ2โดดไปตกลงกันก่อนเด้อทีหลังก่อนที่สร้างสื่อก็ได้อันบักลาบ่อยากไปเป็นพยานได้บ่ถ้าแม่เราอยากได้สูตรเย็น2สูตรห้อน1มันได้หมดครับแล้วแต่คนถูกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหนักๆผมก็แนะนำให้สูตรร้อนก่อนนะครับเพราะว่าสูตรร้อนมันจะนะครับเป็นสูตรรักษานะครับใครที่เป็นหนักๆ นะฮะไม่ต้องนวดแรงนะครับในการใช้น้ำมานวดของบักลาถ้าเบาๆบ่ต้องนวดนะบ่ต้องนวดก็ได้มันเป็นสูตรนาโนมันก็จะซึมเข้าไปกระดูกกระเดียวซึมเข้าไปเส้นออกเส้นเอ็นเมื่อยออกเมื่อยออกเข้ากระดูกกระเดียวไหลเลือดไหลล่มได้ดีโอ้ยสามารถกระดูกได้ดีมีแห้งจ้าเอ้าเจ้าตัวอีเมียขอบคุณคุณพ่ออีพ่อบุลลี่ทางกาบเชิงสุรินทร์ครับอ่ะไปหาอีเมียชาลี่อีเมียชาลี่นี่ก็บ่ธรรมดาเล่าก็ได
1: ้สวัสดีครับ
2: ฮัลโหลแม่บังลาเน็ตเวิร์ดบ
1: ่เมื่อโตครับคุณแม่
2: น
1: ี่เราได้รับใจ
2: ขอถามเลยจ้าว่าอันเบาหวานความดันนี่กินได้บ่
1: อ๋อเบาหวานความดันรับประทานได้ปกติครับคุณแม่
2: สี
1: ่ครับโยม
2: จะทำขอสั่งในรถจ้า
1: จะเอาสุดไหนครับเอาสุดไหนอีเมลเอาฟอนออมเตียงหรือ เปล่
2: าเอาอีนั้นกับแบบกินแล้วกับแบบท่าน่ะนะ
1: นั่นแหละครับวันนี้แบบกินแบบท่าตันตองดีมีก็คือได้น้ำมันนวดก
2: ับ
1: สูตรนึงแต่ว่ากันแม่เจ้าน้ำมันนวดทั้งสองกระปุกเหรอครับ
2: สองอย่างเลย
1: ได้หนึ่ง
2: นวดแล้วก็ยากินน้ำเด้อยายนั้นชุ่มให้จังบ่ได
1: ้จี หนึ่งพันหนึ่ง
2: ตั้งอยู่ที่ยุนะโอ้ยแม่บ่จำเลยเนี่ย
1: จำยาก็บ่ได้บักลาตัวขายยังสิได้ขายตัวเนี้ยนี่
3: พันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทแล้ว
4: โอเคครับ1,180 บาทเนาะแม่เนาะ
3: จ้า
4: ครับผมขอซื้อทีอยู่นะครับแม่ซื้อยัง
3: ซื้อนั่งชาลีนะแน่นจ้ะ
4: คุณแม่ชาลีหนาแน่นบ้านเลขที
3: ่บ้านเลขที่26
4: อยู่บ้านไหนครับอีแม่อยู่บ้านไหน
3: อยู่บ้านบนจ่าตำบลแค้นอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร
4: ์อ๋ออยู่หมู่ใดครับแม่หมู่ใดเนี่ย
3: หมู่7จ้ะ
4: หมู่7เนาะตำบลแค้นสนมเฮานี่เนาะแม่
3: จ้า
4: โอเคเบอร์โทรศัพท์ติดต่ออีเมลได้เบอร์นี้นะครับ
3: จ้าจ้าเบอร์นี้นะเบอร์แม่โทรนี่ล่ะ
4: ได้ได้ครับ
3: กินเบิ้ลหน้าเจ็บขาเลย
4: ได้ได้เดี๋ยวโทรศัพท์ออมเสียงดอกครับแม่สุดนี่
3: ว่าจะออกจาก
4: เขาครับครับขอบคุณครับพี่แม่ครับ
3: จ้าจ้า
4: สว
3: ั
4: สดีครับสวัสดีครับ
3: จ้าสวัสดีค่ะ
0: อย่าเอาเสียงแม่ออกอากาศเด้ออยากอายเขาบ่เป็นแน่ดอกแม่คนฟังบ่หลายดอกไผสิมาเป็นบ่าฟังบักดาหลายปานนั้นจะอายทำไมว่าซั่นโทษทออีแม่ชาลีผมเนี่ยบ่ปวดบ่เจ็บบ่นี่บ่ครับแม่บ่หัวเตอะหัวเตินคือจังบ่เป็นคนป่วยคนเจ็บคนปวดแท้เด้อนี่คือจังได๋ลองคิดดูพี่น้องเอ้ยถ้าหากบ่ทันใส่ก็ยังหัวเตอะหัวเตินอารมณ์ดีปานนี้เที่ยใส่ไปเที่ยมันซวงมันเซาสิบ่คักอยู่ติอีแม่ข่อยก็ได้โอ้ยอ้าสาธุเด้อขอให้เตะให้ต้องให้ซูนอีแม่ชาลีให้เซาปวดเซาเมื่อยเด้อแม่เด้อเอาไปใส่ลองเบิ่งครับน้ำมันนวดสมุนไพรนาโนพร้อมกับยาสมุนไพรเพชรดีนะครับทั้งกินทั้งทาชุดกินชุดทาควบคู่กันไปใช้ได้เป็นเดือนชุดนี้ถ้าใช้แล้วไม่ดีถือใช้แล้วมันไม่ทำให้คุณผู้ฟังเกิดความประทับใจไม่ต้องใช้ไม่ต้องซื้ออีกและบอกต่อกรุณาบอกต่อไปด้วยนะครับ0803060509 0803060509 0803060509เด้อพอเด้อโทรมาตอนนี้ก็ได้สั่งซื้อชุดไหนจะเอายังไงส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินที่บ้านจ่ายเงินที่บ้านได้แบบสบายใจนะครับไม่ต้องห่วงได้ของจริงจากทีมงานบักหลาเน็ตเวิร์กแน่นอนเด้อพอเด้อเอาละไปฟังหมอลำกันต่อได้บาดตะนี่นะครับบ่บ่หลายใหญ่ห่างดอกเนาะเดี๋ยวพี่น้องสิจมหายตะนี่ถึกจมอยู่วัดจะบ่โดนหลายจะบ่ดูหลายไปฟังหมอลำเรื่องต่อก่อนครับต่อเนื่องกันไปเนาะนะครับกับทีมงานตะวันยอแสงล่ำให้พี่น้องฟังเป็นวรรณคดีนิทานพื้นบ้านแต่เก่าหลังข้างแต่เก่ากับเรื่องหญ้ากินปิงมันม้วนกันต่อครับ
5: มาบัดนี้ข้ามบ้านใจยิ้มทางมันดาหาเข้าแมนเห็นแม่ท่านเข้าห้องไปนอนเครื่องดอกใส่มอนตอนนี้ถึงย้ำคอยตะวันร้อนแหลมต่ำนี่หกเพื่อนหลวงลำบินเข้าดอกคู่คอนสายอมวอนน้ำมาเดือนเกียงผ่อนคนห้ำหลอกปากม่วงปุ๋งหมูกบเทียดหมูคอยผ่าตั้งแต่พ้นตกกลางคืนทำเยี่ยมบ้านพอหมดงานเขาเมียนบอนชวนสาวสีสาวอ่อนพากันล้นควงฝ่ายตีวงล้อมเป็นหมู่กันคำพะเอ้ยคิดขึ้นมาหัวใจปั่นสำคัญบ่เคยเที่ยวบ่เคยไปเบาเที่ยวกินแรงแล้วห่วงแต่นอนตอนนี้คำพากุมอยากมีเมียไปเบาแม่ถ้าเจอปักมักแล้วจักสิเว้าว่าจังใดจังสิสมใจเท่าตกลงกันยังไงง่ายขึ้นนี้เดือนมันหลายแล้วเห็นไฟควงคุ้มสุมบ้านคุ้มฟังน้องสิร้องไปหาเล่นคุยสาวเบิ่งจากวางลั่นเพื่อไปปากเป่าเพราะได้จังเสียวฟังมึงเด้อหมูเจ้าไฟฟังข่าวหมอคำพังสิไปหาคุยสาวเบิ่งก่อนหน้าขึ้นนี่พ่อดีได้จับซ้อขึ้นมา

0: ฟังได้ดวงดับสานตอนสิมวนพ่วงที่เถิงเข้าถึงหมอคนพ่อยตองต่อยอยู่น้ำบานผมมีหน้ามาเสียงของสองคุณโน่พันไตจากปากตะลันกำแพงยังขาวผู้เดียวนอกครับนอกเพื่อนสั้นซ้ำฝนตกล้ำซ้ำผัดว่ามีจะหาเบื้องใหม่ทายให้เบื้องหมอได้ยินซ้อผู้ใดหาวดังน้ำทางมาบ่อนบ่อนเสียงของถอดป้องอีย้ำกระตาจองกระซองกระแนมโหเสียงคำผ้าทุ่งวัวนี่ไหมคือบ่เคยเห็นลงย่านลงซ่านบ่ย่านขี้เก็บตอดบ่คำผ้ามาพี่เอ้ยมาพี่มา
1: ของไล่หมาเฮาเนี่ยของเอ้ย
0: หมาตายตะมือล่าเนี่ยละ
1: โอ้ยจะเป็นเบิกบานที่เต้าหน้าตัว
0: มาเสียวมาผ้าน้ำมันบักคุงเทพเฮาหวีผมหวีผางมา
1: ของเอ้ยเจ้าก็เป็นจังไรดอกเสมอเนี่ยเฮาน่ะถึงย่ำแรงอยากลงเที่ยวนอนก็นอนบ่ได้ใจเฮานี่แต่ฝันทองจะเป็นจังไรดอกใจบ่คือเก่าคือหลัง
0: โอ้ยเสียวเอ้ยคนเฮานี่มันมีสุขมีเศร้าคนเฮาวันบ่แน่ดอกโตบ่ต้องเว้าดอกจักดอกว่าโตอยากได้ลูกได้เมียป๊าอีป้าไปเลี้ยงสาวว่ะ
1: มาบัดนี้ขวางเอ้ยกันนี่ตกเข้าหยุ่มคือจังไม้ในบึงแสนสิแก้บ่เห็นเงียนเพื่อนตายากคนวันมาตายากขอร้องทั้งหมูหมาเป็ดไก่บ่มีไปซอยเลี้ยงเสียงเท้าเห็ดบ่ไว้ตนไปร้องพระเฮาไปเล่นคุยสาวลงควงแหน่ทอนพ่อได้หายสู่

0: พียงของฟังเสาะเท้าเสียงเงี้ยวๆว่าขอดโกงขอดโกงถึงอย่าปีใส่กองบานถึงอย่าให้กระทอกันนอครับนึกไปเห็นแต่เถื่อนั้นแต่เฮาบวชเป็นเอนํากันเนาะเสียงเนาะคิดเห็นเท้าสาวเขียวไปทรงเพลจะหันเศร้าทำให้หมอเน่งเป็นอยู่ในกุฏได้แต่สองมองเห็นเขียวบัดทันยิ้มปันปีนี้คิดตามเสียงยังจำวันนั้นวันนั้นเบากับพี่ตอนที่เน่งไปอาบน้ำเขียวใส่ที่เสียงบอกให้ไส้ศึกแล้วบัดเป็นโยมสังบอดกะลำตั้งกะบอดลำตกกลางคืนบ่หันไปกะเว้าเขียวดอมแต่สองน้ำป่วยนอสลัดนอนั่งนอยศกาตอนสองเสียวแก้วพากันลงเที่ยวเหลียวเห็นไฟอยู่ถกคุ้มฟันหัวเบาเตือนหัวสองก็นั่งทางเฝ้าไปนั่งทางสบายไว้ขอยศติขอดไว้เอ้าเขียวก้อมตอนนี้เว้ามึงกันนะ
1: ตัวความเดือนสิเวียดควายว่าลงห้อยสิเริ่มห้วยฝนสิเริ่มสั่งป่าปลาสิเริ่มเหม็นเกลือวังยังแต่ป่าชิวกุ้งค

น่ะเห็นบ่ได้กำไรเพียสิลังหุ้มมาคนใจเขียวก้อมเป็นคนพ้อยอยู่แก้มเพิ่นหาต้องกินสืบมือหน้าน้ำกะคนเอากันว่าคุยบักเธอเข้าเหลือแต่คู่กับเสือกจองกะมวยโจรมาจอบจองเอาไปฆ่าเหมือนเสียงห้อยหญิงคนพ้อยอยู่

ียวจริงบ่ได้ไผก็แต่ของสาบถึงยามหน้าเทียมโน้นได้แต่โทรแลกันอยากคันว่าคันอยากมีสู่มีผัวน้ำบานเพิ่นบ่มีชายมาลวงขึ้นเหมือนเหย่าย่านเก่าสิมีแต่เสียงศิลาเท่าพาแม่ยิ่งมาเว้าต่อขออย่าสูบแล้วกระเป๋าต้นซ้ำบ่นั่งน้ำอีเกี่ยวคำยันแต่ท่อดนไฟนับมือลาอาณาจักรไม่เพื่อนเหย่าก็หัวปนย้อนคนจนมาบังเข้าสุ

เขียวพ่อยาอยู่ใดเศร้าหาพ่อดีพ่อแม่ดับสูญเสียตั้งแต่เขียวเป็นเด็กน้อยเอาเป็นค่อยเพี้ยนตุ่มเลี้ยงเขียวมาจนวัยใหญ่เอาเป็นไปบ้านใหม่เขียวเลยได้อยู่เป่าหน้าหน่อยนั่นต่อมาหากินผักกินหญ้าตามประสาคนทุกนามหากว่าคิดจะได้ผัวซ่อนได้แต่ฝันเอาแต่บุญกำนันชาติก่อนสีน้ำท่านหากจะเป็นสาวซื่อครูบ่มีกะก้องแลเมื่อดีเดือนงายแจงสีดังไฟลงควงดังอยู่ซ่านกวงสีเข็มฝ่ายบนกระนา

มาบัดนี้ตอนคำพากับเสียงของสองคนลงเที่ยวคำพาเหลียวลำจ้องมองสิ่งแล้วสองไปยิ้มแต่เสียงไม่ร้องดังมาบาบีแวดีแวโอ้ยคอยโอกาสเหมือนมือนี่ใส่แน่นฟันดอกจอมมาขอเวลาให้ใจเบา

0: เดี๋ยวมาพอดีมันมีแต่ขาสาวเขาจะดับหน้า
1: ไปโชคดีได้ความเด้ออ
2: ้าวพี่เพียงไปจังได้คือจังมากคือมีได้เหมือนโอ้ยพี่เพียงเอ้ยผมต้องลงมาเยื่อช่องกามันผิดเป้าพี่เอ้ยเอามันคนละกันแม่นปันพ่อกะบ่คือโอ้ยพี่เสียงเออเอ้ยย่านจะพี่มาหลอกพ่อให้เกี่ยวดีใจขาดย่านแต่ความพี่เว้าสิเป็นน้ำเจ้าลองนี้นางมาเป็นคนแต่บ่ไม้ป้องผู้ยอดใหญ่และย่านเลยเย้ย่านแต่

0: บ้าบัดนี้เขียวเขียวขั้นเมื่อมักพี่บ่เตียงเมื่อหวังเชียงทนุสินพี่บ่ยินดีนั่งที่นั่งอย่างให้ดนได้ร่วมไปใจในตัวน้องประสงค์ของน้องแนบไปสิมาพ่อก็ตามแล้วพี่บ่กลัวไปสิว่าไอ้ซัวแสนซัวก็ตามพี่บ่ได้เกี่ยวเป็นเมียพี่บ่ยอมขึ้นบ้านไปสิตันพี่สิมนจนหรือมีบ่ได้เกี่ยวขอรับเกี่ยวคนเดียวสาบานหยังก็ได้สนใจด้วยสนใจด้วยมอมพานัง
1: ชั่วโมงแรกเดินทางมาถึงชงไทยขอบคุณทุกการติดตามรับฟังเด้อคุณพ่อคุณแม่หมอลำกับกะลังมวนครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจังมาฟังกันต่อกับหมอลำเลือกต่อก่อนทีมงานตะวันยอแสงลำเป็นนิทานพื้นบ้านตั้งแต่เข่าเก่าหลังตั้งแต่ปูสังกะซายาสังกะสีเล่ากันมาในทองเรืองยากินปิงเนาะพอปูกับแม่ยาโดยยากับลูกไผ่มะฮอยห้วมๆพ่อดิถือกันดอกคือจังพอเท่ากับลูกเขยนั่นล่ะอย่าลืมนะครับโทรมาสั่งซื้อสมุนไพรดีสมุนไพรเพชรดีกล่องสีเขียวพร้อมกับน้ำมันนวดนาคาสูตรร้อนนาคีสุดเย็นกับบักหลาเนี่ยเด้อเอาไปใส่ล่องเบิงครับซาเพิ่นซาโต0803060509 0803060509พักเบรกกันจักเบิดหนึ่งเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาม่วนกันต่อนะครับ

เสียงย่านแต่ลมลงอายทำลายเขียวให้เป็นตางมาแล้วย่านแต่นั่งกลัวแต่อายสิเปลี่ยนใจนะหลายเสียง

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะรัฐบาลเดินหน้าประกันภัยพิบัติให้ประชาชนคุ้มครองที่อยู่อาศัยราว30ล้านหลังพร้อมความคุ้มครองชีวิตจากน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหววงเงิน 1.55 หมื่นล้านบาทเริ่มคุ้มครอง1ตุลาคม2569นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนวงเงินรวม 15,500 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงความคุ้มครองจากภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยกำหนดให้กรมธรรม์มีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมหารือผบ.ทอ.เดินหน้าโครงการสร้างพระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์ที่3บนยอดดอยอินทนนท์เฉลิมพระเกียรติหนุนท่องเที่ยวชุมชนนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมด้วยนายนรินทร์ประทวนชัยรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศและคณะผู้บริหารกองทัพอากาศได้โอกาสเข้าพบหารือเพื่อขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างพระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์ที่3การหารือดังกล่าวเป็นการพิจารณาแนวทางดำเนินโครงการก่อสร้างพระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์ที่3บริเวณพื้นที่พระมหาธาตุณพระเมธนีดลนพพลภูมิ

0: ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
2: ไฮไฟช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปตามธรรมชาติน
3: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่089 968 3888
6: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817565
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: ดีครบคุ้มในถุงเดียวต้องปุ๋ยเคมีบวกอินทรีย์ตามะละกอสอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: ร่างกายปวดแขนปวดขาปวดเข่าปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อปวดเอวปวดหลังปวดไหล่อย่าลืมทานตรงนี้นะครับผมสมุนไพรเพชรดีกล่องสีเขียว
3: ผลิตภัณฑ์จากทีมงานของบักลาเน็ตเวิร์กไม่มีจำหน่ายตามร้านค้าหรือร้านขายยาเพื่อเป็นการได้ของจริงจากทางบริษัทโทรเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้น0803060509 0803060509ย้ำอีกสักครั้ง0803060509เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเราจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านฟรี

0: หมอลำมาแล้วร่วมสืบสารมรดกภูมิปัญญาและการแสดงทางวัฒนธรรมอีสาน
1: หน้ามันนวดหน้าโน่สมุนไพรไทยสูตรโบราณหน้าข้าปามสูตรฮ้อนหน้าขี้ปามสูตรเย็นด้วยส่วนผสมของสมุนไพร14ชนิดประกอบไปด้วยหนุมานประสานกายหนุมานนั่งแท่นสบ่าลิ่งคาลิ่งวานเอ็นยึดโกดกระดูกวานมหาเมฆวานเอ็นเหลืองกระช่ายดำห่อสะพายควายพริกไทยดีปีขิงตะไคร่ไผ่ยิ่งใส่ยิ่งคุ้มสรรพคุณ108แก้ให้ตรงจุดยุดทุกอาการปวดหากพี่น้องมีอาการปวดที่บริเวณใดเพียงพี่น้องใส่น้ำมันนวดหน้าโน่สมุนไพรไทยสูตรโบราณท่าถูท่าถูนวดบริเวณที่พี่น้องปวดมือละ2ถึง3เทื้อเป็นประจำทุกมือแล้วพี่น้องจะหูคำบาสวงวะสวงวะกับน้ำมันนวดสมุนไพรไทยสูตรโบราณหน้าข้าสูตรห่อนหน้าขี้สูตรเย็นเพียงกระปุกละ180บาทคุ้มสุดคุ้มสนใจสั่งซื้อสอบถามได้กับทีมงานบักลาเน็ตเวิร์กโทร0803060509 0803060509อีกจักเทือ0803060509โทรมาแล้วรอบักลาอยู่บ้านได้สินค้าแล้วจังจ่ายเงินสบายสบาย

0: ีแบบน้องเป็นกันเองครับกันเองกันเองกับทีมงานของลูกของเต่าบักลาเน็ตเวิร์คครับสถานีวิทยุที่ออกอากาศหมอลำมาแล้วครับหีดห้อยอีสานในชั่วโมงที่2หลังจากที่ชั่วโมงที่ผ่านมากับฟังหมอลำเริ่มต้นหัวนี้หัวตะเริ่มต้นครับเป็นหมอลำนิทานพื้นบ้านนิทานเก่าตั้งแต่ปูสังกะสาญาสังกะสีห้องบุละวันนี้เราไว้ครับโดยล่ำมวลจากทีมงานตะวันย่อแสงเรื่องที่หาฟังยากยากครับเมียยากินปิ้งยังวะลูกไผ่ครับเมียยานบ่ค่อยถือกันซะเด้เมียยากับเมียยาตาบอดเสมออยากเฮ็ดหยังอยากสิว่าหยังก็ว่าได้ติโอ้ยเนาะนะครับอย่าไปหาเฮ็ดหาซ้ำหาสางเด้อลูกเด้อเต่าเด้อให้ทุกแก่ท่านกรรมนั้นมันจะตามสนองบุญบาปนี่มันเป็นคุณคือเง่านี่ตัวเอาผ้ามันไปใส่มันกลับไปน้ำเมิดนั่นล่ะเรื่องบุญเรื่องบาปสู้มือนี่มันแห่งไหวครับอย่าให้ว่าไปล่อชาติหน้าใส่ชาติหน้าใส่ชาตินี่ครับนี่ล่ะเห็นกันชาตินี่นี่ล่ะเพราะฉะนั้นแล้วฟังทุกเรื่องราวที่ผมนำเสนอล้วนแล้วแต่ได้แง่คิดคติเตือนใจหลายสิ่งหลายอย่างบ่แม่นว่าตั้งแต่ที่ฟังเอาแค่ความบันเทิงเด้ฟังรายการของดูของเต่านะครับหมอลำที่ผมนำเสนอมันก็ต้องได้แง่คิดต่างๆผมถึงจะเอามาเปิดให้ฟังแม้นสิหายากนั่นก็ตามสร้างแม้นสิได้ซื้อลิขสิทธิ์แพงก็ตามสร้างผมก็ต้องหามาให้พี่น้องเฮาอีพ่ออีแม่เฮาได้ฟังกันเด้อหลายเรื่องอยู่ที่พี่น้องขอกันเข้ามาต้องใจเย็นๆจักหน่อยเพราะว่ามันเปิดตามใจบ่ได้มันบ่เป็นว่าเปิดคือเพลงนี่เด้เพลง 3-4 นาทีก็หมดแล้วมื้อเที่ยว1ชั่วโมงนึงผมเปิดให้10เพลงก็ได้ แต่อดีตหมอลำกว่าสิเข้าเรื่องกว่าสิเข้าเรื่องเข้าเล่ากว่าสิโตแสดงสิมาล่ำมวลๆให้ฟังเราต้องใจเย็นๆนะครับฟังกันไปเรื่อยๆยาวๆอยู่ด้วยกันนานๆสิอยู่ได้โดนนานได้มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายใจค่าน้ำค่าไฟซอยสถานีเด้บัดที่ฟังไปฟังไปห้วยมึงคือบอกกับพ่อกับแม่ว่าสิอยู่น้ำกันโดนๆบักหลาม่าบัดนี้แม่คือหมุนหาพ่อพ่อมันดีพ่อจังไหนสิ้นเดือนมากกระจายครับอันน้ำคาไฟซอยสถานีอยู่ปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มถ้าโทรศัพท์อำเภอนี่คือบ่มีโทรศัพท์มาสั่งไผ่ไอ้สมุนไพรแน่นอนเพิ่นน่ะหัวตะฟังมั้งเดี๋ยวเดือนหน้าเพิ่นสิสั่งดอกเดือนหน้ามาก็จ่ายค่าเวลาอีกปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มถ่าไปอีกหรือว่าเพิ่นถ่าตัดสินใจอยู่วะเดือนไม่จ่ายอีกว่านี่ปั๊มปั๊มปั๊มเดือนเขาเดือนที่4เอ๊ะวะแม่นก็เจ้าฟังบ่หรือจัดรายการบ่ดีหรือจังไหนเพิ่นคือจังบ่สื่อบ่สั่งไปใส่เบิ่งในนะคือว่าดีอยู่ไปฟังเบิ่งสถานีก็เจ้าก็เปิดอยู่นะสิ้นเดือนมาจ่ายอีกอ่ะปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มเข้าเดือนที่5เอ๊ะหยังเขาเจ้าคือบ่สื่อเขาเจ้าคือบ่ใส่เขาเจ้าคือใส่ของผู้อื่นเขาเจ้าคือบ่ใส่ของบักลาเปิดใจเบิ่งในนะสิเดือนอีกจ่ายอีกบ่นี่ปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มเข้าเดือนที่6อันอาจารย์ครับขึ้นอันนี้บ่ครับอำเภอนี่บ่ครับนี่ผมบักลาเด้ออันเดือนนี้หยุดก่อนเด้อครับเด้อรายการผมขอบคุณเด้ออาจารย์ที่ดูแลรายการเปิดมอลล่ำลิงสัญญาณไปสู่มือสู่มือนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าน้ออาจารย์น้อเฮาจังรวบงานกันใหม่มันก็ดีเสียตัวมันก็ดีเสียตัวเนาะอันดีใจยกเงินอยู่ปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มแต่ว่าสนับสนุนกันว่าใส่สมุนไพรกันว่าใส่เพชรดีว่าใส่น้ำมาหนวดกันอุ๊ดสาเอาแนวดีมาบอกยังว่าใส่ของกันมันก็อยู่ร่วมกันว่าได้ตัวแม่คำเบาแล้วว่าลูกที่อยู่น้ำกันลูกนั่นโดนว่าที่มันก็ที่เที่ยวมาติดใจอยู่ปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มเนี่ยอันเบอร์อันสนับสนุนสมุนไพรบักลาจักเทียเนี่ยมันกับว่าได้ยินเสียงกันเท่านั้นแหละครับอีพ่อเอ๋ย เอาอย่าให้มันมีแบบนั้น เราอยู่ด้วยกันนานๆสถานีก็พอมีเงินค่าไฟผมก็พอมีกำลังจ่ายค่าไฟคุณผู้ฟังก็ได้ทั้งความสุขและที่สำคัญก็คือได้สุขภาพร่างกายถ้าเกิดว่าพี่น้องเปิดใจเด้แต่ถ้าเปิดใจแล้วอย่างที่ผมบอกว่าใช่ใส่ทั้งชุดกินชุดท่าของผมไปแล้วในชุดตอกเหลี่ยมหรือว่าชุดฟ้อนอ้อมเตียงไปแล้วผมว่าให้ใส่หลายชุดครับผมให้ทดลองใช้แค่ชุดเดียวถ้าสมุนไพรของผมบ่ถือกับโรคที่พี่น้องเป็นอยู่บ่ถือกับอาการที่พี่น้องเป็นอยู่ไม่ต้องใช้ต่อแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องใส่แล้ว มันเตะมันต้องมันซุ่นดีขึ้นจากที่เคยไปหันมาดีบ่สะดวกสบายจากที่เคยบ่ได้ไปวัดจักเถื่ออยากไปแปะตายตะวาด้วยสุขภาพร่างกายมันบ่เอื้ออำนวยเริ่มดีขึ้นเริ่มเดินได้เริ่มลุกขึ้นมาหนึ่งเข่าเป่าไฟได้เองลุกขึ้นมาใส่บาตรได้เองนั่นแหละครับแล้วค่อยใช้ต่อเริ่มไปวัดได้ค่อยใช้ต่ออ่ะลองเบิ่งเด้อแม่เด้อสมุนไพรนาโนสูตรโบราณครับน้ำมันนวดของผมมี2สูตรสูตรร้อนและก็สูตรเย็นนาคาสูตรร้อนนาคีสูตรเย็นพร้อมกับชุดกินนั่นคือยาบรรเทาการปวดเมื่อยตามร่างกายสมุนไพรเพชรดีกล่องสีเขียวกระปุกละ850บาทบรรจุ100แคปซูลรับประทานครั้งละ 1-2 เม็ดก่อนอาหารเช้าเย็นเป็นประจำทุกวันทั้งชุดกินชุดทามี2ชุดนะครับชุดแรกชุดตอกลิ่มนะฮะปกติ 1,030 บาทพี่น้องเข้าใจเพียง 1,000 บาทในชุดตอกลิ่มไปครับเลือกเอาน้ำมันนวดจะเป็นสูตรร้อนหรือสูตรเย็นแต่กระเทินไฮได้สร้างแล้วเอาชุดฟ้อนออมเตียงไปเลยได้ทั้งน้ำมันนวด2สูตรสูตรร้อนแล้วก็สูตรเย็นนาคานาคีพร้อมกับสมุนไพรเพชรดีกล่องสีเขียวไปรับประทานทั้งกินทั้งทาทั้งนวดยองเบิ่งกันนะโรคทั้งภายในโรคทั้งภายนอกยองมันเบิ่งกันนะมันสิเป็นจังได๋มันสิดีขึ้นบ่เนี่ยอ้าวโทรหาผมครับ0803060509 0803060509 0803060509โทรมาหาผมตอนนี้ก็ได้หรือพี่น้องเฮาเอาเบอร์ไว้ก่อนจดเบอร์ไว้ก่อนเดี๋ยวมืออื่นหูใสตาแจ้งโทรหาผมตอนเช้าก็ได้เที่ยงก็ได้บ่ายก็ได้แล้งก็ได้ตอนจัดรายการยูนี่ก็ได้เด้อพอใหญ่เด้อเอ้าไปฟังหมอลำกันต่อกับหมอลำเรื่องต่อก่อนนะฮะจากทีมงานคณะตะวันยอแสงล่ำเป็นคติเตือนใจนิทานที่เป็นเรื่องเล่านิทานเข่าแต่เกาหลังในทองเรื่องยากินปิ่งม้วนม้วนกันต่อนะครับ
1: หมอล่ำมาแล้วร่วมสืบสารมรดกภูมิปัญญาและการแสดงทางวัฒนธรรมอีสาน

มามัดดีเขียวไอ้เขียวพี่ยายาลดบ่ได้ใจสิขาดเพราะความรักบ่ได้ปักใจหมายว่าสิทำร้ายน้องมองเบิ่งจันมันคอยไปหวังเฮาต้นบักม่วงก็อีกกระบองตั้งสี่เล่มเตียงก็บ่หยังพี่กระดึงแขนน้องเขียวคำเข้ามาพางทั้งหัวใจผีเต้นเป็นเส้นสนั่นเนืองเสียงกระลงไล่ม่วนสวรรค์

ันที่ทำสมใจให้แก่เขียวคอยดูบางจนวันนั้นย่อมให้ย่อกายมอบให้พี่ป้ายในทุกสลางเป็นของอ้ายดังประสงค์และยังแต่หัวใจน้องคันใช้ไม้น้องสิพาว่าแต่อยากได้สิย่อให้แม่นดังหวังให้สิว่าผู้ข้านี่ใจง่ายก็ตามแล้วขอแต่ใช้จงรักอย่าเปลี่ยนใจไปเด้ออายอย่าเป็นชายลายเล่นมาตัดสินสินมือพอได้แล้วก็นายส่วนนางนี้มีแต่ดังเสียอับอายหานางเจอตั้งตองที

มาบัดนี้เขียวไอ้เขียวเด็กกระเด็กจวนผ่อนเอาไปซ่อนซ่อนหลงลางใกล้กระทันจันจันภาวนาที่สั่งล้างคนตายไม่ใหญ่วันหลังพ่อกันไม่ควมพี่บอกน้องไว้เพื่อไม่พร้อมมีคืนคืนขึ้นนี่จำใจห้างสิงโอคืนไปหาแม่ขึ้นไปบอกกับแม่ไอ้มาขอน้องไปอยู่น้ำของเอ๋ยลูกๆผ่อนอย่ามัวร้อนแจ้งแล้วเพื่อน

0: ครับ
1: แจ้งแล้วตัวนะเสียวนี่นะบัดไหนแ
2: ม่เฮ้อเด็กไก่คนนี้แจ้งมาไปพาถึงบ้าน
1: โอ้โทษป้าโทษกำไปหมอเส้นทองนอนฝันมันเป็นตามฝันวะลิ่งกับทางมาโพ่งกันอยู่รอทางยันร่างไห้ก็ทอกันได้ล่ะเนาะโอ้เสียวเอ้ยเนี่ยบ้านนี้จาดูเด้อ
3: ที่นางแนบลำส่วนที่เสียงทำไปไหวไหวไปกอกยาจนวันสุดวันเหลี่ยวแนมส่วนกะบ่ทันย่านบ่ทัน

咱这地高了没土了没配边，都奔走别离，愿我这边也看够了大奔白，咱都给那面给别面奔地，光比我大能娘。

0: เสียงข้าพ่าไปเล่นสาวตามเข้าบ้านไปพ่านพบดอกเสล็ดเต๋สวรรค์เพศกลางเดินหายถือว่าเป็นล่างหายเสียงกระป๋องสองกับเมื่อตอนตีสีเมื่อแต่ตื่นเห็นเต่าก็เลยเบาตอแม่ฝนว่าได้สนใจเขียวกับเต่าเขียวคุ้มก่อภัยแม่บ่พึ่งพ่อใจซำอีนั่งเขียวกองแม่นั่นซ่อมเอาไว้ในสายตาผักใบว้าผู้สิมาเรียงงานมันต้องเป็นลูกสาวเจ็ดผีขมุ่นฝนละจังใส่ได้มาเป็นไผในยาผิวเป็นยังไงพอหลวงขมุ่นเอ้ยบอกลงกันหน้าม
1: าวัดนี้ย่อมมาเด็กเด้อเด็กผ่อนมาวนวนนำหมอกเป่าพระจังหลับป่าไม่รอฟังเรื่องต่อไปยังสงสัยนี่ท่านกากับนกเขากำลังเริ่มถึงวนเพื่อนตอนสิขึ้นเมื่อบานจำนี่ท่านในได้เรื่องยาเถียงกันกระตังถอนลุงป่าทะเบิงไปหันมาไขบทก่อนตำนวนอ่อนบุญตื่นแตงเศร้าคณะตะวันย่อแตงเป็นผู้มาเล่าแจงแสดงให้ท่านเห็นผมนี่เป็นเด้อพ่อใหม่เมียผมตายนี้จากฝากแต่ตามได้อ่อนหน่อยตามลาได้ยังนะโสภาเพียงปรับพันแต้มงามเราได้พอพ่อกะหัดเด้อลูกหลาตามลาหน่อยเจ้าเกินกำขันติหาแม่หน้ามาเลี้ยงลูกบุตรที่ย่านมันผิดประเพณีพ่อกะยอมได้ดูจนว่ามังตังขอนตะลากันเท่าแจ้กำไฟพอนับแต้มคือเท่าตะลาลาเจ้ายอดงามคิดเห็นการเด้อไปหน้ามุนมังก็มีมาถ้าพอตายจากแล้วมันสิยุ่งยากกันพอสิปันมุน

0: มคือเศรษฐีขมุ่นเถ่าเนี่ยผมตายมีจาปาดแต่สามวันน้อยสามลาได้เงยมากน้ำคนต้นท้องแดงคนทีคนที่สองท้องจำกะวาง้ำพ่อใดส่วนดวงใจคนไทยแท่งสีกะวาทองห้ามลาออกบ่แม่นเด่นบิดาเจ้ากะวาส้มแต่อยากให้ลูกแก้วนั้นมีคูมีขิ้มหาพอตายลงไปเรืองสิไล่น้ำคนสิล่องไปข้องถาปรึกษาคว่ำกับลูกอ่อนให้ลูกสาวเอาครูสอนจักสามลาสิว่าใดกันแล้ว
1: เรามาวันนี้เกิดเป็นไทยปล่อยเป็นไทยแท้ฝ่ามาขี้นั้นเป็นใหญ่แผ่นดินไทยมาแต่ผู้แต่ผู้จนเฮาได้เสือไทยบ่เอาไก่เอาไก่อย่าไปเสือทำไผ่จะได้ไข่ไทยเฮาให้แก่เฒ่าโดยทั้งอ้อมมันถนอมเอาไว้ถึงว่าเฮาตายไปลูกเต่าก็ยังอยู่ตอนเป็นเด็กให้ฟังครูให้ขยันแต่ละน้อยบิดาเอาอย่าลืมครูผู้เพิ่นสอนควบลูกผู้ดีเสร็จก็เจ๋งชาติสิยืนอยู่ได้ก็เรียนดีชาติได้เพิ่นคิดในกำไม่เกินให้พ่อแม่ได้หน้าน้ำเท่าอีกต่อไปอาจารย์บุญสืบพันได้ค่ะไข่แจ้งแถลงด้วยเจ้าหินการทำมาหาจีนนับแต่มือสูงภายหน้าแห่งผู้จังขอยุติกาไว้ไปรอคอยฟังตามอ่อนคอยเบิ่งตอนลูก

บัดนี้ตาตุกันท่านไอ้หน่อยใหญ่ใต้ห้องพูดไอ้ลอยใจเบาให้รับฟังนี่ท่านพื้นตะวันยอดแตงเขามายืนยัดลองถือเป็นน้องแทงใหม่หวังเพื่อใต้ปีนห้องให้เห็นหูน้อมน้ำถ้าเป็นคุณกะล่ำล่ำคากะทิสวนผู้เท่าอันสังวรมากมีนี่ท่านนี่ประวัติปีมาเหลวยายกินปิงจะไม่เนียมที่ท่านหนักบวงหนาฟังเหลวบ่อยจืด

ตะวันยอดแสงพุ่มเป็นดาวจะรักลุงปุ่งเปิ้ลฟังเปิ้ลแตกตื่นห่วงตากันอยู่เบิ่นเบิ่นตั้งต้มไปฟังบ่เบ้อเอ้ยยิ้มปรับปรุงต้องรับตอนดีมันใหญ่บริกังไว้สนองมันงามทานพระคุณเดียวไว้แต่งตีดนตรีบ่อมบ่มีโยมตกต่ำหอมดาราบ่อเราอายุประจำครบถ้วนตาล้วนแต่หนุ่มสาวผลงานดีและก้าวหน้าบ่เสียซื้อไผลำใส่

บอกว่ายังอยู่เห็นว่ามีใหญ่เนาะเปลี่ยนไปเด้อบ่เด้อสาวนั่งล้มขอเป็นทาระใส่ตาซื้อบ่ลืมคุณกราบขอความอุดหนุนในทานเพียงคำและด้วยความหูปะตำจะลืมจำลืมจางอุบังของมาลำซอยนี่งั้นนี่เลยหน่อยไปหาได้เป็นบ่ทีนบ่แม่เอ้ยนี่ปัดนี่หันมาโอ้บอกปิ้นงูปิ้นหาในทานน้ำกะนันซื้อแป้งสีให้คือจำเลอปางเสาแป้งสีลูกเสาลาพอคำมูนนั่นเป็นพอ16 ปีดวงเขา

สบายดีพี่น้องผู้ขาซื้อแป้งสีเป็นลูกสาวคนปลายพอคำพูดนะเป็นพอเอื้อยกับสองคนยังมาท่านได้ลูกได้ผัวน้ำเขาแพงเอ้ยขั้นเป็นลูกสาวหลามากนักใจน้ำเอื้อยพี่ขั้นสิให้ผู้เอื้อยเอาผัวก่อนอีหลาทั้งเอื้อยกับบ่เอาสมือสเว่นก็เคยออกงานขอค้ากับเอื้อยอยู่มื้อนี้สิส่วนเอื้อยออกไปหาเก็บเฮ็ดเก็บหาวมาปนมาแกงมึงดูมื้อนี้คิดอยากกันดอกแพงนั่นน่ะ

ละเนาะเบิ่นมาเป็นเจ้าขึ้นอยู่ไหนพุ่นอาจจะบังละนาวหูหนาวหาได้ห่มผ้าคอยสู่กะบ่มีบัดนี้ต้องสิซอยพร้อมดำย้อยย้อยอาบแข็งคิดอยากมีผู้ส่วนจูนจริงน่ะต้องแปลงหลายแต่คนมาเต้าเบาหลายแต่คนมาเกี่ยวงามแต่ว่าใจดีล่ะผัดนิ่งสู่นอกผู้งามหลายแต่คนมาเบาเกี่ยวพออยากเกี่ยวย่านมันอู้ย่านเขาเบาไปทุกบัดเมื่อลูกสิมาโอมละแนวก็เป็นคนจนเสียหวาลำกินจางศิลปินคือย่านเป็นเท่าเขาเปิดในนอนประหมมันกายไปหาลำเรื่อยเรื่อยเลยสิเท่าผู้บอกมีบัดนี้หยุดก็ต้องไปให้คนไม่ออกมาเกยเสาแพงสีสิได้ลงเกยยางไว้บนจางละนั่งสิไปหาเอื้อไห้ส่วนไปน้าหัวไห้

0: ไป
1: มนต์เสน่ห์มาลำ
2: สวัสดีอาทิตย์
1: เตือนเอ่ยโออีโออาอีอาอึข้าเจ้ากันล่ำมวลเนาะสมัยล่ำสมัยเก่าๆก็ได้ผมพยายามหาชื่อว่าชื่อหมอลำที่ล่ำเนี่ยนะครับชื่ออะไรอยู่เหมือนกันนะฮะต้องขออภัยเพราะว่าบางเทื่อลูกบักลานี่ก็เกิดใหม่เบิดเกิดใหม่ไงรุ่นเนาะบางเทื่อตัวละครตัวหมอลำเก่าๆบางเทื่อก็บ่ฮู้จักเด้ผมก็ได้ก็จักสิหามาให้ฟังได้ก็เป็นบุญแล้วนะขั้นที่ไปว่าอันต้องว่ากันผู้ที่ข้าเจ้าคณะดังๆหรือว่าที่มีข้อมูลมันก็จะพอนำเสนอได้อยู่แต่ว่าบางคณะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่นำเสนอให้ไม่ได้แต่ว่ารู้แต่ว่านะครับหมอรำเก่าๆเนี่ยนะครับมันคงมีคุณค่าทางจิตใจมนต์เสน่ห์ของคำว่าหมอลำเสียงดีทุกคนครับคณะนี่ก็เสียงดีครับเลือกแม่ให้ได้ฟังกันในคณะแต่ละคณะนี่กว่าจะได้มาอย่างที่บอกโอ้โหนะครับผมมองดูว่ามันมีคุณค่าครับผมคิดว่าเปิดออกไปแล้วพี่น้องก็ต้องได้รับความสุขแล้วก็คือเห็นคุณค่าของคำว่าหมอลำคือจังผมก็เลยได้เลือกมาให้ได้ฟังกันนี่แหละเหมือนกับเรื่องแม่ยากินปิงนี่คือกันนะฮะจากทีมงานตะวันย่อแสงครับบักหลาเน็ตเวิร์กฮีดห้อยอีสานกับหมอลำมาแล้วนำเสนอให้พี่น้องเฮาได้ฟังกันเป็นประจำทุกค่ำคืนครับฟังไปเรื่อยๆครับตะวันย่อแสงยากินปีงนี่น่าจะประมาณจัก 2-3 มื้อก็จะจบเด้ น่าจะประมาณ3มื้อจบนะครับมื้อนี้มื้อแรกมื้ออื่นมื้อฮื้อเด้นะครับจบแล้วนะครับหมอลำกับยากินปิงถ้าฟังเด้อยาจะไปใส่มาใส่นาภายใน3มื้อนี้ฟังจบนะมวนเด้ผมไห้น้ำกระพองกันเด้เรื่องนี้ก็ได้สิมาหาพ่อตาแม่ให้สู้ขึ้นสู้ขึ้นก็ตายแล้วลูกว่ะที่หมอลำอันซึ่งปานใดพ่อฟังเสียงตัวเว้าแล้วพี่แม่แล้วหัวขึ้นเรื่อยยิ้มขึ้นเรื่อยเปื้อขึ้นเรื่อยว่ะที่ไล่บ่ได้สึกน้ำจักเถื่ออ่ะก็พักกันล่ะครับอินกับหมอลำแน่เว้าน้ำลูกแน่ไปซั่นละแม่เอ้ยพ่อให้ชีวิตได้มีรสชาติครับคุยกันไปแบบเป็นกันเองบรรยากาศอย่าแต่ไปซีเรียสครับโฆษณาผมก็บ่ได้โฆษณาอีหยังหลายดอกคันพี่น้องที่ซอยซื้อสนับสนุนคันสมุนไพรมันตอบโจทย์มันใส่แล้วประทับใจแล้วก็บอกต่อก็เชี่ยวสิบอกต่อกันไปเองดอกเป็นโฆษณาเว้าจนหนีจนตายค่าไม่ถ้าเกิดว่าใส่ไปแล้วบ่ดีบ่เศร้าบ่ซวงบ่คือนี่โอ้มันก็ไปบ่ได้มันก็ใส่บ่ได้คือเก่านั่นล่ะเพราะฉะนั้นแล้วผมก็ไม่ได้โฆษณาอะไรเยอะแยะมากมายเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าอยากจะสนับสนุนและไปดูแลสุขภาพร่างกายก็ลองเปิดใจเอาไปใช้ลองดูนะครับทั้ง2นะครับ2อย่างก็คือน้ำมันนวดพร้อมกับสมุนไพรเพชรดีกล่องสีเขียวฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกๆหม่องทุกๆบอนกำลังให้เอิกแห้งใจนำเด้อหลายพื้นที่หลายหม่องหลายบอนบ่ว่าจะฟังอยู่ไสก็ตามสร้างครับหมุนมากครับชวนกันมาฟังกันพร้อมโอ้ยเจ้าฟังหมอลำน้ำบักลาบ่ละเท่านี้ไปวัดไปว่าไปเพี้ยนไปจังหันเว้ากันแน่เดี๋ยวจะหาตาว่าพื้นพูดเรื่องไรว่าส่วนกันมาฟังหมอลำบ่แม่นเขาให้ครับอันเราหันหลังให้ลุงพ่อเว้าพื้นกันพระชั้นแล้วพระกันกินมายั่งมาเว้าพื้นกันต่ออย่างงั้นมาเลยโอ้เรื่องแล้วของการเว้าพื้นนี่มันมีจนหัวซ่านนายก็เบิดดูกันซั่นนะประเภทเว้าเรื่องคนประเภทเว้าพื้นคนนี่เว้ยมันคักมันแหนมันก็สอได้ลูกก็บ่อึดตั้งแต่สิเว้าประเภทเว้าเรื่องคนว่าสิมีนคว่ำตัวละรวบกันทียังพื้นคนเดี๋ยวอึดแต่แค่สีเบาเบ้าตานี่จนสดมันที่เปลี่ยนจากสันฉะนั้นแล้วให้ส่วนกันมาฟังได้กันดีเพียใส่หน้ามันนวดของบักลาเพียแน่มันจะมีความสุขทีเบ้าพื้นกันจังไปเบ้ากันหนุ่มว่าแต่ขาแข็งเฮ้าแข็งแรงมันบ่ปวดบ่เก็บกระดูกกระเดี่ยวเอาไปใส่แล้วก็ได้เนาะเอาโทษฮะผมครับอีพอเอ้ย0803060509 0803060509 0803060509ไปหาอีพ่อสมานทางอำเภอที่ขายดียอดดีที่สุดไม่แพ้อำเภอกันทละลัก นั่นคืออำเภอศรีขอรภูมิอีพ่อสมานผมเล่าสั่งไปแล้ว
0: ฮัลโหล
2: ฮัลโหลครับคุณแม่สวัสดีมะโต
0: พี่อังก็เจ้าชื่อยังเขาคำลาบอกว่าจะให้
2: ผ
0: ม
2: ได ้เออบักลา
0: เออบักลาเออได้ฟังว่าล่ำที่มือเลยฮะเอามาให้ย่ายได้สูตรหอนกับสูตรเย็นนั่น
2: ได้ครับผมคือบอกเอาสามกับปุ๊กแห่ร้อยรถ
0: เอาสามกับปุ๊กห้าร้อยก็จ้า
2: เออโปรโมชั่น
0: เออสามกับปุ๊กห้าร้อยก็ได้ลูก
2: เออจะเอาสูตรหอนแต่กับปุ๊กสูตรเย็นแต่กับปุ๊กครับ
0: เอาสูตรหอน2เอาสูตรเย็น1มันอันไหนก็ดีคือกันนั่นล่ะ
2: ดีคือกันล่ะครับผมขอซื้อที่อยู่ในครับอีแม่ซื้อหยัง
0: ไอ้บ้านพ่อสมานมีโชค
2: สมานมีโชคบ้านเลขที
0: ่บ้านเลขที่ 15/3 บ้านนนแคนตำบลแตน
2: ตำบลแตนเฮาอำเภอเด้ครับ
0: ศรีขอรภูมิ
2: จังหวัดศรีขอรภูมิโอเคเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้เนาะคุณแม่เนาะ
0: จ้าจ้าขอบค
2: ุ
0: ณมากขันมาคือหอดใบ้ใบ้มือได้แม่สิไปหากุ้งหากระปุ้ยแม่สิจับเงินหลาย
2: แม่ไปเลยครับอีแม่อีแม่ไปเลยเดี๋ยวอันผมจะส่งไห่มือนี่ของน่าจะถึงประมาณมืออื่นมือฮื้อเด้อ
0: พวกเกิดเดี๋ยวแม่สิได้เอาจ้างให้ลูกไว้ลูก
2: ได้
0: เขายุ่งเงินประจำจ้าจ้าจ้า
2: ได้ครับอีแม่ครับ
0: เนี่ยมาคือขึ้นนั่นแหละจังว่าสิโทรเอาพอแล้วจดมือเบอร์มือขึ้นท้อง
2: เอ้ยเสียงแสดงว่าติดกติแข็งแน่เงี้ยเราไปขุดปูคนทั้งใดเนี่ย
0: เออแทนแน่อยู่ห
2: ันไปมองดีดี
0: มันเสียบหลังแล้วก็เลยย่ายว่าเส
2: ีย
0: บ
2: ข้างในนะดีแล้วครับแม่รักษาไว้ดูดูแลไว้ตั้ม
0: เออตั้มเฮาเสียบฟูดอีหยังนั่น
2: ตั้มเฮาหลังใจดีได้ๆครับพี่แม่ขอบคุณครับแม่ครับผมสว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ครับสวัสดีครับตาตัวแม่สวัสดีครับสุดยอดครับ
0: จ้า
1: อีพ่อกับอีแม่อยู่น้ำกันฟังล่ำเป็นครับนี่คุณพ่อสมานโอ้ยลืมถามสื่ออีเมลเล่าสื่ออีหยังบ่อีเมลเล่าก็ได้ขอบครัวอีพ่อสมานกับอีเมลเล่าไปคุดกับปู่แข็งแห้งอยู่ครับฟังลำเป็นครับคุณพ่อสมานกับคุณแม่เมื่อสักครู่ฟังลำเป็นนี่แหละเขาเรียกว่าคนฟังหมอลำเป็นนะครับคนฟังหมอลำบ่เป็นเดี๋ยวลูกว่าสั่นคนฟังหมอลำบ่เป็นกับผู้นอนอยู่ซื่อๆบ่โทษสั่งเนี่ยเด้ออันซุ่มที่ฟังหมอลำเป็นเขาเจ้าเฮ็ดจังได๋ล่ะลูกอันคนที่เขาเจ้าฟังลำเป็นเขาเจ้าก็สิเอาเบอร์บักลาไว้ตะเอาเบอร์บักลาไว้ยังมื้อคืนบ่ถนัดโทรมื้ออื่นเศร้าหูสายตาแจ้งเพิ่นก็จังโทรหาสั่งสมุนไพรดีสมุนไพรเพชรดีน้ำมันหนวดไปถูไปทานี่แหละครับคือคนฟังหมอลำเป็นครับอีพ่อสมานเล่าฟังเป็นครับกับอีเมย์เอออีพ่อท่านี่เด้เฮ้ยอีพ่อท่านี่ก็ฟังมาลำเป็นคือกันยะถาวาตะอีพ่อสมานไหลลูก
2: สวัสดีครับ
3: เอาอันนี้ก็นยาวครับ
2: แมนแมนครับพ่อบักลาครับมาที่ไหน
3: อันนี้เอายาเลยครับ
2: จะเอาชุดไหนครับผม
3: ชุดพรอ้อมเตียงครับ
2: ชุดพรอ้อมเตียงเนี่ยเนาะ
3: ครับผม
2: ครับผมขอซื้อที่อยู่นะครับซื้อหยัง
3: ทานี่ดาดครับครับ
2: ซื้อยังก่อน
3: ทานี
2: ่บ้านเลขที
3: ่ 7/1 ครับหมู่ที่ 11
2: ตำบล
3: หนองเหล็ก
2: ตำบลหนองเหล็กอำเภอ
3: ศรีขอรภูมิ
2: จังหวัดสุรินทร์เนาะ
3: ครับผม
2: โอเคเบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ติดต่อได้เบอร์นี้นะครับ
3: ครับผม
2: โอเคครับเอาชุดฟ้อนอ้อมเตียง1ชุดเนาะ
3: ครับผม
2: รอรับที่บ้านเอาหมอลำขนาดไหน
3: อันนี้อันชุดกาดำนะคร
2: ับ โอ้เท่ากำกาดำเนาะ
3: ครับผม
2: ได้โอเซเดี๋ยวจัดให้ครับตามคำขอ
3: ครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: คุณพ่อท่านี่นี่แห้งแต่ฟังหมอลำเป็นคักสเนเดอร์ฟังเป็นคักเป็นเนี่ยรูปรอพร้อมอีพ่อข่อยเราสั่งชุดฟ้อนอ้อมเตียงล้านตานไปใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วสาธุเด้อนะครับขอให้เปเตะไปต้องไปซุ่นกับอาการที่อีพ่อท่านี่เป็นเด้อพ่อเด้อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอีพอเล่าอยากฟังเท่ากำกระดำเดี๋ยวบักลาบ่ต้องห่วงครับเดี๋ยวฟังแน่นอนนะครับเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆนะครับจะหันสรรหามาให้ฟังทุกๆคณะทุกๆเรื่องนั่นแหละที่พี่น้องขอกันเข้ามาแล้วก็สั่งสมุนไพรดีสมุนไพรเพชรดีเข้ามานะครับบางคนก็อาจจะหมุนพื้นมาโอ้ยข้าเจ้าสั่งเอียงก็แตกสวดๆอยู่แถวให้กูฟังมึงกันน่ะมันเป็นจังได๋ อันบางคนก็โทรมาเห็นแต่เจ้าสั่งเห็นแต่ได้เบอร์โทรศัพท์บ่รู้ว่าผมอันขายอีหยังซะด้วยซ้ำอันบักลาแม่ได้เบอร์โทรมาได้เห็นแต่เจ้าสั่งเราบ่ฮู้ว่าอันโตมีอันยาอีหยังสมุนไพรอีหยังแน่ลองเว้าสู่แม่ฟังมึงดูโอ้อันนี้เฮงฟังเปลี่ยนคักเด้อดิเด้อหัวตะหมุนมาบ้านฮู้จ้อยว่าบักผมขายอีหยังแน่ฟ้าวคาดลาดลื่นเอาเบอร์โทรศัพท์ฟ้าวโทรมาเลยบ่ฮู้ว่าขายหยังเออเอามาให้แม่แน่อันนี้เฮงฟังเปลี่ยนคักโอ้ฮะขอบคุณหลายๆลูกไส้นี่ขายน้ำมันหนวดสมุนไพรนาโนสูตรโบราณเด้อแม่เด้อน้ำมันหนวดของผมมีอยู่2สูตรสูตรฮ้อนกับสูตรเย็นกระปุกละ180บาทคันสั่ง2กระปุกนี่ส่งฟรี360แต่โปรโมชั่นนี่3กระปุกปกติ540บาทส่วนมากพี่น้องเอาชุดนี้สั่งเฉพาะน้ำมันหนวด3กระปุก500บาทให้พ่อแม่ไม่ให้เฮาเลือกเอาจะเอาสูตรฮ้อนจักกระปุกสูตรเย็นจักกระปุกแต่คันอยากได้ทั้งชุดกินชุดท่าชุดตอกลิ่มนี่ก็ปกติ 1,030 บาทก็จะได้น้ำมันนวด1กระปุกเลือกเอาสูตรฮ้อนหรือสูตรเย็นแล้วก็ได้สมุนไพรเพชรดี1กล่อง1 1,000 บาทอันนี้แต่คันอยากได้ชุดฟ้อนอ้อมเตียงได้น้ำมันนวด2ชุดเลย2ชนิด2สูตรทั้งสูตรฮ้อนหน้าค่าสูตรเย็นหน้าขี้พร้อมกับสมุนไพรเพชรดีไปกินไปท่าไปถูหยัดมันเบิ่งกันน่ะนำมันเบิ่งทั้งภายในภายนอกได้เป็นเดือนอันนี้ 1,180 บาทครับแน่ละอยากได้โทรหาผมตอนนี้ก็ได้มืออื่นเศร้าหูใสตาแจ้งจังโทรหาผมก็ได้009เอาเบอร์ไว้0803060509 0803060509ไปฟังหมอลำกันต่อครับพี่น้องเบาร้ายแล้วหมอลำเรื่องต่อก่อนกำลังมวนครับจากทีมงานตะวันย่อแสงลำเป็นนิทานเพื่อนบ้านให้กับเป็นนิทานเพื่อนบ้านให้กติเตือนใจในทองเรื่องหญ้ากินปิงมวนม้วนกันต่อจากทางรายการครับ
4: มาวัดนี้อาทิตย์แต่งกอดไม้มือไม้ที่มายามปาดแต่งสีทองงามอาลัมตาไทยจ้าปักกุนาบินแต่วเสียงเต้วแซวก้องสนั่นเอิ้นฟังกันนี่เกี่ยวเจ้าเข้าที่เข้าครัวแสวงตั้งกระมุงมาดแม่งแสวงครัวแนวที่กินมาประทังชีวิตดอกอยู่ยังสามสิ่งปัดในดินแดนใต้สมใดกระโดยดังหวังเพื่อปากไม่เพื่อท้องจำต้องเที่ยวมาจนปัดกับคนเสมอได้หัดนี้ใจตั้งต่อทุกนี้บ่พอที่คือดำจะรังทัน

0: โอ้ยมื้อนี้ตาเว้นสวยแล้วลูกสาวจักไปอยู่ทางไหนเหมือนน้อ
1: สวัสดีเจ้าพ่อเพียงบายท่านจันทร์หาย
0: เออจังเป็นสามลูกแก้วมวยผมดำในพอน้อได้น้องถ้าฟังพอติเผยพอติเผยพออ้างสามเจ้านั่งฟังเลยล่ะ
1: พอติ